0: รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้กปภ.พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคหากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดก็สามารถติดต่อได้ที่กปภ.สาขาในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่า PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: อ๋อก็ดีนะเตรียมการไปล่วงหน้าเลยนะ
0: ใช่เพราะว่ามันจะยาวไปจนถึงปี70นะอาจารย์นะ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญนี่นะมันมาแล้วด้วยนะแล้วก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นภัยแล้งก็จะมาด้วยแหละเนาะ
0: ถูกต้องนะครับ
1: เอาละช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
0: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเดลวันคุณสุเปศครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เรามาต่อกันเลยนะให้ภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุตสาคเนนะคะแหมฝีมือมนุษย์นี่แหละมันเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะค่ะ
2: ธรรมชาติมีอยู่แล้วก็ไปเติม
0: ไปเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยฝีมือมนุษย
1: ์ค่ะ
2: จะเห็นภัยพิบัติมากขึ้น
0: ครับ
1: เราจะพูดงี้ได้ไหมไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตานะมนุษย์เนี่ยเออ
0: ฮะอาจารย
2: ์ใช่ดีไหม
0: ได้ยินครับได้ยิน
1: อ๋อเสียงมันเมื่อกี้ขาดช่วงแต่อาจารย์ได้ยินแล้วค่ะ
0: เชิญเลยครับ
2: ก็แน่นอนแล้วนะครับก็คือซูเปอร์เอริโย
1: มันมาแล้ว
2: แน่นอนมาแน่นอนมันจะเป็นแน่นอนวงจรมันจะมีสามระลอก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้เริ่มต้นแล้ว
1: ม
2: ันจะไปหนักสุดก็คือระลอกที่สามก็คือปลายปี
0: ปลายปีนี้นะครับอาจารย
2: ์ใช่ฮะคิดอย่างนี้ก็ได้ฮะกรกฎาคมสิงหา
1: อ
2: ันนี้ระลอกแรกกันยาตุลาระลอกที่สองพฤศจิกาธันวาปีระลอกที่สามไอ้ระลอกที่สามเนี่ยจะหนักสุดก็หมายความว่าความร้อนความแห้งแล้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาสุมหนักที่สุดก็คือปีวัน
1: ทีนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสว่าจะมี the cool weather แล้วสิคะไม่เคยว่าจะมีอากาศเย็นๆมาน่าจะไม่มีใช่ไหมอาจารย์เนาะช่วงปลายธันวา
2: จะต้องดูว่ามวลอากาศเย็นจะไหวไหม
0: จะสู้ไหวหรือเปล่ากับเอลนีโญนะ
2: คือมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความชื้นสัมผัสด้วยพอมันมาเจออากาศแห้งความชื้นมันก็จะไม่มี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอมันไม่มีนั่นแหละครับก็เราได้สิ่งนี้นะครับก็คือในฤดูหนาวแต่หนาวไม่เยอะไม่จัดนะครับแล้วความชื้นสัมผัสไม่สูงเป็นอากาศที่แห้งขนาดหน้าหนาวปกติสมัยผมเป็นเด็กนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขาเรียกว่าที่เด็กบ้านนอกกันเนาะเวลาหน้าหนาวนั้นเนี่ย
1: โอ้ผิวแห้งเลยอาจารย
2: ์แต่ดื่มผิวปากมันแตก
1: เลยด้วยใช่ค่ะ
2: เวลาหัวเราะสมัยก่อนก็จึงเรียกว่าคุ้มเหมือน
1: ปากแตกเลือดออกเลยนะอาจารย์โอ้
2: แต่นั่นแหละจะเลยหัวเราะคุ้มหัวเราะอ่านไม่ได
1: ้ค่ะโอ้ค่ะเห็นภาพเลยจัน
2: ก็มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าข้อดีของยุคนี้ก็คือมันสามารถพยากรณ์อากาศตรงหน้าได้
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ข้อเสียก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะมักจะไปใจเอาดาบหน้าอย่างเดียวในตัวนี้นะมันก็เลยลำบากอยู่ใน
1: ใช่ค่ะ
2: สมัยผมเป็นเด็กนะฮะหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆทุกบ้านจะมีตุ่มน้ำเยอะมากเนี่ยเพราะมันไม่มีน้ำประปาครับสมัยก่อนไม่มีระบบน้ำประปาทุกบ้านก็จะมีตุ่มน้ำเก็บน้ำหรือในแต่ละชุมชนนะฮะก็จะมีบ่อน้ำสำหรับส่วนรวมนะฮะที่เก็บรักษาไว้ตัวนี้แต่ถ้าในเมืองมันก็เลยกลายเป็นเพราะมันเป็นชุมชนเมืองสังคมเมืองมากขึ้นเราก็จะไม่มีตุ่มน้ำหรือไม่มีที่เก็บรักษาน้ำเอาไว
1: ้ค่ะ
2: ก็จะไปพึ่งอยู่ที่ระบบสาธารณูปโภคหลักน้ำประปาอะไรอย่างนี้ถ้าเราเล่นภาพอย่างนี้นะครับก็คือประปาก็จะมีการปล่อยน้ำที่ไม่ทั้งวันนะฮะประมาณถ้ามันเป็นช่วงที่มันซูเปอร์เอลนิโญอย่างนี้ปริมาณน้ำมันจะไม่เพียงพอพอมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับการอุปโภคบริโภคของคนก็จะถูกกระทบพอถูกกระทบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในวิถีชีวิตปกติมันก็จะไม่ปกติเกิดขึ้น
1: ค่ะ
2: ลองนึกภาพดูนะครับก็คือเมื่อมันอยู่กับระบบท่อส่งน้ำแล้วโดยไม่มีระบบการรองน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมันก็จะเป็นปัญหาเลยตอนตื่นเช้าขึ้นมาเราจะไปทำงานน้ำไม่ไหลเอาน้ำก็ไม่ได้อาบ น้ำก็ไม่ได้อาบ
1: แย่เลยบ้านเราเดี๋ยวดูร้อนน้ำไม่อาบนี่ไม่ได้นะวันหนึ่งบางทีอาบต้องสองสามหนนะอาจารย์นะอย่างต่ำโอ
2: ้อากาศก็แห้งอ่ะร้อนอีกนะไปทำงานก็เอาเต่าไปเลี้ยงด้วย
0: เต่ากินเต่าแล้วฮะอาจารย
1: ์กลิ่นนะกลิ่นโอ้โหอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สลบเหมือบเลยล่ะค่ะโอ
2: ้นั่นแหละครับนี่คือแบบธรรมชาติธรรมดามากเลยนะฮะแต่ถ้าเราเล่นอย่างนี้นะครับก็ดีมากข้าวปลาอาหารมันก็มาจากน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: การปลูกพืชการจะเก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่การที่จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมครับแต่คนที่เขาผลิตข้าวเขาถูกห้ามไม่ให้ปลูกข้าวเอ๊ะยังไงล่ะ
1: ยังไงล่ะเออ
2: ตอบก็เพราะไม่มีน้ำให้พวกเขาไงจำได้ไหมฮะเวลาเราเจอวิกฤตน้ำเนี่ยก็จะมีคำสั่งจากแห่งการ
1: อ๋อใช่ค่ะ
2: ห้ามเกษตรกรทำนาปลังโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีน้ำที่จะไปเติมให้สำหรับการทำนาปลูกนะครับก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกพืชอื่นทดแทนคือถ้ามองในแง่ถ้าเรามองในแง่ของคำสั่งไปก็ดูธรรมดานะฮะตามไปดูกันแต่ถ้าเราไม่สิ่งนี้นะครับก็คือชาวนาเขาปลูกข้าวอาชีพของเขาก็คือปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายแล้วอยู่มาวันหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ปลูกข้าวมันจะทบอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเขา
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับเมื่อไม่ได้ปลูกข้าวทางการบอกว่าให้ปลูกพืชอื่นทดแทนคือเวลาพูดมันง่ายนะพวกเขาปลูกข้าวมาทั้งชีวิต
1: แล้วจะให้ไปแปลงทำอย่างอื่นเออ
2: แล้วจะให้ฉันปลูกอะไร
1: ปลูกอะไรล่ะ
2: ปลูกอะโวคาโดดิ
0: อะโวคาโดก็ไม่ได้ทุกที่นะจ๊ะ
1: อะโวคาโดก็ไม่เออใช่
0: ปลูกในระดับเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ไม่รู
1: ้แล้วเขาก็
2: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: ดินเดินก็ต้องไม่ได้ได้มันไม่ใช่อย่างนั้น
2: อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าปัญหานะครับพอเขาปลูกไม่ได้แล้วนะทางการแนะนำให้ปลูกพืชอื่นทดแทนแต่ทางการเนี่ยก็ไม่เคยนึกนะว่าพวกเขาควรปลูกอะไรดีเพื่อที่จะได้มีเงิน
1: จริงด้วยค่ะ
2: จริงไหมครับ
1: จริงอันนี้รัฐบาลจริงๆแล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลในเมื่อรู้ล่วงหน้าแบบนี้เพราะว่ามีเครื่อง

0: ือในการที่จะพยากรณ์อะไรต่างๆได้มันต้องเตรียมการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยนะที่เมื่อกี้ที่คุณภูเมศรายงานเนี่ยที่การปาเขาเขาก็มีการเตรียมล่วงหน้าไว้แล้วนะอาจารย์ค่ะ
1: แค่นั้นแหละแต่ถ้าเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมีแก้ไขปัญหาไหม
0: ค่ะโอ้ต้องคิดตัวนี้ด้วยอ่าฮะ
2: หลายหน่วยงานก็ต้องช่วยกันแก้นะฮะ
1: มีการบรรเทาทุกข์ไหมมีการทดแทนอะไรไหมถูกไหมครับถ้าปลูกพืชอื่นทดแทนก็ต้องถามปลูกอะไรปลูกอะไรแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปขายที่ไหนเขาจะส่งใครจะมาซื้ออ
0: าจารย์เดี๋ยวนั้นอาจจะเป็นพะวงล่วงหน้าเลยนะแต่เมื่อภาวะซูเปอร์เอลนีโญมาเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงดีน้ำดื่มมันก็จะต้องแพงขึ้นไหมอาจารย์มองไหม
1: แพงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับคนมีกระตันเนี่ยก็ซื้อได้อยู่แล้ว
0: นะแต่เงินมันจะหายไปนะอาจารย
1: ์
0: ค่ะ
1: แต่กลัวมันจะไม่มีอย่าง
0: ก็นี่ไงค่ะนี่แหละเกษตรกรจะแย่เอาด้วยนะเพราะว่าจำเป็นนะตั้งแต่ต้องใช้น้ำมากๆเลยค่ะ
1: ต้องทำไทยพัด
2: ต้องมีโครงการพลัสขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ได้หลายพัดเลยนะครับคือถ้าเราไม่บูรณาการในเรื่องของการตั้งรับอย่างแท้จริง
0: อาจารย์พูดถูกเลยต้องบูรณาการนะทำต้องดูในหลายมิติด้วยมารวมกันนะอาจารย์ค่ะ
1: เราจะเวท
0: ค่ะเราจะขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศมีดิฉันวิรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยอาจารย์ขาเรามาต่อกันเลยค่ะค่ะว่าจะต้องทำไงดีซุปเปอร์เอลนีโญมันมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงเลยค่ะอาจารย
4: ์ก็นี่แหละฮะมันพิสูจน์เลยในความสามารถของนักวางแผนและนำไปสู่การปฏิบัตินะฮะ
3: ค
4: ือเราเมื่อเรารู้แล้วนะฮะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ขนาดนี้มันพิเศษกว่ายุคโบราณแน่นอน
3: ค
4: ่ะคือเราเห็นนะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นพวกนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดมาสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็คือสถิติมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้มาก่อนมันจึงบอกว่าเนี่ยมันแตกสุดในโลกกี่ตรงกี่ที่อะไรแต่ละพันธุ์ก็แสดงว่ามนุษย์พูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีสถิติเกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันได้ดูการนี้มันมีองค์ประกอบแบบไหนนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่พยากรณ์ได้อยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ได้แล้วมนุษย์กลับไม่มีความสามารถพอที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลานะฮะพอมันต้องบรรเทาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะพยากรณ์อากาศยัง

0: อืมคือต้องตามแก้อยู่ตลอดแต่ไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า
1: ใช่
0: ครับ
1: ว่าแต่แผ่นดินไหวแล้วอันนั้นอย่างนี้แล้วรถมันติดแล้วไม่มีน้ำแล้วมันแล้งแล้วอะไรพวกนี้นะก็ทำได้มากที่สุดก็คือถ้ามันเท่าสถานะภัยเนี่ยก็คือมันขาดน้ำก็ต้องหาน้ำไปเติ
0: ม
1: ใช่ไหมครับวิธีไปเติมก็คือเอาก็ไปขนจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะเอารถไปขนไปสารพัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็ยืนร
2: อ
1: เต็มจุดที่หน้าบ้านตัวเองเมื่อไหร่รถน้ำจะเอาน้ำมาส่งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะต้องเสียวิถีชีวิตโดยปกติมาก
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: นี่คือถ้าพูดแบบการใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วการใช้ในภาคการผลิตเราไม่จริงเมื่อเกษตรกรเขาไม่มีน้ำสำหรับการควบคุม
2: แล้วผลิตก็ไม่ผลผลิตก็จะน้อยลงถอยลงน้อยไม่ลื่นอาจจะไม่มีเลยนะอาจารย์ค่ะ
1: ก็เมื่อเขาไม่มีผลผลิตแล้วเขาจะมีรายได้ไหม
2: ก็ไม่มี
1: แล้วก็ต้องพัด
2: มันก็จะไม่ช่วยหรอกนะอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนมาพัดพลัสอยู่ได้ตลอด
1: ก็เป็นแหล่งก็ใช้แก้แบบไม่บางแผนอะไรก็เอาไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาพอไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาคือเมื่อกี้ชาวบ้านเขารับเงินเขาไม่เข้าใจไง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่เวลารัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเอาเงินมาแจกคนครับ
2: นั่นแหละก็คือภาระของเราเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ก็นั่นแหละก็ไม่ใช่รัฐบาลแบบไม่มาจ่ายหนี้ให้นะครับเราก็ต้องจ่ายนะเพราะนั้นของฟรีนี่อย่าดีใจนะครับมันไม่มีของฟรี
2: ไม่มีของฟรีในโลกนี้หรือว่าของอะไรของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีถูกอะไรอย่างเงี้ย
1: ของแพงก็ไม่มีดีก็มีนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นไปได้ถูกไม่ใช่ว่าของแพงจะดีไปหมดค่ะ
1: ซื้อมาของแก้วสวยๆเนี่ยนะออนไลน์พอเขาส่งมามันเป็นหม้อของข้าวพลาสติกของเด็กเล็ก
2: มันไม่ตรงปก
0: เป็นโมเดลนึกว่าได้หม้อแบบสวยงามอย่างดีสุดท้ายมันเป็นโมเดล
1: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องฝึกนะครับตอนนี้เรายังมีเวลานะในการที่จัดการบริหารนะฮะอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังมีฝนนะฮะมันก็ยังมีฝนมาเมื่อวานก็ตกหนักอยู่นะฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ปล่อยให้มันไหลทิ้งตลบเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นน้ำรอระบายสำหรับคนเมืองก็เป็นปัญหานะเวลาฝนตกเห็นไหมครับการจัดการบริหารเราไม่สามารถที่จะวางแผนเพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เลยกลายเป็นบ้านน้ำพอฝนตกปุ๊บในเมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหารถติดเพราะว่ามันมีน้ำก็ไม่ใช้คำว่าน้ำท่วมขังแล้วนะก็ใช้ศัพท์ใหม่น้ำรอการระบาย
2: น้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วมนะค่ะ
1: บางทีมันก็รอนานเนาะรอนานเนี่ยไม่รู้มันจะระบายได้ยังไงแต่มันก็แปลกนะครับก็คือเราทำไมเราเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำ
2: แล้วซ้ำอีกก็ยังเกิดแล้วเกิดอีก
1: ถ้ามันเป็นครั้งแรกก็ว่าเป็นอย่างอันนี้มันนับไม่ถ้วนแล้วมันนับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็พอมันนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใครมาก็แล้วแต่ก็เลยเป็นข้ออ้างได้มันปัญหานั้นมันปัญหานี้ข้อมันตันขยะมันไปอุดนะครับร่องน้ำมีดินทับถมอยู่เยอะเ
2: ขาข้ออ้างเดิมๆค่ะ
1: แล้วทำไมส ทำไมต้องใช้แบบนี้สักครั้งจะหลายจริงไหมครับปกติเนี่ยพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ควรจะแก้ตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วไหม
0: ครับ
1: นะครับป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมอะไรพวกนี้ไม่ใช
2: ่
1: ผมสังเกตมานานแล้วสังเกตไหมล่ะว่าก่อนหน้าฝนตอนฝนจะมามันควรจะมีการลอกท่อระบายน้ำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับมันก็ควรมีการลอกไอ้ร่องน้ำเปลือกปูน้ำอะไรสารพัดนี่นะครับต้องเก็บผักตบชะบงชะบาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะไอ้พวกท่อระบายน้ำคันน้องคันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเตรียมให้พร้อมแต่นี่พอฝนตกหนักเสร็จปุ๊บอ้าวเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับน้ำมันเยอะแต่ก็โทษเทวดาได้นะน้ำมันมากผิดปกติฝนมันตกเม็ดใหญ่น้ำฝนมาแต่ไม่คือถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอกล้าไปอยากจริงไหม
2: ฮะอันนี้เจออยู่บ่อยๆก็ยากนะ
1: ก็แสดงว่าไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยป้องกันปัญหาเลยไม่เคยมีแผนการปฏิบัติการที่สามารถเอามาใช้ปฏิบัติได้อย่าง
2: มันควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อะไรเราจะเห็นเขาวางแผนล่วงหน้ากันอย่างจริงจังนะอาจารย์เนาะค่ะ
1: ใช่ใช่ไหมครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผัดมันประจับคุกได
2: ้ค่ะ
1: สิงคโปร์เพราะอะไรเป็นพื้นที่จำกัดสองล้อมรอบด้วยทะเลสามแผ่นดินก็น้อยสี่น้ำจืดไม่พ
2: อเ
1: ราต้องซื้อจากคนอื่นไอ้สองเราเนี่ยมันเยอะจนท่วมรอระบายแต่พอหน้าแรงเอาไม่มีให้ท่วมนะครับแต่ถ้าเจอแรงเอาต้องขนน้ำจากที่หนึ่งไปอีกนิดหนึ่งนะครับท่อประปาก็ไม่มีน้ำให้ส่งนะฮะนั่นแหละครับอันนี้แหละมันคือสิ่งที่สะท้อนนะว่าฝีมือการบริหารและจัดการคุณเป็นอย่างไรครับแต่ว่าเท่าที่เจอมาก็คือว่ามีแต่การบรรเทาสาธารณภัยทุกปีนะแล้วก็ตั้งงบไว้เลยนะครับงบบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันผิดที่ว่าฉันตั้งไว้แล้วฉันก็อยากจะใช้เพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้เยอะๆเลย
2: คร
1: ับประกาศเป็นเขตอุบัติภัยอะไรสารพัดเนี่ยมันสามารถใช้งบใช้อะไรพวกนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนงบพวกนี้มาเป็นการป้องกันนะจะเอาไว้บรรเทาอย่างเดียวมันไม่ใช่
2: มันไม่จริงค่ะอาจารย์ควรจะเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่มาเกิดแล้วค่อยก็มาบรรเทาภัยนะค่ะ
1: คือถ้ามันเป็นอุบัติภัยก็ว่าไปอย่าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าอุบัติภัยเพราะว่ามันเป็นภัยที่เราเห็นมาแล้วแล้วมันก็เกิดมาแล้วแล้วเราก็เจอเผชิญกับมันมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยจริงไหมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่เรากลับไม่มีการป้องกันนะไม่มีการป้องกันที่ดีไม่มีการจัดการบริหารที่ดีนะ
2: คือคงมีนะอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่ลึกพอหรือว่ามันยังไม่ครอบคลุมพออาจารย์เรียนมองแบบนั้นเขาก็เตรียมการแหละแต่ว่ามันต้องมองในหลายมิติแล้วก็ต้องครอบคลุมให้มันกว้างขวางแล้วก็ให้มันลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่ผิวเผินนะอาจารย์เนาะค่ะ
1: เรามีทรัพยากรนะครับ
2: ค่ะ
1: แต่เราใช้ทรัพยากรโดยไม่มีประสิทธิภาพ
2: ค่ะ
1: เรามีงบประมาณแต่เราใช้งบประมาณไปแบบไม่ได้คิดต่อว่ามันจะ
2: ไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปค่ะ
1: จะทำไงจริงๆจะเรียกระบบเงินทอนระบบเงินทอนคือไม่ใช่เงินตัวเองก็ยังไปเอาเงินทอนแต่ไม่ใช่เงินตัวเองจะเอาไปซื้อของเนี่ยก็ได้เงินทอน
2: นี่แหละ
1: ประมาณนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จก็เรานึกสภาพอยู่นะครับแล้วเราก็ไม่เจอแบบนี้อยู่ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ภัยธรรมชาติที่เราเห็นครับแต่เมื่อเราไม่ป้องกันหรือเราไม่มีแผนที่จะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมันก็คือเป็นภัยที่แบบธรรมชาติที่มนุษย์นะครับบอกทางด้วยในเวลา

0: มันยังไม่ถึงระดับที่มันวิกฤตหนักมันต้องมีวิธีการเก็บน้ำไม่ใช้กักน้ำไม่ใช้ในตัวเรือนอะไรสารพัดตัวในชุมชนอะไรก็พากันไปจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราเจอวิกฤตอย่างนี้มาโดยตลอดมันก็ยังคงเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดิ
1: ม
0: ชาวบ้านก็ยังต้องเอาตุ่มถังกะละมังมารออยู่หน้าบ้านถ้าไม่มีน้ำประปา
1: ค
0: ่ะนะฮะเพื่อรอรถบรรเทาสาธารณภัย
1: เนี่ย
0: นะครับ
1: ก
0: ็รถดับเพลิงก็ไม่ต้องดับเพลิงแล้วนะฮะก็ส่งน้ำไปเองนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เรานะฮะป้องกันได้บรรเทาได้แต่ไม่ทำ
2: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากลับ
1: มาตาม ต่อในวันพรุ่งนี้
2: นะครับเรื่องของ
0: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรา3คนลาพร้อมกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแปลว่าเราขอเริ่มต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสัมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับวันนี้ครับเวลา 10:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชกุศลปันนาระสัมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรลักษมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชกุศลปันนาระสัมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่26มิถุนายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระราชทานหนังสือรำลึกองค์พาจดหมายเหตุพระประสูติการและพิธีสมโภชขึ้นพระ

0: ในโอกาสพิธีปนรสมวานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหนังสือ3เล่มประกอบด้วย1จดหมายเหตุพระประสูติการพระพิธีสมโภช3วันสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา2พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาอะไรแสดงพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ได้มีการพระราชทานให้นะครับสำหรับพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับในหลวงพระชนีเสด็จพระราชกุศลปนรสมวานในหลวงพระชนีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
1: มากันที่ประเด็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นกันนะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาแฉเลยนะคะว่าขบวนการดังกล่าวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงไปบุกจับแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยขบวนการนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มีผู้มาร้องเรียนว่าลงสอบข้าราชการท้องถิ่นใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ผู้ที่ลงสอบจ่ายเงินให้กับขบวนการนี้หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะได้รับบรรจุใน 6,000 คนนะคะจากผู้สอบทั้งหมด 400,000 กว่าคนแต่บางส่วนค่ะกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการบรรจุก็เลยมาร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการโกงเกิดขึ้นค่ะมีคนจ่ายเงินทั้งหมด 9,000 คนแต่ราคาแต่ละคนไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 บาทไปจนถึง900,000 บาทรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนจนไปเจอว่ามีที่พักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทและก็มีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันเพื่อแก้ข้อสอบสามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิดได้10คนในเครือข่ายนี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของปปช.ค่ะจากการสอบปากคำและขยายผลแต่ละคนค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หลายคนโดยเฉพาะนายพอพานเป็นตัวการใหญ่และเป็นคนจ่ายเงินค่าจ้างให้กับนายสศาลาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการประสานรับสำนักการสอบจากสถานที่มายังบริษัทนี้ก่อนกระจายไปยังภาคต่างๆส่วนรูปแบบการแก้ค่ะก็จะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาจากนั้นก็จะเอามาเปรียบเทียบใบเฉลยดูคำตอบที่ถูกต้องใช้ปากกาสีแดงขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกเป็นสัญลักษณ์ว่าจะนำไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้แล้วกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งซึ่งตัวการสำคัญอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้รู้แล้วแต่ยังติดตามตัวไม่ได้เป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนให้ผู้สอบที่มีการจ่ายเงินแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดรฟ์นำข้อมูลส่งไปมอบให้กับทางบริษัทที่นนทบุรีแต่ว่าผลเอกสารสอบตัวจริงนั้นยังถูกเก็บไว้อยู่ที่โกดังของสอถอโดยผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดัง2ปีด้วยกันค่ะก่อนที่จะทำลายทิ้งนี่เป็นขั้นตอนตามระเบียบนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถตรวจย้อนหลังภายในปีอื่นๆได้แหล่งข่าวระดับสูงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำมามากกว่า2ปีเพราะว่าดูจากเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆค่ะพบว่า1ในผู้ต้องหามีเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงปี67ด้วยกันนะคะเบื้องต้นค่ะจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันกระทำความผิดนะคะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธ์รัฐนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่ามีประเด็นค่ะที่มีคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาของปลัดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะนายกรัฐมนตรีก็ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์ค่ะแล้วก็มีการกล่าวนะคะกับผู้สื่อข่าวด้วยส่วนพาดหัวข่าวค่ะลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมวงการโกงสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโฉนายกขออภัยค่ะนายกอไก่และนางสอเสือนายกอุ้ม ปลัดมท.เมียโดนโยงสางปมโกงสอบท้องถิ่นสอบสวนกลางเจาะเรียกมสว.สท.และโรงพิมพ์ให้ข้อมูลไล่บี้คลิปเสียงฉาวนายกไก่และนางสเสืออ้างบุคคลระดับสูงเผยกลโกงใช้ปากกาแดงมาร์คคำตอบแต่งใบคะแนนผงะมี 9,000 คนยอมจ่ายเงิน 300,000 ถึง 900,000 บาทแลกบรรจุเงินสะพัด 4,000 ล้านฟันยกกวนอ้างยี่ซ่องโจรชี้ทำมานาน2ปีเส้นเงินโยงถึงปี67หนูด้วยค่าคลิปเสียงกลางปีกป้องปลัดป๊อปลั่นเพ้อเจ้อไปเรื่อยไร้สาระยึดหลักข้อเท็จจริงตรงไหนโกงสับให้เละเอาผิดย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุชี้คนผิดดิ้นเบี่ยงประเด็นปัดเกมเขย่าเก้าอี้นายกปลัดมท.ลั่นไม่มีอุ้มใครยันรับโทษอย่างเดียวไม่มีรับชอบด้านอันสิทธิ์ไม่สนคนโยงเมียเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นชี้กล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมค่ะ
0: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับบอกว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลังเข้าไปตรวจยึดกระดาษคำตอบจริงที่โรงพิมพ์มาตรวจสอบขณะที่เลขาธิการปปช.มีแนวคิดตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยครับส่วนที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงไปถึงนักการเมืองนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้ามาในสำนวนได้แต่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องนำไปประมวลเพื่อประกอบการพิจารณาขณะที่เพจดังแฉแหลกเลยนะครับเปิดคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงนะครับคลิปที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างเช่นคลิปที่ CSI LA ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงโดยมีการบรรยายใต้คลิปว่าแฉคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้านคลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ใหญ่จริงถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กวนน้ำร้อนตอนนี้มีความพยายามในการตัดตอนการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบแทนนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันครับว่าจะดำเนินคดีเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นงานนี้ต้องรับโทษรับผิดอย่างเดียวไม่มีรับชอบส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การสอบสวนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางปลัดเองก็ยืนยันแล้วว่าทางภรรยาที่คลิปเสียงออกมากล่าวหานั้นไม่มีมูลนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยเหมือนกันนะครับพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรอธิการมสว.ลุยแจ้งจับปลัดมท.ยันไม่ให้ฆ่าคลิปเสียงพาดพิงเมียอนุทินก็ซัดเพ้อเจ้อเปิดแผนโกงสอบท้องถิ่นมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนจ่ายไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 จนถึง 900,000 บาทขณะที่ตำแหน่งมีแค่ 6,000 คนคนสมัครสอบกว่า 400,000 แฉโมเดลแอบแก้คะแนนตำรวจแกะรอยรวบหลักฐานนาน2ปีพบเส้นเงินเชื่อมโยงตั้งแต่ปี67จ่อฟันข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรล่าตัวการใหญ่อธิการบดีมสว.ลุยแจ้งความเอาผิดคนตัดต่อคลิปดิสเครดิตยืนยันสุจริตท้าคนแฉแน่จริงเปิดหน้าเลยอนุทินซัดเพ้อเจ้อคลิปเสียงอ้างเมียปลัดมท.โยงคดีโกงสอบลั่นต้องยึดข้อเท็จจริงด้านปลัดมท.ลั่นไม่ให้ฆ่าคนปล่อยคลิปเสียงเมียโยงโกงสอบท้องถิ่นกองปราบจ่อเรียกมสว.และสท.และโรงพิมพ์ผ่าน TOR ทุจริตสอบท้องถิ่นลุยแกะรอยคลิปเสียงกิจส้มแอบอ้างบุคลากรระดับบิ๊กครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมีประเด็นเรื่องของวุฒิสภาครับจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมครับเมื่อวานนี้นะครับนายมงคลสุรัตน์สัจจประธานวุฒิสภาได้ออกหนังสือนัดประชุมสวครับในวันที่29 ถึง 30 มิถุนายนนี้โดยกำหนดวาระพิจารณาที่สำคัญก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จรวม7 ฉบับก็ได้แก่กลุ่มร่างพรบว่าด้วยท้องถิ่น6 ฉบับที่จะพิจารณาวันที่29 มิถุนายนและร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่จะพิจารณาวันที่30 มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าสำหรับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขที่กรรมาธิการวิสามัญซึ่งพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสวเป็นประธานกรรมาธิการได้พิจารณาพบว่าในสาระของร่างมาตราทั้ง13 มาตรานั้นมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเช่นการกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่เพิ่มข้อความที่เป็นบทคุ้มครองการทำหน้าที่หากกรรมการได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองการตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกจากตัวเนื้อหาของร่างกฎหมายและคงไว้เพียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นเป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ร่างพรบ.ดังกล่าวได้กำหนดให้มีบัญชีแนบท้ายซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายต่างๆรวม29 ฉบับที่ได้สิทธิ์รับการพิจารณานิรโทษกรรมจำนวน29นะครับโดยเป็นที่น่าสังเกตว่ากรรมธิการเสียงข้างมากได้ปรับแก้ไขโดยได้เรียงลำดับของกฎหมายที่ใช้เป็นฐานพิจารณานิรโทษกรรมใหม่เช่นปรับจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไปต่อท้ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561เฉพาะที่มีเกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตและเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จเป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัญชีแนบท้ายได้เพิ่มการกระทำผิดอีก2 กฎหมายเข้าไปก็คือความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2521และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2558ครับผู้จัดการรายวัน360 องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม30 มิถุนายนนี้อดีตสว.คาใจปมสอดไส้ล้างผิดหัวสว.เลือกตั้งส.ส.และกกต.ในบัญชีแนบท้ายครับ
3: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสว.ก็ครบ2 ปีค่ะทำให้ทางฝั่งของพรรคประชาชนอย่างนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงเปิดหลักฐานเพิ่มเติมครบรอบ2 ปีหัวสว.ระดับประเทศนะคะตนและพรรคประชาชนยืนยันว่ากกต.ควรส่งเรื่องไปที่ศาลทั้ง229 คนที่คณะไต่สวนชุด26ชี้มูลความผิดจากหลักฐานที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีกว่าก่อนค่ะหากจะยกฟ้องบางส่วนก็อาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานที่กกต.คณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.รวมไปถึง DSI มีย่อมละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะหรือที่ทางพรรคประชาชนรวบรวมได้ดังนั้นหากหลักฐานแน่นหนาเพียงพอก็อนุมานได้ว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นหนามากยิ่งขึ้นขณะที่นายพฤทธิ์ยังมีการเปิดคลิปวิดีโอให้สื่อดูด้วยนะคะกล่าวว่าหลักฐานแรกเป็นคลิปเสียงนักการเมืองในจังหวัดนครพนมคลิปปรากฏภาพของนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยกล่าวกับคนที่มางานไปสีสุขขวัญในโอกาสที่นายสิทธิกรคงยศได้รับเลือกเป็นสว.เมื่อวันที่17 สิงหาคม ปี 67ค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากในมติชนไอติมปูด5พิรุธหัวสว.นครพนมเปิดหลักฐานเพิ่มจี้ส่งฟ้องศาลวุฒิปัดกฎหมายนิรโทษสอดไส้ยุติธรรมยังข้องใจเส้นเงินพาวุฒิวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษ30 มิถุนายนสมชายคาใจสอดไส้ล้างหัวสว.พิสิทธิ์ตอบกลับให้ดูละเอียดไอติมเปิดหลักฐานจี้ฟัน229 คนค่ะ
2: นอกเหนือจาก นั้นนะครับนายผลิตวัชรศิลป์ยังได้กล่าวถึงแนวทางการลงมติร่างพรบงบประมาณปี70ด้วยนะครับว่าอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินงบประมาณมี2เรื่องครับก็คือ1งบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและ2โครงการต่างๆมีความโปร่งใสหรือไม่ถือเป็น2เกณฑ์ครับที่จะใช้ประเมินงบประมาณแต่ละส่วนเมื่อถามถึงงบประมาณที่ไปกองยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีค่อนข้างเยอะจะมีการเปิดข้อมูลแล้วก็ชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายผลิตก็บอกว่าเป็นข้อสังเกตที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี69มาถึงปี70โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passportซึ่งเราผู้อภิปรายครับจะมีการเจาะลึกในงบประมาณของ DE แน่นอน

0: จะทำให้รัฐบาลสะเทือนได้หรือไม่นั้นให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับส้มขู่จองกฐินชำแหละงบดีอีว่าโรงตามบี้ AI เอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการโอนงบแปลยติยื้อขยายต่อถึงวันจันทร์ส้มจองกฐินงบดีอีหมอว่าโรงร้องปปช.ฟัน THAI Passport ล็อกสเปคสอนชัยชนกเลิกทำตัวเป็นเด็กครับ
1: ส่วนเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะแน่นอนแหละค่ะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการด้วยอย่างเมื่อวานนี้ทางสอท.นายสุพันธ์มงคลสุธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงปัญหาของรัฐบาลตอนนี้คือปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการโกงข้อสอบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่มีประเด็นออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะรัฐบาลต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกล้าฟันธงกล้ามาแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนเพราะว่าจะทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยดีขึ้นคนจะมาลงทุนมากขึ้นภาคเอกชนหรือชาวบ้านจะไปติดต่อหน่วยงานของรัฐสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเจอปัญหาการจ่ายสวยจ่ายค่าธรรมเนียมเบี้ยบ้ายหลายทางหากแก้ปัญหาได้ก็จะเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีชาวไร่อ้อยกว่า500คนมารวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2568/2569 ด้วยนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนค่ะจี้จดใหญ่รัฐบาลคอร์รัปชันดึงลงทุนม็อบไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมขอช่วย120บาทต่อตันอดีตประธานสอท.เผยคอร์รัปชันเป็นโจทย์ใหญ่รัฐบาลจี้จัดการอย่างเด็ดขาดสร้างภาพพจน์ประเทศดึงดูดนักลงทุนค่ะ
0: เรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนได้ไปตอบกระทู้ในสภาครับที่บอกว่ามีเส้นเงินบางส่วนโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจำนวน28ล้านบาทโดยไม่ใช่บริษัทที่นายภาวุฒิอ้างว่ามีการเทรดทองข้อที่จริงเป็นอย่างไรโดยพลตำรวจโทรุฑพลขยายความประเด็นนี้ครับบอกว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทาง DSI การเทรดทองก็จะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าแล้วก็รับเงินออกอย่างเช่นบริษัท QRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทรับชำระเงินหรือว่า Payment Gatewayก็จะใช้ของบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับการรับโอนเงินของนายภาวุฒิได้ไปรับโอนเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นทั้งนี้จากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนจะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมเงินใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็ตอบว่าอันเนี้ยขอทาง DSI ตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งเป็นผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินที่เป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่ว่าหน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านนี้นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับ DSI พบพิรุธเทรดทองผิดวิสัยธุรกรรมปกติรัฐมนตรียุติธรรมแจ้งข้อพิรุธภาวุธปมเทรดทองเผย DSI พบเส้นเงินผิดวิสัยธุรกรรมปกติเพราะรับโอนจากบริษัทที่เจ้าตัวเคยถือหุ้นแทนที่จะเป็นเงินเข้าออกบริษัทเดิมออกหมายเรียกพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมปมเส้นเงินรับโอน28ล้านบาทจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดภายในวันเดียวครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะรวมไปถึงคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตสอบเข้มหลังจากที่กลับมาดำรงตำแหน่งเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้แล้วนะคะ

0: สำหรับชาวกรุงเทพค่ะซึ่งก็ทำให้ทางกกต.นะคะแล้วก็ตำรวจได้ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่าอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทั้งเรื่องของการห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งและที่สำคัญค่ะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วเพราะว่านี่มีความผิดนะคะห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งหรือว่าจงใจทำให้เกิดความเสียหายและงดจำหน่ายจ่ายจัดเลี้ยงสุราห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึง6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะคะและสุดท้ายนี้หากพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนเตือน5กฎเหล็กฝ่าฝืนคุกปรับศึกชิงผู้ว่ากทม.และนายกพัทยาตำรวจเตือน5ข้อห้ามเลือกตั้งห้ามข้อห้ามนะคะข้อห้ามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษหนักส่วนเดลินิวเช่นเดียวกันค่ะโค้งสุดท้ายจริงผู้ว่ากทม.ผู้สมัครโหมหาเสียงเตรียมรับมือฝนถล่มกทม.ไม่หวั่นฝนตกหนักวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนกางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ค่ะ
1: เรื่องของการรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับมีไทยรัฐพาดหัวข่าวได้ฉบับเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายรัฐวิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมว่าเรื่องคดีความต่างๆเป็นกระบวนการต่อไปถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปเมื่อถามว่ามีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากการดึงให้ไปช่วยราชการหรือไม่นายรัชชาตอบว่าประเด็นอื่นอยู่ในกระบวนการส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องคดีอาญาเกี่ยวกับอะไรนายรัชชาตอบว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาเมื่อถามว่าเกี่ยวข้องในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่นายนฤชาพยักหน้ารับก็เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าผลประโยชน์อะไรนายนฤชาตอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนั่นแหละครับซึ่งหลังให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตคาที่ทำงานเลยแหละครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐวันนี้สั้นๆนะครับบอกว่ารวบปลัดจังหวัดภูเก็ตรับเงินใต้โต๊ะเพิ่งส่งตัวกลับนะครับแล้วก็ขยายความบอกว่าปปป.บุกรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินใต้โต๊ะครับก็พาดหัวข่าวได้เพียงฉบับเดียวครับ
0: ส่วนเรื่องของไทยกัมพูชานะคะก็ยังมีในพาดหัวข่าวเพราะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่ทางฝั่งกัมพูชาทำภาพยนตร์บิดเบือนข้อมูลเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาทำให้ JIC ของไทยค่ะก็ต้องออกมาตอบโต้นะคะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนชาวไทยและกัมพูชาส่วนพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะ JIC อัดสื่อเขมรปิดเบือนข้อมูลจี้ให้ยุติปลุกปั่นขัดแย้งชายแดน JIC ไทยอัดสื่อเขมรปิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงด้านโฆษกกองทัพบกเผยการดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นไปเพื่อความมั่นคงค่ะ
1: มีประเด็นเศร้านะครับภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับตำรวจและกฟผ.กำลังเข้าตรวจสอบห้องน้ำที่เกิดเหตุสลดไฟรั่วช็อตเด็กชายนราเทพหายสุวรรณอายุ14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บ10คนนะครับขณะเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสลดไฟดูดนักเรียน14ดับคาห้องน้ำวัดโรงเรียนจัดพาเข้าค่ายสลดค่ายอบรมคุณธรรมวัดควนคลังเมืองคอนเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากปลั๊กเก่าบริเวณเสาเหล็กห้องน้ำช็อตร่างนักเรียนชายวัย14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันทียืนยันไม่มีเจตนาปิดข่าวตำรวจทุ่งใหญ่พิสูจน์หลักฐานและกฟผ.ตรวจสอบหาสาเหตุพบไฟรั่วบริเวณปลั๊ก3ตาที่ติดตั้งบนเสาเหล็กเร่งสืบหาตัวผู้ติดตั้งมาดำเนินคดีขณะที่ครอบครัวร่ำไห้รับศพตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าครับ
0: 2สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะอย่างในเวเนซุเอลาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะมีภาพเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสนทนากับอาสากู้ภัยค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาค่ะเบื้องต้น ้นคาดว่าเหตุสลดครั้งนี้น่าจะมีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า 40,000 รายนะคะส่วนพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะลุยค้นกองซากตึกฝัง 40,000 คนเหยื่อแผ่นดินไหวนานาชาติระดมกู้ภัยช่วยเหลือเวเนซุเอลานานาชาติรวมพลังเข้าเวเนซุเอลาเร่งส่งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยและอากาศยานเพื่อค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 40,000 รายช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ประเมินแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายโรดริเกซรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหลังยอดตายพุ่งไม่หยุดทะลุ200ศพค่ะส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสนะคะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าฮอร์มุสระอุ3โดรนถล่มเรือสินค้าแผนอพยพคนสะดุดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสชั่วคราวหลังเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้น่านน้ำโอมานค่ะ
1: ส่วนปิดท้ายนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งครับฟุตบอลโลกนะครับความเคลื่อนไหวเป็นภาพข่าวนะครับว่าพร้อมลุยเป็นภาพของมิเชลมูรินโลนะฮะแนวรับปานามางานหนักครับต้องรับมือกับแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม L จะลงเตะนะครับวันนี้นะฮะเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับตอน 4:00 รอลุ้นรอเชียร์สำหรับแฟนๆสิงโตคำรามได้ครับ
0: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปปปควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตส่งสงขลาดำเนินคดีตามหมายจับเรียกรับเงินช่วยสอบเข้ารับราชการสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.จับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตตามหมายจับในคดีถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้เสียหายเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน3รายอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม 900,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยให้สอบเข้ารับราชการได้เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดเมื่อเวลา 2:40 นาทีวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรุ่งเรืองลงจากห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก่อนขึ้นรถตู้โดยมีภรรยาเดินทางมาด้วยและมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนจากนั้นได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: มท.4ควงผู้ว่ากฟน.ลุยตรวจเหตุพายุถล่มเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงล้มทับรถยนต์และมีคนเจ็บ4คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเกิดกระแสลมพายุพัดอย่างรุนแรงส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มโค่นระเนระนาดขวางถนนเป็นระยะทางยาวทับรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายหลาย10คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องนายบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงรีบลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยนายบรสิทธิ์เปิดเผยความเสียหายเบื้องต้นว่ามีเสาไฟฟ้าล้มมากถึงกว่า50ต้นรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายพังยับเยินหลาย10คันนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยล่าสุด3คนยังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ส่วนอีก1คนอาการปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้แล้วขณะที่ผู้ว่ากฟน.ระบุว่าจะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เรียงเหตุการณ์แต่เบื้องต้นคาดการว่ามาจากลมพายุที่พัดอย่างรุนแรงซึ่งปัญหานี้เป็นเหตุสุดวิสัยและขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุของเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปริมาณของสายไฟและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟนั้นมีจำนวนมากย่อมเป็นปัจจัยร่วมเมื่อเจอลมแรงปะทะหลังจากนี้กฟน.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดช่องจราจรตามปกติในช่วงเช้าวันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
10: จริง
11: ว้าว
9: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงๆๆ เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้น

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สุกันดาโพแก้วนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะรูปแบบการค้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้ามนุษย์แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพบมากในกลุ่มของเด็กและเยาวชนขอเน้นย้ำนะคะว่าปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะให้จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
3: พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสำนักงานพมจ.ภูเก็ตโทรศัพท์076-212-726หรือสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4: ์คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5

ริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมานะครับเช้าวันเสาร์นะครับอยู่ด้วยกันนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับช่วงเวลาการฟังเพลงลูกทุ่งนะฮะเรื่อยไปจนถึง10โมงเช้านะครับอยู่ด้วยกันนะครับก็2ชั่วโมงแรกเนาะฟังเพลงลูกทุ่งกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัก10โมงขยับไปเป็นเพลงสตริงในยุค90ขึ้นไปนะครับวันเสาร์ก็จะสบายๆนะครับวันนี้ไม่มีท็อปิกนะครับก็จะให้ทุกคนฟังเพลงกันแบบเยอะๆแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะกำลังเพิ่งจะตื่นใช่ไหมครับหลายคนอาจจะนั่งทำงานเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่นะครับก็ขอให้เป็นวันเสาร์ที่มีความสุขแล้วก็มีพลังบวกเยอะๆนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเรื่องดีๆนะครับแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามานะครับไม่ต้องมีอะไรที่จะให้ต้องคิดเยอะนะครับก็แล้วก็ช่วยกันเพิ่มเติมเพลงลูกทุ่งได้นะครับในช่วงนี้0762340098นะครับ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตาม

0: นายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสั

ง0762340098นะครับต่อเนื่องมาจากงานของเอิ้นขวัญวรัญญานะครับผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะครับชื่อเพลงน่าจะถูกต้องนะครับผม2เพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยครับกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเพลงที่คุณได้ฟังเลือกกันเข้ามาทยอยเล่นให้นะครับเดี๋ยวบางเพลงก็อาจจะต้องใช้เวลาหานิดนึงนะครับแต่ว่าจะพยายามเล่นให้ทุกเพลงนะครับก็ช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับที่0762340098นะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงลูกทุ่งในวันเสาร์นะครับอยู่ด้วยกันเรื่อยไปถึงเที่ยงเลยนะครับวันนี้4ชั่วโมงเต็มกับผมที่เจช่ายนะครับก็ช่วยกันเพิ่มเติมเพลงได้นะครับในช่วงนี้ขอเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับ

งานจากกุ้งสุทธิราชวงเทวันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นกุ้งสุทธิราชอาสยามแล้วนะครับก็เทพีบ้านไพรนะครับรวมไปถึงจ่อยไม้ทองคำนะครับกระเป๋าสมปองนะครับแล้วก็ใครอีกนะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งบนแคนนะครับแฟนบวาบอนะครับ3เพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงลูกทุ่งนะครับเอาละเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเวลาส่งคุณได้ฟังนะครับไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปนะยังเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวเพลงที่เลือกเข้ามาได้ฟังแน่นอนนะครับใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเพลงคิวยาวมากนะครับวันนี้ขอเพลงลูกทุ่งก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับในทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีเสนอทางออกกฟผ.หันราคาส่งเจ็ดกำไรมนุนถอดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวถึงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งปัจจุบันยังถูกนำไปรวมอยู่ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนแบกรับว่าทั้งสองการไฟฟ้าเป็นตัวกลางหรือหน่วยให้บริการคือซื้อไฟจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และเอาไปจำหน่ายต่อเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนส่วนค่า FT ที่รวมเก็บอยู่ในใบเสร็จค่าไฟของประชาชนกฟผ.เป็นผู้กำหนดซึ่งจะต้องส่งค่าตรงนี้กลับไปที่กฟผ.ส่วนราคาขายที่ผู้กำหนดคือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานและตามนโยบาย3บาทต่อ200ยูนิตจะทำให้ซื้อไฟแพงมาแต่มาขายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้เกิดการขาดทุนแต่ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระค่าไฟมากไปนายพลพีกล่าวว่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้ติดปัญหาว่าจะเก็บหรือไม่เพราะไม่อยากให้ประชาชนมีภาระไปมากกว่าที่มีอยู่แล้วแต่หากไม่ต้องการให้มีค่า FT เพื่อเก็บค่าบริการจากพี่น้องประชาชนคณะกรรมการที่กำกับดูแลไฟฟ้าทั้งหมดสามารถปลดจากบินได้เลยการไฟฟ้าพร้อมที่จะทำตามทันทีกกร.แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยล่าสุดจังหวัดสงขลายืนยันนายพิพัฒน์ราชกิจประการจะร่วมหารือ3กรกฎาคมนี้ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: หลังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.ได้แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ล่าสุดนั้นจังหวัดสงขลายืนยันว่านายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาในวันที่3กรกฎาคมนี้นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี2568จังหวัดสงขลาประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 87,800 ล้านบาทถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของภาคใต้ในรอบหลายทศวรรษจึงเร่งรัดให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันรวม 2,288 ล้านบาทได้แก่งบเร่งด่วน 34.9 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดวิกฤตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่งบ 1,174 ล้านบาทเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานคลองหลักและระบบบริหารจัดการน้ำทางลุ่มน้ำและงบประมาณ 1,079 ล้านบาทสำหรับปรับปรุงระบบระบายน้ำเมืองเสริมสร้างความพร้อมของเครื่องจักรกลยานพาหนะ

0: และอุปกรณ์ด้านการป้องกันและโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องออกมาเรียกร้องเนื่องจากอีกเพียง100วันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ทำให้มีความกังวลหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่อีกครั้งธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2ช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
8: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
7: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
9: ์พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับมีเพลงอะไรบ้างที่เล่นไปเมื่อกี้ไอ้หนุ่มตังเกงานจากภัยวันรุ่งลูกเพชรใช่ไหมครับผมเล่นให้ฟังเรียบร้อยแล้วเนาะมีเพลงอะไรอีกลบไม้ลบตกลงอีลบไม้นะครับก็งานจากใครแล้วนะบอเบิ้ล300นะครับเล่นให้ฟังเรียบร้อยนะครับขอมาจากพังงาเนาะนะครับแล้วก็มีหลวงไก่อันนี้ผมเลือกเองแหละนะครับพอดีว่าเพลงก่อนหน้านี้นะครับลบไม่ลบเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของบอกผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปเรียนใช่ไหมเมื่อไหร่จะจบไม่เรียนก็กลับมาบ้านนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็หลวงไก่ก็น่าจะต่อได้เลยนะครับขวัญใจพี่หลวงไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับบอกว่าจะไปเรียนเนี่ยกลับมาได้แล้วประมาณนั้นนะครับก็หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงลูกทุ่งก็เดี๋ยวหยิบเพื่อชีวิตมาแจมบ้างนะครับลูกรุงลูกทุ่งเก่าๆบ้างนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็เพิ่มเติมกันได้นะครับ076-234-098นะครับมีการคาถาคุณแผนใช่ไหมโอเคผมตั้งไว้เรียบร้อยเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันครับ

0: MCAT Radio 101.5
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

ะจากไหมไทยใจตะวันนะครับน้องมากับคำว่าใช่นะครับเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาอีกหนึ่งเพลงแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะครับโอ้อีกหลายเพลงเลยนะครับมีงานของใครบ้างนะจำไม่ได้แล้วนะครับรู้แต่ว่าเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาก็พยายามทยอยเล่นให้นะครับตอนนี้ก็เร่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาในช่วงของเพลงลูกทุ่งแล้วนะครับงานจากสายันสัญญานักเพลงคนจนนะครับเพลงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวงานจากพี่แอลยอดรักนะครับเดี๋ยวได้ฟังนะอีกสักครู่ครับ

0: เพลงเพราะทั้งวันฟังเพราะทั้งวัน FM 101.5 MHz
1: MCOT Radio on weekend

อันตองทุ่งเงินนะครับมากู้หน้าไว้ได้ทันหลังจากพี่แอลพี่แอลเนี่ยใจร้ายมากเลยเล่นเพลงสายันสัญญาเสร็จนะครับจะเล่นเพลงพี่แอลต่อยอดรักสลักใจใช่ไหมดันไม่เล่นซะงั้นนะครับก็มีเดทแอร์ไปแวบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับงานจากพี่แอลเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่นให้ฟังนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเบรกเนาะฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนแป๊บนึงแล้วก็

0: MCOT News.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวในเวเนใกล้ถึง1,000 คนชาวบ้านยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังด้วยมือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ที่เมืองลาเวยราทางตอนเหนือติดกับทะเลแคริบเบียนของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้โดยยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ7+อยู่ที่2 ครั้งซ้อนตั้งแต่ช่วงเย็นวันพุธเพิ่มขึ้นเป็น920 คนท่ามกลางความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นเนื่องจากความช่วยเหลือยังส่งไปไม่ถึงชุมชนที่ได้รับความเสียหายและยังส่งไปอย่างจำกัดชาวบ้านต้องออกมานอนบนท้องถนนและพยายามดิ้นรนหาอาหารประทังชีวิตกันเองที่เมืองลาเกเวราคือหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักสุดมีอาคารอย่างน้อย100 หลังรวมถึงตึกสูงพังทลายเหลือแต่ซากอิฐซากปูนทีมกู้ภัยนานาชาติจากหลายประเทศรวมถึงสเปนเอลซัลวาดอร์และสาธารณรัฐโดมินิกันเริ่มเดินทางไปถึงแล้วรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวจเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกับนานาชาติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการหารือสายการบินไทยเวจเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98 เที่ยวบินเป็น147 เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้น50%ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลเผยรายได้สะสมส่งออกกัญชามูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ดุกยิทิทันอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสนับสนุนอำนวยความสะดวกการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Nextกับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งกัญชาหรือแบบมท.32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบกลางของประเทศสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งออกปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสม 2,566 ล้านบาทและมีปริมาณส่งออกสะสมกว่า 21,658 กิโลกรัมสะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่

0: กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: ิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาร
1: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้ว

นะจากสุรศรีอิทธิกุลนะครับนี่คือปราสาททรายนะครับต่อเนื่องมาจากตองพระครมายอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้นะครับลืมไปหรือเปล่างั้นจากซาร่าโอ้มีนอกสายตางานจากแคทด้วยนะครับให้คุณได้ฟังแบบบิ๊กเซตเลยนะครับหลังไมค์ผมก็นั่งอ่านข่าวไปคือมันจะมีข่าวอยู่ข่าวนึงเนาะเชื่อว่าหลายคนที่เลื่อนฟีดตามโซเชียลนะครับในเพจข่าวต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของน้องวัย17ปีนะครับที่มีฝรั่งจูงมือเข้าคอนโดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ที่บ้านก็ติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็หายไปนะครับก็เข้าแจ้งความล่าสุดนะครับก็จับตัวของฝรั่งชาวออสเตรเลียนะครับซึ่งวินาทีที่จับตัวเนี่ยกำลังจะบินออกนอกประเทศพอดีนะครับอีก5นาทีเนี่ยจะต้องขึ้นเครื่องออกนอกประเทศแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเจ้าหน้าที่เราทำงานสุดยอดนะครับต้องชื่นชมนะครับที่น่าเสียใจที่สุดคือขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเค้กนะครับซึ่งเป็นเด็กวัย17ปีเองนะครับส่วนเจ้าฝรั่งคนนั้น40เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเห็นอ่านไปว่า40กว่าๆนี่แหละนะครับก็คือโอ้น่าสงสารมากนะครับเคสนี้นะครับถูกฆ่าแล้วก็เอาใส่กระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะครับที่คอนโดนั้นก็เพราะว่าเจ้าฝรั่งคนนี้เนี่ยนะครับก็ลากกระเป๋าออกจากคอนโดแล้วก็เอาน้องไปทิ้งที่ป่าหญ้าแถวๆนั้นประมาณนั้นแหละนะครับก็บทสรุปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเหตุจูงใจที่ให้ทำการแบบว่าฆ่าน้องแบบนั้นนะครับมันเกิดจากอะไรอ่ะตอนนี้ตำรวจกำลังสอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะพัทยาภูเก็ตเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนนะครับน้องๆนะครับฝากเตือนทุกคนนะครับก็ระมัดระวังตัวนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆภูเก็ตเราเองเนี่ยที่เห็นอยู่บ่อยๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ไม่เคารพกฎกติกานะครับซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยก็มีแบบปลาเมนูอาหารใช่ไหมในร้านใช่ไหมครับก็คือจริงๆตรงนั้นมันจอดรถไม่ได้ใช่ไหมซึ่งป้ายเขาบอกว่า no parking ใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าฝรั่งคนนี้อันนี้เคสที่ภูเก็ตนะที่พัทยาจบไปนะก็ไม่พอใจนะครับโวยวายกับพนักงานแล้วก็แบบว่าทำลายข้าวของซึ่งไม่ดีเลยแล้วก็มีอีกหลายเคสนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะมีผลกระทบแล้วก็มีเอฟเฟกต์กับคนไทยเราเนาะนะครับที่อยู่ในพื้นที่อะไรประมาณนี้นะครับจากเมื่อก่อนเราก็จะเห็นเขาแบบว่าทะเลาะเบาะแว้งทำร้ายร่างกายกันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมีความรู้สึกว่าหลายๆเคสหลายๆข่าวแล้วก็หลายๆคลิปที่ดูนะครับภูเก็ตเราก็ได้นะครับมีเคสแบบนี้ค่อนข้างเยอะที่เริ่มมามีปัญหากับคนในท้องถิ่นเริ่มมามีปัญหากับคนไทยเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนนะครับดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นผิดสังเกตก็แจ้งเจ้าหน้าที่เนาะนะครับก็จะได้ปลอดภัยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปครับ

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประสงค์นิกรพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่6 นาฬิกามีประสบนิกรจากทั่วสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมารอต่อคิวเท่าถวายสักการะพระศพเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงหน่วยงานจากกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งแบบส่วนตัวแบบครอบครัวและคณะบุคคลต่างๆซึ่งหลังจากผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงมาแล้วผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์รูปใจและจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและเข้าสู่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยประชาชนทุกคนได้รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพรวมถึงหากมีความประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกจัดลำดับอย่างชัดเจนสำหรับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นไปด้วยความอาลัยของประชาชนที่ล้วนต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้เตรียมนำตัวปลัดภูเก็ตส่งฟ้องศาลคดีทุจริตภาค9ด้านภรรยาเตรียมหลักทรัพย์ขอประกันตัวธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
3: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้โดยมีผู้เสียหายเป็นอาสารักษาดินแดนจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยตำรวจได้ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตมาถึงสภ.เมืองสงขลาในช่วงเช้าเพื่อรอส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาโดยพนักงานสอบสวนปปป.ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตลงมาจากอาคารสภ.เมืองพร้อมภรรยาที่เตรียมพร้อมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้เดินทางลงมาเพื่อสอบปากคำปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองโดยใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำซึ่งเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายเรียนในคดีมากนักที่ดารชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: นายแพทย์อลงกฎชี้ THAI Passport พลิกโฉมเกษตรกรยุคใหม่นายแพทย์อลงกฎมณีกาสสนครพนมเขต3ประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าโครงการ THAI Passport ไม่ควรเป็นแค่โครงการแจก AI ฟรีแต่ต้องเป็นเครื่องมือในการสร้างคนไทยให้ใช้งาน AI พัฒนาประเทศทุกมิติโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเกษตรกรรมและแรงงานในวันที่โลกเข้าสู่ยุค AI คนไทยทุกคนควรมีโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้เพิ่มทักษะลดต้นทุนอย่างเท่าเทียมวันนี้เวียดนามลงทุนด้าน AI เกินค่าเฉลี่ยโลกจนแทบจะแซงไทยแล้วเพราะไทยติดหล่มความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ขยับตัวช้าการตรวจสอบความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ควรกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในอนาคตโครงการ THAI Passport มีประโยชน์ในเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ใช้รูปถ่ายวัวข้าวหรือพืชที่เป็นโรคระบาดใส่ใน AI แล้ว AI จะประมวลผลว่าเป็นโรคอะไรหรือเรื่องการใส่ปุ๋ยการค้าขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยแต่ต้องโยงไปถึงเกษตรกรและแรงงานอีกด้วย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือก

0: สิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ11โมงเช้ากับอีก16นาทีโดยประมาณนะครับหยิบเพลงสากลเก่าๆมาเล่นให้ฟังกันด้วยนะครับนี่คืองานจาก Rockwell นะคือ Life นะครับแล้วก็รวมไปถึง Nothing Gonna Change My Love งานจาก George Benson นะครับ George Benson นะครับก็ให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงนะครับในช่วงวันเสาร์นะครับก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ 8:00 นนะครับก็เรื่อยไปจนถึงเที่ยงนะครับในชั่วโมงนี้ยังช่วยกันเพิ่มเติมเพลงได้นะฮะ076-234-098นะครับช่วยกันเพิ่มเติมได้อ่ะเดี๋ยวไหนๆก็เพลงสากลแล้วช่วงนี้หยิบเพลงเก่าๆมาเล่นให้ฟังดีกว่านะครับ

รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

เดี๋ยวเวลาส่งทุกคนไปทานมื้อเที่ยงกันด้วยนะครับเวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวหยุดพักผ่อน1วันนะครับวันอาทิตย์เนาะกลับมาเจอกันวันจันทร์นะครับในช่วง10โมงเช้านะครับมีความสุขกับวันหยุดกันทุกคนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

ตำรวจคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตในคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกช่วยเหลือการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมคัดค้านประกันตัวประธานกกต.ติดตาม

0: ความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าสกกทมมั่นใจไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง170มากกว่าครั้งที่แล้วเอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนสรุปผลการศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมนี้ชาวเวเนใช้มือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ขุดค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตใกล้ถึงพันคนแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยครับเพราะว่าวันนี้ประธานกกต.ออกมาติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมครับมั่นใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 70% มากกว่าครั้งที่แล้วครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะวันนี้ลงพื้นที่เขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกุ่มตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับกำชับเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นและคิดว่าครั้งนี้ข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงขณะที่นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเช่นกันโดยตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วนพร้อมตรวจความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถเปิดหน่วยรับลงคะแนนได้ตามกำหนดยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนแล้วก็ย้ำว่าเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมหากจำเป็นสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ทันทีพร้อมกำชับขั้นตอนปฏิบัติหน่วยงานรับผิดชอบและผู้ประสานงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสเป็นธรรมและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ครับ
0: ค่ะในเรื่องของการจับกุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้นะคะมีความคืบหน้าการไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9สงขลาฝากขังและยังคัดค้านการประกันตัวด้วยเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับกลุ่มนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักในตัวเมืองภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นและกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพื้นที่ภาคใต้จากการสืบสวนพบผู้เสียหายเป็นอาสาสมัคร3คนด้วยกัน3รายด้วยกันนะคะที่เขาแจ้งความร้องทุกข์อ้างว่าถูกเรียกรับเงินรายละ 300,000 บาทก็รวมเป็นเงิน 900,000 บาทนำไปจ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือในการบรรจุสอบข้าราชการหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองสอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น2ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมสอบสวนด้วยค่ะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงสื่อมวลชนได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บภาพหรือว่าทำข่าวนะคะแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองที่สวมชุดสีดำใช้เสื้อคลุมมีฮู้ดปิดบังใบหน้าขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ด้านหลังอาคารไปที่สภ.เมืองภูเก็ตลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่นำเอกสารขึ้นไปให้เซ็นในรถก่อนเดินทางต่อมีรายงานค่ะว่าจะนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาในวันนี้ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่านำทีมปปป.บินด่วนไปยังสภ.เมืองสงขลาสอบสวนปลัดรุ่งเรืองด้วยตัวเองใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายละเอียดคดีเนื่องจากมีกำหนดจะเร่งขยายผลและเตรียมจะเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าฝากขังค้านประกันตัวเนื่องจากพบพฤติกรรมขู่พยานมีประวัติพัวพันคดีทุจริตอีกหลายคดีมีรายงานว่าภรรยาปลัดจังหวัดภูเก็ตเตรียมหลัก

0: ทรัพย์เพื่อจะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองนะคะก็เพิ่งจะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรกหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองจากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบริเวณหาดป่าตองในช่วงเวลาดังกล่าวกรมการปกครองก็ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอีก4รายได้แก่นายอำเภอกระทู้นายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางและป้องกันจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการด้วยนะคะระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง24มิถุนายนก่อนจะมีคำสั่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมทั้งหมดค่ะ
1: เอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมอบอนุกรรมการลงพื้นที่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับก่อนจะสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายดทุชายพิชยะนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ให้สัมภาษณ์ครับว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้งสามชุดซึ่งอยู่ระหว่างประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและก็ผลกระทบโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันและพิจารณาสมมติฐานสำคัญทั้งนี้ครับคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ช่วงเดือนสิงหาคมก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนความคืบหน้าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้ครับยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแต่ว่าย้ำกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงและก็ตกหล่นจากการสำรวจที่ไม่ได้ดำเนินการมานานพร้อมกำชับไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เร่งสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ตกหล่นดังกล่าวให้ครบถ้วนครับ12นาฬิกา7นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: ต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days เที่ยวไทยตลอดทั้งปีค่ะซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลสถิติครึ่งปีแรกของปี69นี้ไทยก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเอเชียนะคะที่อยากจะมาเที่ยวจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินค่ะให้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days หรือว่าไทยแลนด์365วันประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสร้างการเติบโตภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นมีข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวค่ะเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก69นี้ไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำก็อย่างได้รับความนิยมต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่สะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็สามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยม

0: ยมด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาซ้ำแล้วก็พักนานขึ้นแล้วก็มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคครับเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศเชื่อมเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูมิภาคครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้หารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินและยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงกับนานาชาติจากการหารือครับสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือว่าเพิ่มขึ้น 50% ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสายการบินมีแผนศึกษาการเปิดเส้นทางบินจากอุดรครับไปยังเมืองสำคัญได้แก่ฮานอยโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไทเปของไต้หวันโกลาลัมเปอร์ของมาเลเซียรวมถึงโตเกียวและโอซาก้าของญี่ปุ่นเพิ่มการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้สายการบินยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศในเส้นทางอุดรธานีโฮจิมินห์และกระบี่โฮจิมินห์ภายในปี70พร้อมทั้งมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสายการบินนะครับของต่างประเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางการบินเชื่อมอุดรธานีกับฮานอยดานังและก็โฮจิมินห์ก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส4ของปี69อันจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารขยายตลาดการบินรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายภัทรพงษ์ยังได้หารือกับสายการบินเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางบินสู่เมืองรองที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอย่างเช่นระนองตรังขอนแก่นหัวหินและเชียงใหม่หัวหินรวมถึงส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจากมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์สู่หัวหินเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคตครับ
0: หนุ่มหึงโหดฟันคู่อริหัวใจเจ็บสาหัสกลางเมืองปราจีนค่ะเหตุการณ์เกิดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 21:30 นของเมื่อคืนตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างธรรมสถานช่วยเหลือและปฐมพยาบาลชายวัย41ปีถูกคู่อริใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บบริเวณตลาดคลองถมถนนปราจีนตะคามบริเวณหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามร่างกายนี้พบบาดแผลถูกอาวุธมีดฟันหลายแห่งนิ้วมือซ้ายแขนซ้ายต้นแขนขวาใบหน้าโดยเฉพาะแขนซ้ายและนิ้วนะคะมีบาดแผลฉีกยาว10เซนติเมตรผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ยึดมีดลักษณะคล้ายมีดเดินป่ายาว20เซนติเมตรรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุสอบถามผู้ก่อเหตุบอกว่าตนและคนเจ็บมีปัญหากันมาก่อนเกิดเหตุบังเอิญมาเจอกันก่อนที่คนเจ็บจะตรงเข้ามาชกต่อยก็เลยใช้มีดป้องกันตัวขณะที่หญิงสาวที่มากับคนเจ็บให้ข้อมูลนะคะว่าเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุทำให้คนเจ็บและผู้ก่อเหตุมีปัญหาบาดหมางกันมาโดยตลอดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สภ.เมืองปราจีนบุรีแล้วก็จะเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
1: รัฐบาลครับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่4กรกฎาคมนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัต ทองสุรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้ร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายครับซึ่งจะเป็นกฎหมายหลัก

0: ในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เป็นกฎหมายหลักด้านการศึกษาแม้บริบทของโลกและก็รูปแบบการเรียนรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วครับขณะที่ความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากข้อกังวลในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจะตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาในลำดับถัดไปครับโดยเวทีรับฟังความเห็นจะจัดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบ Zoom Meeting ครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาอดีตนายกเทศมนตรีในจังหวัดตรังนะคะใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันเกือบล้านค่ะนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังแจ้งนะคะว่าตามที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายวุฒิชัยสุนทรนนท์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทั้งอาญาและทางวินัยร้ายแรงจึงส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มีคำพิพากษาว่าจำเลยในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวนำรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปใช้เป็นพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักกับสำนักงานเทศบาลประจำทุกวันรวมทั้งนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณสมาคมย่านตาขาวซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพักทั้งที่เทศบาลมีสถานที่จอดรถราชการอยู่และก็ยังนำรถไปใช้เดินทางร่วมงานสังคมงานประเพณีกิจกรรมส่วนตัวต่างๆและจำเลยก็ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลทุกครั้งที่มีการใช้รถรวมความเสียหายนะคะประมาณ 976,900 กว่าบาทการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตละเว้นฝ่าฝืนกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นการแสวงผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151กำหนดโทษจำคุกกระทงละ5ปีแต่จำเลยรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม3กระทงเป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น6ปี18เดือนไม่มีเหตุสมควรการรอลงอาญาซึ่งปัจจุบันนายวุฒิชัยตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์สู้คดีค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่

ติดตามข่าวกันต่อครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับไปเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอ.น.และสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศครับเสริมความแข็งแรงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงครับเมื่อ 9:50 นาทีที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับไปเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและก็สนทนาธรรมสักการะบูชาองค์ลุงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีและก็จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสครับเพื่อเจิมตู้เทียนชัย

0: แล้วก็จุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกครับต่อมานายกรัฐมนตรีร่วมถวายจตุปัจจัยทายาธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ได้โปรยข้าวตอกดอกไม้บริเวณพิธีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะโปรยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์แก่นายกรัฐมนตรีเป็นอันเสร็จพิธีครับสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีมูลนิธิสอนครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนและก็สนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทุกประเทศตลอดจนงานของมูลนิธิศูนย์กลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทางนี้มูลนิธิสอนเป็นหน่วยงานกลางครับในการสนับสนุนและพัฒนาสอน92แห่งทุกประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทางด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และก็คุณภาพการบริการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนครับ
1: มท.4ลุยฉลองกรุงนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีพายุพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มหลายต้นมีคนได้รับบาดเจ็บรวมถึงรถเสียหายด้วยนายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จากกระแสลมพายุพัดกระโชกแรงเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังทับรถเสียหายจำนวนมากมีคนเจ็บ4คนนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากนี้จะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เลียงเหตุการณ์โดยยอมรับว่าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสานั้นมีเยอะจำนวนมากเมื่อเจอกับแรงลมปะทะค่ะก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มได้แต่โครงสร้างยืนยันว่ายังแข็งแรงหลังจากนี้กฟน.จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนส่วนแผนการกู้คืนในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กฟน.ระดมสรรพกำลังร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเร่งตัดและเคลียร์สายไฟรวมถึงซากเสาไฟฟ้าที่ล้มกีดขวางจราจรออกจากพื้นผิวถนนอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดช่องจราจรให้ใช้ได้ตามปกติในวันนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมระบบสายไฟสายส่งสถานีจ่ายไฟให้ประชาชนในโซนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเวเนซุเอลาใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ครับในการค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวก2ครั้งซ้อนตั้งแต่หัวค่ำวันพุธยอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้ทะลุใกล้ถึง 1,000 คนแล้วครับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวกถึง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือใกล้กรุงคารากัสของเวเนซุเอลาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันพุธที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยยังคงใช้มือเปล่าและก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ในการค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารขณะที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่หรือว่าเข้าไปอย่างจำกัดครับเมื่อวานนี้ไซมอนเบดีน่ากำลังค้นหาตามซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาในเมืองลากัวเอร่าในรัฐลากัวเอร่าครับซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อตามหาแม่และน้องชายเขาใช้พลั่วตักเคลียร์เศษอาคารและก็เฝ้ามองทีมกู้ภัยทำงานในจุดเกิดเหตุซึ่งพบร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่ว่ายังไม่พบญาติของเขาครับเมดีน่าบอกว่าตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเขาอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าความเสียหายเป็นบริเวณใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ของญาติที่จะรุนแรงขนาดนี้จนกระทั่งเดินทางมาถึงเขากำลังตามหาญาติแม่และน้องชายตัวเล็กๆสิ่งเดียวที่รู้คือพวกเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นเขาเดินทางมาพร้อมกับป้าแล้วก็ญาติคนอื่นๆครับโดยนำถุงมืออุปกรณ์ขุดเจาะแล้วก็พรั่วมาด้วยเพื่อช่วยในการค้นหาข่าวระบุว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ทางหลวงสายในเมืองลากัวย่าเกิดรอยแยกอาคารหลายสิบหลังพังทลายกลายเป็นเศษคอนกรีตและก็โครงเหล็กบิดเบี้ยวซากอาคารบางแห่งมีการพ่นสีสเปรย์เป็นชื่อต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อนำทางให้ทีมกู้ภัยแล้วก็ยังมีอาสาสมัครขนส่งเสบียงด้วยรถจักรยานยนต์มาจากเมืองที่อยู่ใกล้เคียง แต่ในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากเมืองราโกริล่าเพราะว่าถนนที่ติดขัดอย่างหนักเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของหน่วยกู้ภัยและก็การส่งความช่วยเหลือฮอร์เก้โรดิเกสประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลากล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐครับว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง920คนส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 3,360 คนและก็คาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกอย่างน้อย172คนและบอกว่าในเมืองลาโกเรล่าเพียงแห่งเดียวนะครับมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แล้วอย่างน้อย243คนรวมทั้งพี่น้องที่เป็นเยาวชน3คนขณะเดียวกันทั่วทั้งเวเนซุเอลากำลังร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตโดยมีรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สำนักข่าวท้องถิ่นระบุว่าภรรยาของเอ็กตอร์เบโยนักฟุตบอลชาวเวเนซุเอลาได้เสียชีวิตลงในขณะที่กำลังช่วยชีวิตลูกสาววัยแบบเบาะโดยเบโยโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญและเสียการเสียชีวิตของแอนเดรียภรรยาของเขาที่เอาชีวิตปกป้องลูกวัยแบบเบาะเอาไว้ในช่วงเวลาที่แผ่นดินไหวครับนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานชาวต่างชาติเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาด้วยเบื้องต้นพบว่ามีชาวโปรตุเกส1คนบราซิล2คนสื่อสเปนรายงานอ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีชาวสเปนเสียชีวิตด้วย4คนและยังคงมีผู้สูญหายอีก106คนครับด้านทีมกู้ภัยจากต่างประเทศเริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้วเช่นกันรวมถึงทีมกู้ภัยจากเอลซัลวาดอร์ที่ใช้โดรนเครื่องสแกนความร้อนและสุนัขกู้ภัยในการค้นหาตามอาคารที่พังถล่มในเมืองลาโกเอราท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่าอัฟเตอร์ช็อกตามมาเป็นระยะโดยนับแต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วงค่ำวันพุธครับตอนนี้เกิดอัฟเตอร์ช็อกไปแล้วกว่า200ครั้งครับ
1: ฟ้าผ่าลงบนลานพุน้ำล้ำพุแห่งหนึ่งนะคะในวอร์สวัฟประเทศโปแลนด์ค่ะขณะที่มีเด็กๆกำลังเล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นี้ได้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณลานน้ำพุตั้งอยู่ติดกับหอประชุมในเมืองสวอสวัฟซึ่งช่วงเกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์เด็กๆหลายคนกำลังเล่นน้ำพุอย่างสนุกสนานจู่ๆสายฟ้าก็ผ่าลงมาที่หัวฉีดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ระบบไฟฟ้าขาดการควบคุมค่ะ
0: มีเรื่องของน้ำท่วมที่ไต้หวันนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันคาดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่และก็นานหลายวันครับหลังจากถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้โดยพายุโซนร้อนเมฆขลาได้นำพาฝนตกหนักมายังหลายพื้นที่ของไต้หวันโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตอนใต้ครับได้แก่เกาสงไถหนานและก็ผิงตงในขณะที่พายุเคลื่อนตัวเฉียดผ่านไต้หวันก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่หมู่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแล้ว2คนคาดการว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องในไต้หวันอีกอย่างน้อย1สัปดาห์แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะค่อยๆลดลงไปแล้วนะครับส่วนที่จอร์เจียนะครับมีเหตุส.ส.ต่อยกันกลางสภาผู้แทนราษฎรเลยครับเหตุเกิดเหตุตะลุมบอลชกต่อยกันกลางรัฐสภาของจอร์เจียในระหว่างการประชุมเต็มคณะนัดสุดท้ายของสมัยประชุมสภาผู้แทนในฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านฟอร์จอร์เจียและก็ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นตัวแทนพรรครัฐบาลจอร์เจียนดรีมทั้งส.ส.ชายและหญิงครับต่างกระโจนเข้าร่วมในการวางมวยครั้งนี้ข่าวไม่ระบุมูลเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่เหตุปะทะเริ่มต้นขึ้นในช่วงการซักถามและตอบคำถามหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิคาริโคบักฮิตเซได้แถลงรายงานประจำปีของรัฐบาลเสร็จสิ้นการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นนานหลายนาทีครับแล้วก็คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆมากมายโดยฝ่ายรัฐบาลยังไม่ออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีทักทายน้องๆด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับติดตามกันได้ในช่วงเวลา 12:30 นถึง 13:00 นเป็นประจำทุกๆวันเสาร์นั่นเองนะครับวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับจะมาดูเรื่องราวของเด็กเก่งของจังหวัดชุมพรสองคนนะครับน้องอยู่ในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลชุมพรนะครับเด็กเก่งสองคนเนี้ยนะครับมีรางวัลการันตีมากมายเลยทีเดียวนะครับคนแรกเนี่ยนะครับชื่อน้องพัทรพลปานอุดมหรือว่าน้องบลูนะครับเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับชื่อว่าน้องพิมพ์ณดาจู้มนทานะครับน้องพิมชดาหรือว่าน้องมีมี่เนี่ยนะครับอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับทั้ง2คนเนี่ยมีความสามารถมีรางวัลการันตีมากมายเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเริ่มกันที่น้องบลูก่อนดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับน้องบลูครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องบลูนะครับซึ่งถือว่าเป็นเด็กเก่งในโครงการ MVP ของโรงเรียนอนุบาลชุมพรนะครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
2: สวัสดีครับชื่อเด็กชายพัทรพลปานอุดมชื่อเล่นชื่อบลูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ6โครงการ MEP โรงเรียนอนุบาลชุมพรครับ
1: ครับแล้วทราบมาว่าน้องเนี่ยได้รับรางวัลจากการแข่งขันนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ารางวัลล่าสุดที่ได้มาคือรางวัลอะไรครับ
2: รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันรายการ Story Telling ครับ
1: ครับไปแข่งที่ไหนมาครับลูก
2: ไปแข่งที่สุราษฎร์ธานีมาครับ
1: ไปมาเมื่อไหร่จำได้ไหมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นรางวัลล่าสุดที่ได้รับมานะครับความรู้สึกตอนที่รู้ว่าตัวเองชนะเนี่ยนะครับรู้สึกยังไงตอนนั้น
2: รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองที่ว่าทำให้ตัวเองได้รับรางวัลชนะเลิศและคว้ามันมาได้ครับ
1: น้องไปชนะเรื่องของการเล่าเรื่องใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วน้องมีเทคนิคในการเล่าเรื่องภาษาอังกฤษอย่างไรที่โดดเด่นที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้พอจะรู้ไหมครับ
2: คือใช้เสียงที่ชัดเจนและการใช้เสียงที่มีอารมณ์แล้วก็การรวมถึง

0: าทาง
1: ครับ
0: แล้วก็การสบตาผู้ฟังเพื่อดึงดูดเพื่อดึงดูด
1: ดึงดูดความสนใจ
0: ใช่ดึงดูดความสนใจ
1: ในวันที่ไปแข่งวันนั้นมีคนมานั่งฟังเราอยู่เยอะไหมครับ
0: ไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับมีกรรมการแล้วก็มีคุณครูฝึกซ้อมแล้วก็คุณพ่อครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่ามีคนจ้องเราอยู่เยอะๆในตื่นเต้นไหมในวันนั้น
0: ตื่นเต้นมากๆเลยครับ
1: แต่ก็ทำได้สำเร็จ
0: ใช่ครับ
1: เยี่ยมมากเลยนะครับพูดถึงเรื่องราวของการฝึกซ้อมนะครับมีความยากหรือว่ามีอุปสรรคอะไรไหมฮะตอนที่ก่อนไปแข่งขัน
0: มีครับเพราะว่ามันมีถึงความกดดันแล้วก็เราก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็เราแต่ว่าผมเนี่ยก็ควบคุมสติแล้วก็โฟกัสไปที่เนื้อเรื่องมากกว่าความตื่นเต้นในการแข่งขันนี้ครับ
1: ครับทราบว่านอกจากมีความสามารถเรื่องของการเล่าเรื่องแล้วเนี่ยนะครับมีความสามารถด้านของการเรียนเสียงตัวละครนะครับแล้วก็การทำเสียงประกอบเหตุการณ์ต่างๆหลายๆท่านหลายลีลาเลยนะครับวันนี้ก็อยากจะให้น้องรูนะครับได้แสดงความสามารถเรื่องของการเรียนเสียงตัวละครสักนิดหนึ่งแสดงเป็นตัวอะไรดีครับ
0: แฟรี่ครับ
1: แฟรี่นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันครับ
0: Pinocchio, I have seen what a good boy you have been jumping into the sea to save your father like that. Hence, I'll give you a heart and make you into a real boy.
1: โอ้นะครับอันนี้แปลเป็นภาษาไทยได้ไหมครับ
0: คือ Pinocchio เนี่ยกระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อช่วยคุณพ่อก็คือเจปาโต้ที่ว่าอยู่ในน้ำแล้วก็นางฟ้าเนี่ยก็เลยให้หัวใจเขาไปเพื่อจะเสกให้เขากลายเป็นคนเลย
1: โอ้นะครับนี่คือหนึ่งบทบาทนะครับเรื่องของความสามารถเรื่องของการเรียนเสียงผมว่าได้อยู่นะเสียงเหมือนอยู่นะนะครับก็วันนี้ดูท่าทางเหมือนน้องจะตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับกับการสัมภาษณ์ทำให้พูดได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเอาละอยากจะให้ฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆที่สนใจในกิจกรรมที่น้องทำอยู่เนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยต้องทำยังไงครับ
0: ฝึกซ้อมบ่อยๆแล้วก็ฟังคำแนะนำจากคุณครูว่าครูแนะนำแบบไหนแล้วก็เอามาปรับปรุงแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องให้ลึกซึ้งว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็แบบสำเนียงให้ชัดเจนท่าทางด้วย
1: ครับแล้วเรื่องของการทำกิจกรรมนี้นะครับเรามีการแบ่งเวลาจากการเรียนยังไงเราซ้อมกันตอนไหนยังไงบ้างครับ
0: ซ้อมช่วงเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นครับ
1: ซ้อมที่บ้านหรือที่โรงเรียน
0: ซ้อมช่วงเย็นก็จะเป็นประมาณ4:30ถึง5:00ซ้อมที่โรงเรียนแล้วก็กลับไปบ้านก็ซ้อมต่อครับ
1: ครับแล้วที่บ้านเนี่ยทางบ้านเขาให้ความสนับสนุนยังไงบ้างครับ
0: ให้การสนับสนุนว่าเสียงอะไรอะไรแบบนี้ครับถ้าถามว่าได้ไม่ได้แล้วก็ชมครับ
1: ครับก็ถือว่าที่บ้านก็โอเคช่วยเหลือเต็มที่นะครับเราในอนาคตเราเนี่ยนะครับเราอยากจะไปเป็นอะไรพอจะนึกออกอย่างตอนนี
0: ้อยากเป็นหมอครับ
1: อยากเป็นคุณหมอนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของหลายๆคนกันเลยทีเดียวนะครับช่วงท้ายแล้วนะครับอยากจะให้น้องบลูขอบคุณใครบ้างนะครับที่ทำให้เรามีความสามารถจนถึงทุกวันนี
0: ้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสวนีช่วยอนันต์คุณครูจีรัตน์กล่อมอยู่ตลอดจนโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่ว่าให้การสนับสนุนแก่ผมแล้วก็ให้ผมเปิดโอกาสในการแข่งขันครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับโอ้ขอบคุณน้องบลูเช่นกันนะครับนี่คือน้องพัทรพลปานอุดมหรือว่าน้องบลูนะครับเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5/6นะครับกับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศชื่อรางวัลอะไรนะฮะ
0: ชื่อรางวัลคือ
1: สตอรี่อะไรนะฮะ
0: สตอรี่เทลลิ่งครับ
1: อ๋อสตอรี่เทลลิ่งนะครับก็เป็นรางวัลที่ได้รับมาด้วยความภาคภูมิใจนั่นเองนะครับขอบคุณครับน้องบลูครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอเคนะครับนี่คือ1คนนะครับที่มีความสามารถนะฮะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปอีก1คนนะครับอีก1คนเนี่ยก็มีความสามารถไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องผู้หญิงที่ชื่อว่าน้องมีมี่นะครับเดี๋ยวจะให้น้องมีมี่แนะนำตัวกันสักนิดนึงสวัสดีครับน้องครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิณดาจมุนทาชื่อเล่นชื่อมีมี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/9ค่ะห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชุมพรค่ะ
1: ครับทราบว่าน้องมีมี่เนี่ยนะครับก็มีความสามารถนะครับหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาโดยตลอดนะครับล่าสุดน้องมีมี่ได้รางวัลอะไรมาครับลูก
2: ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเวทคณิตค่ะ
1: ไปได้มาจากที่ไหนครับ

0: ได้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: สุราษฎร์ธานีเช่นกันนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเราเป็นคนชอบทำอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
0: เป็นคนชอบหาสิ่งใหม่ๆทำเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีความท้าทายในด้านต่างๆค่ะ
1: ครับแล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสนใจเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมันมาจากไหนเอ่ย
0: เริ่มจากตอนที่เด็กๆคุณพ่อและคุณแม่ได้สอนจนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่1โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ได้ทำให้มีกำลังใจแล้วก็รู้สึกอยากเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: โอ้นะครับคือสนใจแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมความรู้ของตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาโดยตลอด
0: ค่ะ
1: ครับแล้วทีนี้นะครับเห็นว่ามีผลงานการแข่งขันหลายรายการเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจกับรางวัลไหนมากที่สุดด้วยฮะ
0: ภูมิใจทุกรางวัลเลยค่ะเพราะว่าเราได้ทุ่มเททุกรางวัลที่ดีที่สุดแล้วคือได้พยายามที่ดีที่สุดแล้วค่ะ
1: โอ้ครับเป็นความสามารถที่เยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับแล้วระหว่างการฝึกซ้อมรู้เตรียมตัวเนี่ยนะครับเรามีอุปสรรคอะไรบ้างครับ
0: ก็มีบางทีอาจจะมีท้อบ้างหรือว่าหมดไฟบางทีก็อาจจะแบบ
1: ก็คืออาจจะต้องการกำลังใจ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็เราก็ฝ่าฟันมันได้ทุกอย่าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็การแบ่งเวลาแล้วครับเราแบ่งเวลาจากการเรียนเราไปเรียนรู้ในช่วงไหนต่อ
0: ก็จัดลำดับความสำคัญแล้วก็มีวินัยค่ะอาจจะตั้งใจเรียนในห้องให้แบบให้มากจะได้แบบไม่มีงานค้างอะไรอย่างนี้แล้วก็แบ่งเวลาในการซ้อมที่ชัดเจนค่ะ
1: พี่เคยเห็นเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับจะเรียนเยอะมากนะครับหลังจากเรียนปกติแล้วต้องไปเรียนพิเศษอีกหลายๆที่สำหรับน้องมิมี่ไปเรียนนอกเหนือจากเรียนที่โรงเรียนแล้วเรียนกี่ที่ฮะ
0: เรียนพิเศษหลายที่เลยค่ะมีทั้งเรียนออนไลน์แล้วก็เรียนครูหลายๆครูหลายวิชา
1: ก็เรียนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเด็กที่เรียกว่าเป็นเด็กขยันเลยทีเดียวนะครับเรามีใครเป็นแรงบันดาลใจสำคัญไหมครับ
0: มีคุณพ่อคุณแม่คุณครูแล้วก็พี่ๆค่ะเพราะว่าคอยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเลยค่ะ
1: ครับก็คือมีแรงสนับสนุนจากคุณครูด้วยแล้วก็จากทางบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางเด็กเนี่ยมีแรงเฉพาะตอนอยู่โรงเรียนพอกลับถึงบ้านคุณพ่อไม่ค่อยมีเวลาให้คุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้นะครับแต่ว่าน้องมิมี่เนี่ยนะครับได้รับแรงบันดาลใจครบเลยนะครับในเป้าหมายอนาคตของเราอยากทำอาชีพอะไรครับ
0: อยากเป็นคุณหมอค่ะเพราะว่ามีพี่ที่เป็นหมอด้วยเป็นต้นแบบค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ครับก็คือมีต้นแบบเป็นคุณหมอแล้วตัวเองก็อยากเป็นคุณหมอด้วยนะครับแล้วในเรื่องของความสนใจนะครับตอนนี้ก็คือยังเรียนอยู่ระดับไหนนะฮะ
0: ระดับชั้นป.6 ค่ะ
1: ป.6 แล้วนะครับเรามุ่งหวังไหมครับว่าต่อไปเนี่ยเราจะไปเรียนโรงเรียนไหนต่ออะไรยังไงครับ
0: ก็เดี๋ยวที่กำลังจะเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะอยากเข้าโรงเรียนศรีอภัยได้ลำดับที่ดีๆค่ะ
1: นะครับถือว่าไม่เกินความสามารถแน่นอนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีรางวัลการันตีอยู่เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับ อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษมั้ยครับ
0: อยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าท่านคอยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจเราตลอดไม่ว่าเราจะสนใจด้านไหนหรือว่าอะไรก็ซัพพอร์ตตลอดค่ะ
1: แล้วทางโรงเรียนนะครับขอบคุณใครไหม
0: ขอบคุณคุณครูไม่ว่าจะเป็นที่คอยส่งเราไปแข่งทำให้มีโอกาสในการทำด้านต่างๆแล้วก็ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านชุมพรค่ะที่คอยสนับสนุนด้วย
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละช่วงท้ายแล้วนะครับอยากจะให้น้องมิมี่ฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆที่มีความสนใจด้านของคณิตศาสตร์เหมือนน้องด้วยครับ
0: ก็คณิตศาสตร์ช่วงแรกอาจจะยากหรือว่าดูแบบไม่สนุกเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองพยายามทำดูค่ะเราอาจจะมีผิดพลาดบ้างได้เป็นโอกาสใหม่ๆที่จะได้เรียนรู้ค่ะก็อยากให้ลองพยายามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ครับนี่คืออีกหนึ่งเด็กเก่งของจังหวัดชุมพรนะครับน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลชุมพรนะครับชื่อเด็กหญิงพิมนดาจู้มนทานะครับก็เป็นน้องที่น่าที่จะเอาเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของการเรียนนะครับน้องมีความสามารถน้องมีความตั้งใจและที่สำคัญก็คือเก่งในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับเราก็พร ร้อมนะครับที่จะสนับสนุนเด็กดีๆนะครับนำมาบอกกล่าวนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับนอกจากน้องๆทั้งสองคนแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้พูดคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเนี่ยเป็นผู้ที่คอยแนะนำคอยสั่งสอนนะครับแล้วก็คอยฝึกซ้อมน้องๆนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะได้คุยกับคุณครูกันต่อครับ
2: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่น

0: าแล้วครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้คุยกับน้องๆไปแล้วนะครับทีนี้เรามาคุยกับคุณครูผู้ฝึกซ้อมน้องๆกันบ้างนะครับซึ่งก็คุณครูเนี่ยนะครับก็จะสอนยังไงเป็นยังไงนะครับที่ให้ทําให้น้องๆเนี่ยเก่งและมีความสามารถขนาดนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณกีรัตน์กล่อมอยู่นะครับหรือว่าครูนิดสวัสดีครับคุณนิดครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณครูเป็นคุณครูที่สอนน้องบลูนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมน้องบลูจนได้รับรางวัลนะครับคุณครูดูแลน้องยังไงบ้างครับก่อนเข้าการแข่งขันต่าง
1: ๆสำหรับน้องบลูนะคะคืออย่างอื่นต้องเรียนก่อนว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยโครงการเด็ก MEP เนี่ยที่ผู้สื่อสารได้คล่องแคล่วแบบน้องบลูเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้คุณนิดเนี่ยมาเจอน้องบลูกันตอนป.4สิ่งที่โดดเด่นของน้องบลูก็คือทั้งสื่อสารสำเนียงคล่องแคล่วมากแล้วก็ที่โดดเด่นก็คือบุคลิกลักษณะของน้องค่ะดูแล้วเพราะว่ากิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษหรือที่เราเรียกว่า storytelling เนี่ยนอกจากมีเขาเรียกว่าการออกเสียงที่ชัดเจนแล้วนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการออกท่าทางที่เป็นลักษณะเรียนตัวละครต่างๆได้อย่างดีทีนี้น้องบูดูแล้วคือสมบูรณ์แบบมากๆนะคะก็มีปรับกันบ้างนะคะในช่วงแรกๆเพราะว่าเขาก็ยังมีความไม่มั่นใจนะคะทีนี้ก็มาปรับในเรื่องของบุคลิกแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของบทบาทสมมุติแต่ละตัวให้เขาเข้าใจค่ะให้เขามองภาพออกว่าอินเนอร์ของแต่ละตัวละครเนี่ยจะต้องฟิลลิ่งเขาต้องเป็นแบบไหนค่ะซึ่งน้องบูเนี่ยน่ารักมากแล้วก็แค่เหมือนว่าเติมนิดเดียวได้เลยนะคะแล้วก็จนใช้เวลากันสักประมาณก่อนไปแข่งสักประมาณ2เดือนค่ะก็ถือว่าสมบูรณ์เพอร์เฟคนะคะ
0: แล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็สนใจอยากจะให้ลูกเนี่ยมีความสามารถด้านนี้คุณครูแนะนำยังไงบ้างครับ
1: ที่ครูแนะนำก็คือจริงๆแล้วครูไม่อยากให้มองแค่ว่าเรื่องของการเล่านิทานครูอยากให้นักเรียนหรือลูกๆทุกคนเด็กๆทุกคนนะคะได้รักในภาษาอังกฤษก่อนก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเริ่มจากการอาจจะดูนิทานที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะอยากจะเล่าเรื่องให้ใครสักคนฟังนะคะทีนี้ถ้าเราฟังบ่อยๆนะคะทั้งอาจจะในตอนนี้สมัยนี้เนี่ยหาได้ง่ายมากอาจจะใน YouTube เพราะว่าการออกเสียงเขาจะชัดเจนมากนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณครูหรือที่เชื่อในโรงเรียนนะคะก็สามารถจะช่วยแนะนำได้เบื้องต้นเนี่ยให้ลูกลองหาเรื่องที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็ลองฝึกเล่าออกเสียงแสดงท่าทางนะคะแบบในเรื่องที่เราชื่นชอบแล้วก็ครูก็คิดว่าทุกคนก็สามารถจะทำออกมาได้อย่างดีค่ะ
0: นะครับนี่ก็คือคำแนะนำดีๆเลยนะครับจากคุณครูผู้ฝึกสอนให้กับน้องบลูนะครับซึ่งก็ทำให้น้องบลูเนี่ยนะครับได้รับรางวัลมามากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูนิดมากนะครับที่เข้ามาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับในช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับขอบคุณคุณครูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับมีคุณครูอีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้เป็นครูที่เขาเรียกว่าเป็นครูผู้ฝึกสอนให้กับน้องมิมี่นะครับน้องมิมี่เนี่ยที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับว่าน้องมิมี่เนี่ยนะครับก็ได้รับรางวัลมามากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองชนะเรื่องของการแข่งขันวิชาเวทคณิตนะครับแล้วก็อีกหลายๆรางวัลนะครับก็จะต้องถามคุณครูบ้างแล้วนะครับว่าคุณครูเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแนวคิดอย่างไรหรือว่ามีวิธีการสอนน้องๆอย่างไรสวัสดีครับคุณครูครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณครูแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ค่ะชื่อคุณครูกิติรักษ์ชุมแสงนะคะคุณแนนค่ะ
0: ครับคุณครูแนนครับคุณครูแนนมีวิธีให้ความเขาเรียกว่ามีให้ความรู้น้องๆหรือว่ามีคำแนะนำยังไงให้กับน้องมี

0: มีด้วยบ้างครับ
1: ก็เบื้องต้นอะค่ะน้องน้องจะมีทักษะในเรื่องของการคำนวณอะค่ะพื้นฐานค่อนข้างดีอยู่แล้วในส่วนของเวทคณิตอะค่ะน้องอาศัยทั้งการคิดเลขเร็วแล้วก็ทักษะการแปลงตัวเลขต่างๆคุณครูใช้วิธีการฝึกซ้อมซ้อมเปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยให้น้องอะเจอโจทย์หลากหลายค่ะ
0: ครับทีนี้เนี่ยน้องเนี่ยทราบว่าได้รางวัลมาเยอะเนี่ยนะครับการเตรียมตัวก่อนไปแข่งขันในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเรามีอะไรเป็นพิเศษให้กับน้องไหมฮะ
1: ก็คณิตอะค่ะมันจะเป็นวิชาที่น้องไม่สามารถจะฝึกต่อกันในช่วงเวลายาวๆได้ฉะนั้นเราใช้วิธีการฝึกแต่ละวัน
0: ครับ
1: ค่ะก็อาจจะวันละหนึ่งชุดอะไรแบบนี้ค่ะก่อนที่จะไปแข่ง
0: ครับแล้วทีนี้นะครับถามเหมือนกับคุณครูคนที่แล้วเลยนะครับถ้าผู้ปกครองทั้งบ้านเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะให้ลูกเก่งแบบน้องมิมี่เนี่ยคุณครูแนะนำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็เบื้องต้นก็คือพื้นฐานการคำนวณซึ่งคิดว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยบวกลบคูณหารน่าจะได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าอาจจะยังมีความกลัวด้วยคำว่าเวทคณิตเด็กๆไม่รู้จัก
0: ครับ
1: ค่ะก็อยากให้ผู้ปกครองลองให้น้องๆดูทำไล่จากบวกง่ายที่สุด
0: ครับ
1: ลองให้ทำดูก่อนแล้วก็เด็กๆอาจจะรู้สึกสนุกกับมันเองค่ะ
0: นะครับนี่ก็คือแนวของคุณครูนะครับที่ผู้ปกครองสามารถเอาไปประยุกต์นะครับแล้วก็ใช้กับลูกหลานของตัวเองนะครับหรือว่าลูกหลานที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้นําแนวคิดอย่างนี้แหละนะครับไปสอนลูกๆให้ลูกๆเก่งเหมือนกับน้องมิมี่ที่เราได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่นะครับเอาละครับในช่วงของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับก็เวลาหมดนะครับติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในทุกวันเสาร์12:30 น.ถึง13:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้ผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นคิวของจังหวัดอะไรและมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจให้เราได้ติดตามรับฟังกันก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิริคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและสนทนาธรรมสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีแล้วจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและ

0: ารัธนาศีลประสงค์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสเพื่อเจิมตู้เทียนชัยและจุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์ประสงค์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทั่วรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีมูลนิธิสอนเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานมูลนิธิส่วนกลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนศาลอาญาคดีทุจริตภาค9อนุญาตให้ประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้ควบคุมตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาพนักงานสอบสวนปปคัดค้านการประกันตัวความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 นมีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาอนุญาตให้ประกันตัวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวปรับ 100,000 บาทหากยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถอนประกันนำกลับเข้ามาคุมขังโดยหลังจากได้รับการประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากศาลทันทีที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: กกต.ย้ำความพร้อมเลือกผู้ว่ากทม.ปัทยา28มิถุนายนเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาว่าได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับได้แจกจ่ายอุปกรณ์ไปยังคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเช่นฝนตกโดยกกต.ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและชลบุรีแล้วให้เฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้สนับสนุนตั้งแต่18:00 นของวันนี้ห้ามผู้ใดโฆษณาหาเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครเพราะมีความผิดตามกฎหมายในขณะที่เรื่องการขนคนไปลงคะแนนด้วยการจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปที่สถานเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างในวันพรุ่งนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ใดขัดขวางหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควรในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัด

0: หาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ6รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บชสอทกองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4: ์รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: คุณกำลังฟัง M-Code Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
0: M-Cord Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทชุมพร

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับเจอกันในช่วงของแดนดินถิ่นใต้นะครับเราจะเจอกันอย่างนี้เป็นประจำในทุกๆวันเสาร์13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกอากาศนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของจังหวัดชุมพรนะครับมีผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรเป็นแม่ข่ายนะครับมีเรื่องราวดีๆของจังหวัดชุมพรมากมายให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของเอ็มคอร์ดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับวันนี้ก็จะได้พบกับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับชื่อว่าน้องณภัทรธรรมาภิวัฒน์หรือว่าน้องเล้งนะครับเจ้าของสวนป่าเล้งเหลานะครับชื่อก็บางคนทำให้สงสัยแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของการปลูกพืชนะครับโดยเฉพาะทุเรียนนะครับการปลูกพืชทุเรียนและหลายๆพืชในสวนเดียวกันทำอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงนี้นะครับมีเรื่องของบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้สดจากสวนด้วยนะครับโอ้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีกาแฟมีเขาเรียกว่าเป็นร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาตินะครับเวิร์กช็อปการทำสมุนไพรต่างๆนะครับรวมไปถึงอาหารพื้นถิ่นที่มีให้ได้ชิมนะครับน้องเล้งบอกว่าถ้าหลงเข้าไปในสวนเนี่ยนะครับรับรองว่าประทับใจไม่อยากจะออกมาเลยนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงของแอมคอร์ดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับแล้วก็ส่วนช่วงของ Mcot Radio Go Green นะครับวันนี้ก็จะสัมภาษณ์พูดคุยโดยพี่โอนฤมลนะครับพี่โอจะสัมภาษณ์พูดคุยนางสาวปุญญิสาบัวเกิดนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2เป็นประธานป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่นะครับรวมไปถึงพูดคุยกับคุณนพรัตน์สำริดนะครับเป็นรองประธานกรรมการป่าชุมชนที่ห้วยใหญ่นะครับตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเรื่องของจังหวัดชุมพรเนี่ยไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้โครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี2569นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับไปติดตามรับฟังกันได้นะครับทั้ง2ช่วงเลยทีเดียวกับรายการแดนดินถิ่นใต้นั่นเองครับ
1: M-Cod South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงของแอมคอร์ดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับเมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้พูดถึงเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งหนึ่งในชุมพรนะครับที่น่าสนใจซึ่งก็ตอนนี้ผมอยู่ในสายกับน้องเล้งนะครับหรือว่าน้องนภัทรธรรมาภิวัฒน์นะครับน้องเป็นเจ้าของสวนป่าเล้งเหลานะครับเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเยี่ยมชมสวนนะครับทราบว่าที่สวนเนี่ยมีทั้งส้มโชกุนมีทั้งทุเรียนมีทั้งผลไม้แล้วก็มีเมล็ดกาแฟและกล้าป่าไม้ที่น่าสนใจด้วยนะครับวันนี้อยากจะให้น้องเล้งเนี่ยนะครับได้แนะนำตัวแล้วก็เล่าความเป็นมาของสวนป่าเล้งเหลาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนครับ
1: สวัสดีครับน้องเล้งนะครับก็ที่มาที่ไปของสวนป่าเล้งเหลาครับเราสืบเนื่องมาด้วยจากเมื่อก่อนเคยเป็นสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวมาก่อนครับแต่ถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปตอนนี้ที่สวนมันเป็น3 generation generation ที่1ตอนที่คุณปู่เข้ามาทำครับมันจะเป็นสวนกาแฟทั้งหมดทั้ง200ไร่เลยแต่ว่าณตอนนั้นโดนภัยพิบัติครับพายุเกพายุเกชุมพรลากหายเป็นหน้ากองเลยมันก็เลยทำให้ที่สวนจำเป็นจะต้องบูรณาการเป็นสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวนะทั้งหมดทั้ง100ไร่เลยฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่เป็นทุเรียนทั้ง100ไร่ครับเราตอนนั้นคุณพ่อก็สามารถทำเงินทำเศรษฐกิจทำทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มันจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเกษตรสมัยก่อนที่ว่าทำในรูปแบบของธุรกิจเชิงเดี่ยวครับซึ่งมันก็มีทั้งกำไรมีทั้งขาดทุนมีทั้งได้

0: ลและไม่ได้ผลแต่ความยั่งยืนของคำว่าสวนป่าสวนผสมอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยกลับกลายมาว่าคุณพ่อเขามีนโยบายในการใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าการเอาสวนทุเรียนเนี่ยที่มันมีระยะห่างของต้นทุเรียนนะครับแล้วก็เอาต้นกล้าไม้ป่ามาปลูกแซมระหว่างตรงกลางพอต้นไม้กล้าเนี่ยต้นไม้ป่าต้นไม้เศรษฐกิจเนี่ยประมาณ20ปีพอ20ปีขึ้นไปแล้วครับณตอนนี้ปัจจุบันที่สวนอ่ะตัวของสวนป่าที่เป็นนิยามเข้าสวนป่าประมาณ20ปีซึ่งมันก็มีเรื่องราวของชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาว่าเป็นสวนป่าเลี้ยงเหลา
1: ครับ
0: ก็พอจังหวะที่ต้นไม้มันโตครอบงำตัวต้นทุเรียนนะครับผลผลิตของทุเรียนก็ลดน้อยถอยลงซึ่งเราก็จะมีการเอาพืชชนิดอื่นที่อยู่ใต้ต้นไม้ใต้ร่มไม้เนี่ยมาปลูกแซมเพื่อทำเป็นรายได้ทดแทนจากตัวทุเรียนซึ่งก็จะมีทั้งส้มเฉาก๊วยมีทั้งกาแฟมีทั้งโกโก้
1: คร
0: ับ แล้วก็เป็นผักพื้นล่างทั้งหมดก็คือพวกผักกูดใบหลงใบเหลียงอะไรที่เป็นพืชรายวันทั้งหมดประมาณนี้ฮะ
1: อืมครับแล้วช่วงนี้เนี่ยเห็นว่าต้องชูเรื่องของทุเรียนก่อนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูทุเรียนนะครับทุเรียนของสวนป่าเล้งเหลาเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงฮะ
0: ถ้าเราพูดถึงเรื่องทุเรียนนะครับณปัจจุบันที่เล้งต้องออกมาทำเรื่องทุเรียนเรื่องนี้ฮะเราไม่ได้อยากมาหาจริงๆการขายทุเรียนนะครับเรามันขายไม่จบเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ขายที่ใดๆที่เก่งมากๆเนี่ยครับเรามาหาทางรอดของทุเรียนโดยการที่ให้ลูกค้าครับมาเที่ยวที่สวนมาเสพบรรยากาศแล้วก็มาทานทุเรียนสดๆจากต้นเลยซึ่งณตอนนี้เราก็เป็นฤดูกาลเป็นซีซั่นของทุเรียนและเดี๋ยวเราก็จะวนไปถึงปลายปีซึ่งเป็นซีซั่นของส้มเฉาก๊วยแล้วก็กาแฟด้วยฮะแต่ว่าณปัจจุบันเราพูดถึงทุเรียนก่อนณปัจจุบันเราก็เลยหาทางรอดของทุเรียนครับโดยการมากำหนดราคาเองสวนทุเรียนทั้งหมดครับเราไม่ได้พาดพิงถึงสวนทุเรียนใดๆที่ผ่านมานะฮะเราพาดพิงแค่อดีตของสวนเล้งเหลาที่เคยทำสวนทุเรียนมาก่อนเมื่อตอนที่เป็นสมัยคุณพ่อก็คือว่าเราสามารถกำหนดต้นทุนการผลิตได้แต่เราไม่สามารถกำหนดต้นราคาการขายของผลิตภัณฑ์อันนี้ได้ซึ่งมันเท่ากับว่าเมื่ออดีตที่สวนเคยขายของได้ปีนึงไม่ต่ำกว่า200ถึง300ตันแน่ๆครับในรูปแบบของทุเรียนแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันพอมันลดน้อยถอยลงอย่างเงี้ยฮะมันก็จะกลับกลายเป็นว่าเรื่องราวของการกำหนดราคาขายเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากกับเกษตรกร
1: อืมครับแล้วในสวนเราเนี่ยปลูกทุเรียนสายพันธุ์อะไรบ้างครับ
0: หลักๆก็จะเป็นหมอนทองครับ
1: ครับอ๋อแล้วเรามีการดูแลสวนแบบพิถีพิถันกว่าที่อื่นยังไงฮะ
0: ก็คำว่าบูรณาการในสาขาสวนป่าครับก็คือการที่ให้ธรรมชาติมันอิงอาศัยด้วยตัวของมันเองเราเมื่อก่อนถ้าสมมติเราพูดถึงสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวเนี่ยเราใช้เคมีอย่างน้อย 200% ภายในสวน
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนะครับพอระยะเวลามันผ่านไปแล้วเรื่องหลายๆอย่างเรื่องเวลาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเราลดจาก 200% มาเหลือ 100%ซึ่งแล้วจาก 100% ก็มาเหลือ50แล้วก็มาเหลือ0คือเราก็ไม่ได้หักเด็บครับเราก็ค่อยๆทยอยลดมาเรื่อยๆซึ่งผลตอบแทนกับคุณค่ามันก็ต่างกันนะครับก็คือเรื่องราวของตัวค่าเคมีพันที่เราต้องเสียไปเนี่ยผลผลิตมันก็ลดน้อยถอยลงอยู่แล้วฮะแต่ว่าสรุปก็คือเราสามารถขายของในราคาที่เรากำหนดได้และไม่มีต้นทุนที่เราต้องไปจ่าย
1: อืม
0: ใช่คร
1: ับครับแล้วผลผลิตของทุเรียนในปีนี้ครับเป็นยังไงครับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวดีไหมครับ
0: ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าพูดได้หรือเปล่าว่าสวนทุเรียนภาคใต้เราเหมือนกับว่ามันถูกเบื้องบนเขากำหนดไว้อยู่ว่าสวนทุเรียนภาคใต้เนี่ยยังไงก็ไม่พ้นคำว่าสวนทุเรียนภาคใต้คือถ้าสมมติมันเป็นสวนทุเรียนภาคตะวันออกหรือเป็นสวนทุเรียนที่อื่นนะมันจะดูสวยหรูมากเลยแต่พอมาเป็นสวนทุเรียนภาคใต้คือมันไม่สามารถแมสในตลาดกลุ่มผู้ทานแบบนิยมสากลได้ครับที่หนึ่งของแม่ลองนึกภาพกว้างๆนะครับคำว่าสวนทุเรียนเนี่ยคือทำไมเนื้อทุเรียนชุมพรมันไม่แห้งล่ะทำไมไม่กรอบแล้วไม่หวานมันหลายๆอย่างที่เพราะว่าเรื่องด้วยตลาดของทุเรียนชุมพรนะครับซึ่งที่มันออกมาเนี่ยมันชนหน้าฝนมันชนฤดูฝนซึ่งเราอยากนำเสนอลูกค้าว่านี่แหละคืออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งคุณต้องมากินที่สวนภาคใต้เท่านั้นเพราะว่าคุณจะได้เห็นเรื่องราวของสวนจริงๆเรื่องราวการผลิตจริงๆแล้วก็เรื่องราวของทุเรียนที่เป็นซีซันนิ่งนี้จริงๆอย่างเงี้ยฮะ
1: อืมครับทีนี้เนี่ยทราบข่าวว่าตอนนี้เรากำลังจัดบุฟเฟ่ทุเรียนกันอยู่นะครับ อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้จัดกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนแบบนี้ครับ
0: คำว่าบุฟเฟ่ทุเรียนเหมือนของที่สวนอ่ะจริงๆผมก็นิยามสั้นๆเลยครับผมอยากเปิดสวนให้คน

0: ที่ยวและให้คนรู้จักแต่ผมแค่ดึงดูดคำว่าบุฟเฟ่ครับผมไม่เคยจำกัดเวลาของนักท่องเที่ยวว่านักท่องเที่ยวจะต้องมาทานภายในระยะ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงวันนึงผมรับได้30ท่าน30ท่านนี้สามารถเอนจอยได้ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย3โมงเย็นเพื่อที่จะเสพบรรยากาศทั้งหมดที่อยากทานผลไม้ทุเรียนเงาะมังคุดลองกองอะไรในสวนที่มีณวันนั้นผมจัดเสิร์ฟให้ได้หมดเลยแล้วก็เป็นอาหารแปรรูปก็คือเป็นข้าวเหนียวนักกะทิทุเรียนตัวของทุเรียนกวนแล้วก็ไอติมทุเรียนแล้วก็เป็นผักพื้นเมืองครับผักพื้นเมืองของที่สวนก็คือเป็นยำผักกูดเป็นเมี่ยงคำใบชะพูแล้วก็เป็นอาหารฟิวชั่นอาหารคาวก็คือพวกแกงส้มทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมแค่ต้องการแค่ให้คนรับรู้ครับว่าชุมพรมีตัวนี้อยู่นะซึ่งคือจริงๆผมจุดประสงค์เป้าหมายทาร์เก็ตผมครับก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะต้องเป็นคนชุมพรที่จะเข้าใจเรื่องราวอย่างนี้ 100% เพราะผมอธิบายเรื่องราวเนี้ยครับมันก็เหมือนผมขายมะพร้าวเข้าสวนเพราะทุกที่ก็มีสวนทุเรียนหมดแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าคนชุมพรให้ผลตอบรับดีมากเพราะว่าทุกคนไม่เคยเปิดสวนทุเรียนให้กับเพื่อนได้ไปเที่ยวครับที่หนูว่าสวนทุเรียนทุกแปลงณปัจจุบันเนี่ยจะเข้าไปทีนึงเจ้าของยังไม่กล้าเข้าไปเลยครับก็ ต้องมีการทำเกษตรเชิงเดี่ยวนะซึ่งในนี้เราก็เลยอยากเปิดว่าที่เนี่ยมันคือโอโซนบริสุทธิ์แล้วมันคือสถานที่ที่มันบริสุทธิ์มากๆคุณสามารถมาเสพบรรยากาศคุณสามารถมาเสพความรู้เสพความอร่อยจากที่เราตั้งใจจะมอบให้จริงๆครับช่วงนี้
1: ครับแล้วบรรยากาศของสวนเราเนี่ยนะครับเหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนมากที่สุดครับ
0: ก็ณตอนนี้ที่เอาง่ายๆเลยนะครับที่ผมตอบได้ไวที่สุดคือถ้าอยู่ข้างนอกถ้าอยู่ในบรรยากาศข้างนอกครับ
1: ครับ
0: องศาอยู่ประมาณสัก35-40องศา
1: อือ
0: แต่ถ้าสมมติเข้าไปในสวนของผมลด5องศาแน่
1: ๆว้าวเย็นลง
0: ใช่ฮะ
1: ครับก็
0: ด้วยเรื่องของโอโซนด้วยเรื่องของบรรยากาศด้วยเรื่องของความที่มันเป็น อากาศที่มันบริสุทธิ์นะฮะ
1: ครับ
0: มันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและดึงดูดลูกค้าได้ค่อนข้างมากเลยณตอนนี้
1: ก็คือหมายความว่าทุกกลุ่มที่สนใจเนี่ยมาได้เลยหมดเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วว่าถ้าหากมาเที่ยวสวนป่าเล้งเหล่าเนี่ยควรใช้เวลาเที่ยวประมาณกี่ชั่วโมงดีครับ
0: ก็ผมตั้งเวลาให้ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย3โมงคือเป็นช่วงเวลาที่กำลังเหมาะสมในการเที่ยวที่สุดคือช่วงเช้าครับจะเที่ยวก็ได้แต่ว่าผมจะต้องเตรียมตัวจะต้องเซตอัพโต๊ะเซตอัพของหลายๆอย่างประมาณบ่าย3เนี่ยกำลังสวยที่สุดแล้ว
1: ประมาณบ่าย3นะครับครับแล้วก็ถ้ามีนักท่องเที่ยวก็สนใจเนี่ยอยากจะฝากอะไรไปถึงคนที่กำลังจะตัดสินใจมาเที่ยวบ้าง
0: คือผมก็พูดกันในรูปแบบของผมเป็นเจเนเรชันที่3ในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: คนซื้อที่ดินก็ยังอยู่ซึ่งเป็นคนปู่ผมคนสร้างก็ยังอยู่ซึ่งเป็นคุณพ่อผมแล้วก็คนพัฒนาก็คือผมซึ่งเป็นเจเนเรชันที่3ซึ่งผมก็จะบอกกลุ่มลูกค้าของผมนะครับอาจจะไม่ใช่วัยผมก็ได้อาจจะเป็นวัยคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่เขารักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ผมก็เลยจะบอกว่าเรื่องราวพวกนี้ครับมันผมอยากสื่อสารว่าชุมพรมันยังมีที่สถานที่ตรงนี้อยู่นะแล้วก็เป็นสถานที่ที่สามารถมาพักกายพักใจได้ครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆอย่างที่ผมกำลังทำอ่ะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆมันเป็นโอกาสที่ผมกำลังจะเติบโตไปในทิศทางที่ดีมากๆซึ่งผมจะพัฒนาชุมพรไปผมก็ต้องพูดว่าผมจะพัฒนาคำว่าชุมพรนะครับไปให้มันเป็นเหมือนตอนนี้ชุมพรเป็นเมืองรองแต่ผมจะทำสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นเมืองหลักให้ได
1: ้เยี่ยมเลยนะครับแล้วในอนาคตเลยครับมีแผนที่จะพัฒนากิจกรรมใหม่ๆอะไรตามมาอีกบ้างไหมครับ
0: มีเยอะเลยฮะณตอนนี้ก็คือผมกำลังจะพัฒนาตัวของกาแฟโรบัสต้าจากนิยามคำขวัญทั่วประเทศไทยมีชุมพรแค่ที่เดียวซึ่งที่เป็นคำขวัญว่าชมไร่กาแฟแล้วชุมพรนะครับเป็นจังหวัดเดียวที่ทำกาแฟได้ดีที่สุดแต่มันไม่มีใครนำเสนอเรื่องราวของกาแฟโรบัสต้าไปถึงกลุ่มสเปเชียลได้เลยมันจะเป็นกลุ่มของกาแฟในร้านสะดวกซื้อทั่วไปซึ่งมันเหมือนกับถูกสาปไว้ครับว่าโรบัสต้าไม่สามารถทานดิบได้ไม่สามารถทานแบบดริปได้ไม่สามารถทานเป็นกาแฟพิเศษได้ผมเองมีหน้าที่มาเล่าเรื่องว่ากาแฟโรบัสต้าพิเศษคืออะไรซึ่งตอนนี้พวกผมก็กำลังรวมกลุ่มกันทำอยู่ซึ่งมันจะเป็นกลุ่มของพี่แขกของกาแฟในกลุ่มผมทั้งหมดกาแฟพุ่มมากาแฟลุงไข่กาแฟไฟโรบัสต้ากาแฟหญิงสากาแฟนินเขียวอย่างเงี้ยครับที่อยู่ในพาร์ทเนอร์เราทั้งหมดอย่างเงี้ยเราพยายามดันผลักดันเรื่องกาแฟเพราะว่าณตอนนี้ครับ คนอดข้าวได้แต่คนอดกาแฟไม่ได
1: ้ถูกต้องผมเป็นคนหนึ่งเหมือนกัน
0: แล้วเรากลับกลายเป็นว่าแล้วกาแฟหลังบ้านเราก็มีครับกาแฟหลังบ้านกาแฟ

0: ที่คุณปู่คุณย่าปลูกมากาแฟที่แบบเราคุ้นเคยกันมาตลอดนะครับแต่มันเป็นกาแฟที่เราถูกสาบว่ามันกินไม่ได้นะของผมอะกาแฟสมัยใหม่คือผมมีวิธีการก็คือ fermentation เอายีสต์ธรรมชาติผมใช้ส้มโชกุนมาหมักกับกาแฟจริงๆแล้วก็ผมมีการบ่มสารในการแพ็คสารไว้ตลอด1ปีกว่าที่ผมจะเอามาใช้ฉะนั้นลักษณะโดดเด่นของกาแฟผมจะผ่านเวทีการประกวดโดยกรรมการกลางทั้งหมด
1: ครับ
0: ใช่ครับซึ่งผมก็อยากนำเสนอให้กับลูกค้าอันนี้คือเฟสที่1ส่วนเฟสที่2ผมกำลังจะทำเป็นที่พักซึ่งผมก็ยังไม่ได้ขายหรือโปรโมทที่ไหนเลยนะตอนนี้ครับเพราะว่าผมจะเก็บไว้ว่าที่พักของผมน่าจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครทำแน่นอน
1: ครับ
0: ใช่ครับรูปแบบใหม่เลยแบบรูปแบบที่แบบลูกค้าทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็สามารถที่จะพักผ่อนได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วย
1: ครับก็โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นรายการที่ออกอากาศไปทั่วภาคใต้นะครับหลายๆคนเริ่มสนใจนะครับอยากจะมาเที่ยวชมสวนเล้งเหลานะครับอยากจะให้น้องเล้งได้บอกช่องทางการติดต่อสำรองหรือว่าสถานที่อยู่ที่ไหนยังไงครับ
0: ได้เลยครับก็คือถ้าผ่านเบอร์โทรครับ080-522-0004โอเคอีกทีนะครับ 080-522-0004 ครับเบอร์น้องเล้งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ฮะสามารถทักเข้ามาได้เลยสวนป่าเล้งเหลาไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok LINE ทุกอย่างนะครับจะขึ้นในชื่อนี้ทั้งหมดเป็น Official สวนป่าเล้งเหลาโคเวอร์ทั้งหมดเลยฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็สวนที่อยู่อำเภอท่าแซะครับ
1: ครับ
0: อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรอยู่ตำบลท่าแซะด้วยก็คือเลยสหถ้าสมมติว่าเป็นชุมพรอยู่แล้วครับก็คือสหกรณ์นิคมท่าแซะที่เป็นลานปาล์มน้ำมันเก่าเลยไปจากตรงนั้นนิดนึงก็คือสหกรณ์นิคมท่าแซะซอย2
1: โอ้จากแยกท่าแซะเข้าไปนะครับ
0: ถ้าจากแยกท่าแซะก็คือจากริมถนนแม่เกษมประมาณ10นาทีครับ
1: ครับนะครับในช่วงท้ายแล้วนะครับทีนี้อยากให้น้องเล้งเนี่ยนะครับนี่คือเวลาคนที่มาที่นี่เนี่ยรู้สนใจจะมาเนี่ยนะครับอยากให้ผู้มาเยือนเนี่ยจดจำสวนป่าเล้งเหลาในภาพลักษณ์แบบไหนครับ
0: คือณปัจจุบันนะครับเราไม่รู้เลยว่าเราผูกขาดกับคำว่าเกษตรกรรมหรือเกษตรกรกับอะไรอยู่เหมือนเราเดินบนเส้นได้ครับอยู่ๆเราเป็นเกษตรกรนะฮะแต่เราไม่สามารถเป็นผู้กำหนดราคาได้ถึงทีเนี้ยผมเห็นตั้งแต่เจเนเรชันไหนตอนไหนแล้วครับที่เขาต้องคือเขาเรียกอะไรครับเขาต้องยอมรับและจำนนกับเรื่องของราคาที่เขาไม่สามารถตั้งเองได้แต่เขาเป็นคนผลิตนะครับเขาเป็นต้นทุนนะครับแต่เขาไม่สามารถตั้งราคาได้สุดท้ายมันเหมือนกับจะไปวนลูปหนึ่งซึ่งเป็นวงจรหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่อยากเห็นเกษตรกรต้องพึ่งธกส.อีกแล้วคือเราอยากเห็นเกษตรกรไปอยู่โชว์รูมรถไปอยู่ร้านทองไปอยู่สถานที่ที่เขาทำงานมาทั้งปีแล้วเขาได้พักผ่อนนะครับผมหมายถึงภาพเดิมๆแบบนี้มาทั้งชีวิตณปัจจุบันผมเพิ่งอายุ24ผมก็ยังเห็นสภาพที่ผมเป็นอยู่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากระบบเดิมๆของเกษตรเชิงเดี่ยวมาก่อนผมก็มองว่าอยากให้ทุกคนนะครับมองมุมมองว่าอย่างน้อยเราทำอะไรหลายๆอย่างเราทำผสมผสานหลายๆอย่างอย่างน้อยถ้าวันใดวันหนึ่งมันดันพลิกล็อกมาอย่างหนึ่งเท่ากับว่าเราเสมอตัวแต่ถ้าอีก4อย่างมันดันมาพลิกล็อกเหมือนที่ผมกำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้ผมมีพื้นที่แค่ร้อยไร่นะครับแต่ผมสามารถขายการท่องเที่ยวได้ผมสามารถขายกาแฟได้ผมสามารถขายทุเรียนได้ผมสามารถขายส้มโชกุนได้ผมสามารถขายต้นกล้าไม้ได
1: ้ครับ
0: ทุกอย่างผมเท่ากับว่าตอนนี้ผมได้5เด้งแล้วผมได้5เท่าจากพื้นที่เดียวและยังไม่รวมอีกหลายๆอย่างที่ถ้าสมมติผมมีกำลังทุนผมมีกำลังแรงผมมีกำลังคนที่จะพัฒนานะครับตอนนี้อีกยาวไกลแน่ๆครับเหมือนตอนนี้ผมกำลังทำผลิตภัณฑ์ยาดมหอมป่าก็คือเอาผลิตภัณฑ์ในป่าออกมาทำให้ลูกค้าครับเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวลเน็ตเพราะตอนนี้เทรนเวลเน็ตมันกำลังมาแรงมากที่สวนเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมวิ่งเทรลมีกิจกรรมไอบาร์สคือทุกอย่างมันคือสุขภาพครับณตอนนี้เรารู้ว่าคนกรุงหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างหนักอยากจะพักผ่อนให้เยอะที่สุดฉะนั้นการพักผ่อนการใช้เวลากับตัวเองการใช้ชีวิตกับตัวเองผมว่ามันมีคุณค่าณปัจจุบันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราไม่สามารถกำหนดอะไรกับชีวิตได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเองบ้านเมืองภัยพิบัติสงครามจากที่เราไม่เคยคิดก็เกิดคือเมื่อก่อนนะครับในมุมมองเราอย่างเงี้ยเรามองว่าการที่โลกมันจะเปลี่ยนไปแต่ละเวลาครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานมากแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแค่ข้ามวันข้ามคืนข้ามชั่วโมงจากวันนี้ครับน้ำมัน

0: 30 บาทพรุ่งนี้ก็เป็น35และอีกวันนึงโดดไป42ซ
1: ึ่
0: งเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยทั้งที่เรายังมีเงินเท่าเดิมเรายังมีของเท่าเดิมเรายังมีภาระเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็เลยมองว่าผมเองในมุมมองของผู้ผลิต

0: ากเลยครับก็ช่วงท้ายแล้วนะครับเวลาใกล้จะหมดนะครับอยากจะให้น้องเลี้ยงได้เชิญชวนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับมาเที่ยวที่สวนบ้างครับ
1: ได้เลยครับก็ไว้มีโอกาสครับผมใช้คำว่าไว้มีโอกาสถ้าได้หลงมาเจอกันจะทำให้ติดใจแน่ๆครับผมจะเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติของที่สวนจะนำเสนอของที่สวนให้กับพี่ๆน้องๆนั้นนะคุณลุงคุณป้าคุณอาทุกคนครับผมยินดีต้อนรับหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องมองเรื่องเงินเป็นหลักนะครับผมเป็นคนชุมพรคนหนึ่งที่เราอยู่ในยุคที่ผ่านพ้นเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วแต่ว่าผมมองว่าแค่ให้หลงมาเจอกันแล้วมาเที่ยวกันผมแฮปปี้มากๆครับแค่ให้ได้มาเที่ยวกันที่สวน
0: ครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่คือความคิดของน้องนภัทรธรรมมาพิวัฒน์นะครับหรือว่าน้องเล้งนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของสวนป่าเล้งเหล่านะครับที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ยฟังแล้วอยากจะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยทีเดียวนะครับในโอกาสนี้นะครับต้องขอบคุณน้องเล้งมากนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยในช่วงของเอ็มคอร์เซลทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ได้ครับสวัสดีครับ

0: ในช่วงนี้ค่ะก็จะไปคุยกันนะคะกับคุณบุญยิสาบัวเกิดค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่2นะคะประธานป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรรวมไปถึงนะคะคุณนพรัตน์สำริดนะคะรองประธานกรรมการป่าชุมชนด้วยอยู่ในสายทั้ง2ท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะก็ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้ยังไม่มีโอกาสมาพูดคุยกันที่ห้องส่งไม่เป็นไรนะคะสัมภาษณ์พูดคุยกันทางโทรศัพท์ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวต้องให้ทางผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่สองหรือคุณบุญยิสาบัวเกิดเนี่ยได้ให้รายละเอียดกันสักนิดนึงนะคะได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของป่าชุมชนซึ่งอยู่ที่บ้านห้วยใหญ่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะนะคะว่าที่มาที่ไปของป่าชุมชนตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรอะค่ะ
3: ครับเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงความเป็นมาของป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่นะคร
0: ับ ก็ให้คุณนพรัตน์สำริดได้ให้ข้อมูลก่อนนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะโอเคใช่เลยค่ะ
3: ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่นะครับเป็นป่าดิบชื้นมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มากอยู่ทางด้านเหนือสุดของจังหวัดชุมพรก็คือต่อกับเขตอบต.โขชัยราชนะครับของอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ
0: ์ค่ะ
3: ครับมีเนื้อที่ป่ารวมทั้งหมดก็303ไร่ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากครับและเป็นป่าที่หลงเหลือจากอายุใต้ฝุ่นเกเมื่อประมาณปี2500เมื่อปี2532ครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ครับทีนี้ก็ทางชุมชนขนาดนั้นก็โดยท่านอดีตกำนันสุพจน์เก็บเกียรติไว้ซึ่งได้เข้ามาเสนอจัดทำโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้เพราะว่าเห็นแล้วว่าป่าของตำบลสองพี่น้องหมู่ที่สองเนี่ยก็เหลืออยู่เท่านี้แล้วก็จำเป็นต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้ว
0: ค่ะก็เหลือไม่เยอะค่ะ
3: ครับก็หลังจากประสานงานกันแล้วท่านกำนันสุพจน์ก็ได้ยื่นขอจัดทำโครงการป่าชุมชนเมื่อปี2550
0: ค่ะ
3: แล้วก็กรมป่าไม้ก็อนุมัติโครงการป่าชุมชนเมื่อวันที่2มกราคม2551ครับซึ่งในส่วนนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการป่าชุมชนก็ร่วมกันบริหารจัดการโดยการวางแผนการเขียนข้อกำหนดอะไรต่างๆนะครับก็ดูแลกันจากรุ่นสู่รุ่นจากท่านอดีตกำนันสุพจน์มาถึงอดีตผู้ใหญ่นิรัตน์ดำคำแล้วก็ปัจจุบันก็มาถึงท่านผู้ใหญ่บุญทิศาบัวเกิดครับ
0: ค่ะโอ้เรียกได้ว่าระยะเวลาเนี่ยก็เกือบ20ปีนะคะตัวกลมๆ ก็ประมาณ20ปีในการอนุรักษ์ป่าชุมชนผืนนี้นะคะแล้วก็ดูแลกันจากรุ่นสู่รุ่นเลยแล้วทีนี้เนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่ะคะเขาให้ความสำคัญกันอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะถึงได้มีการอนุรักษ์ผืนป่าตรงนี้ซึ่งเนื้อที่เมื่อสักครู่บอกว่าประมาณกี่ไร่นะคะ
3: 303ไร่ครับ
0: 303ไร่นะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะก็ยังเป็นผืนป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ผืนหนึ่งของอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะแล้วคนในพื้นที่ล่ะคะได้มีส่วนร่วมอะไรยังไงกันบ้างคะ
3: ครับเดี๋ยวทางผู้ใหญ่คุณยิสา
1: ภาคีเครือข่ายค่ะป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่จะมีคณะกรรมการผู้ดูแลแล้วก็ดำเนินการมีภาคีเครือข่ายคือตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องสมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรแล้วก็คณะกรรมการขับเคลื่อนรวมทั้งราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงหลายหลายฝ่ายได้ช่วยกันดำเนินการในการปกป้องป่าผืนนี้ไว้โดยมีการพัฒนามีการวางแผนการดูแลแนวกันไฟจัดการลาดตระเวนดูแนวเขตแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็มีรายได้จากในส่วนหนึ่งที่ชุมชนได้รับจากพื้นที่ป่าก็มีผลผลิตในป่าชุมชนซึ่งทำให้ชุมชนเกิดการรักแล้วก็ร่วมกันพัฒนาผืนป่าแห่งนี้ไว
0: ้
1: เพราะว่าเป็นรายได้หลักๆจากในพื้นที่ป่าก็จะมีพวก

0: ้นเหลียงค่ะฝักเหลียงใช่ฝักเหลียงนี่สามารถเก็บเมล็ดตั้งแต่เป็นฝักแห้งแล้วก็มาเปลรูปเป็นเมล็ดแล้วก็สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนแล้วก็จำหน่ายในท้องตลาดเพ
1: ื
0: ่อให้เป็นรายได้กับชุมชนอีกตัวหนึ่งที่ว่าเป็นการมีรายได้จากป่าก็จะเป็นตัวของน้ำผึ้งป่าค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ค่ะธรรมชาติ
0: น้ำผึ้งป่าก็จะมีชาวบ้านขึ้นไปเก็บผลผลิตไปจับแล้วก็นำมากรองมาใส่ขวดแล้วก็จำหน่ายที่ขวดนึงประมาณ400-500 บาทนอกเหนือจากกินใช้ในครัวเรือนแล้วก็ยังแบ่งขายพอให้ได้เป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนได้
1: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าใช้พื้นที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นกันแบบไหนยังไงบ้างคะในแต่ละปีคะท่านผู้ใหญ่คะ
0: ปลูกค่ะเราก็จะปลูกต้นไม้เสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเหลียงต้นสะต
1: อ
0: ขนุนแล้วก็ไม้เนื้อแขนต่างๆที่เราเอาขึ้นไปปลูกเพิ่มเติมเพ
1: ื่
0: อเสริมให้กับพื้นที่ป่าให้มีฟาร์มอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ที่มันเป็นธรรมชาติที่ว่าทำให้เกิดฟาร์มร่มเย็นแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำเราจะมีไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ไม้ผ่าไผ่เกลียบไผ่คลายดำอยู่เต็มในพื้นที่นะคะทำให้อากาศนั้นมีฟาร์มสดชื่นมากเมื่อเข้าไปในสัมผัสในพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี
1: ้
0: แล้วก็หน่อไม้นั้นก็สามารถนำมาประกอบอาหารแล้วก็ทำเป็นใช้ในการจักสารนะคะเพ
1: ื่
0: อเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนคนที่ต้องการข้อมูลต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็ยังมีกลอยนะคะในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นซึ่งเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์เป็นภูมิปัญญาของพื้นถิ่นของคนชุมชนบ้านห้วยใหญ่กลอยนี่สามารถนำมาแปรรูปมาทำเป็นข้าวเหนียวกลอยมาเป็นอาหารให้กับชุมชนแล้วก็จำหน่ายในท้องตลาดได้ด้วยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือยังมีหยวกกล้วยป่านะคะซ
1: ึ่
0: งฤดูแล้งที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนได้ต้นกล้วยจากป่าชุมชนเนี่ยมาช่วยให้การเลี้ยงสุกรแล้วก็เลี้ยงโคในพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายนะคะเพราะว่าหญ้ามันจะแห้งแล้งเราก็จะได้ต้นกล้วยเนี่ยค่ะมาหั่นมาทำผสมอาหารให้กับโคเลี้ยงแล้วก็สุกรในพ
1: ื้
0: นที่เพื่อลดรายจ่ายในการผลิตนะคะต้นทุน
1: ดีมากเลย
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นก็มีส่วนใช่ค่ะทำให้ทุกคนในชุมชนเกิดการรักป่านะเพราะเราได้ผลประโยชน์จากป่าชุมชน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วมีเส้นทางเดินเท้าเดินชมธรรมชาติในป่าชุมชนได้สดชื่นสวยงามมากเลยค่ะ
1: เส้นทางเดินป่าเนี่ยตอนนี้ก็ทราบมาว่าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยโอ้ถามนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้สำคัญเห็นบอกว่าต้นขนาดใหญ่มากขนาด10คนโอบเลยมันคือต้นอะไรคะที่อยู่ในพื้นที่
0: อ๋อค่ะเป็นต้นตะเคียน3พรค่ะ
1: ค่ะต้นตะเคียน3พรเหรอคะ
0: ใช่ค่ะต้นตะเคียน3พรได้ขึ้นทะเบียนเป็นรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปีพ.ศ.2561ค่ะ
1: ค่ะโอ้ก็ขึ้นทะเบียนเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะสำหรับรุกขมรดกของแผ่นดินเลยนะคะสำหรับป่าผืนนี้ก็คือต้นตะเคียน3พรยักษ์นะคะเห็นจากในรูปแล้วคือมันใหญ่มากๆเลยนะคะ
0: ใหญ่อายุไม่ต่ำกว่า100-200ปีเลยค่ะ
1: โอ้ค่ะก็เป็นการอนุรักษ์กันที่เข้มแข็งมากๆต้องชื่นชมนะคะคนในพื้นที่แล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วการส่งผืนป่าตรงนี้ไปประกวดเนี่ยต้องแบบส่งรายละเอียดข้อมูลแบบไหนเพราะว่ามันต้องมีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ท่านรองประธานเป็นคนดำเนินการชี้แจงให้ทราบค่ะ
1: ค่ะ
0: เรียนเชิญคุณพงษ
2: ์ครับผมขั้นตอนในการส่งป่าชุมชนเข้าประกวดนะครับก็จะได้มีประกาศจากกรมป่าไม้ให้โครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนให้ป่าชุมชนทั่วประเทศส่งประกวดโครงการป่าชุมชนนะครับก็ระดับภาคเริ่มจากระดับภาค ภาคใต้แล้วก็ถ้าผ่านระดับภาคแล้วก็จะเข้าสู่ระดับประเทศก็โดยเริ่มจากการคัดเลือกจากศูนย์ป่าไม้จังหวัดชุมพรนะครับว่าจะเลือกป่าแปลงไหนส่งเข้าประกวดเมื่อศูนย์ป่าไม้จังหวัดชุมพรได้คัดเลือกแล้วก็ส่งรายชื่อไปให้สำนัก11สุราษฎร์ธานีซึ่งดูแลรับผิดชอบทั้งหมดก็3จังหวัดเพื่อพิจารณาก็สรุปแล้วป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ของเราได้รับการพิจารณาจากสำนัก11สุราษฎร์ธานีเข้าส่งระดับภาคนะครับหลังจากนั้นก็มีการตัดสินของคณะกรรมการระดับภาคก็เมื่อวันที่15ครับที่ผ่านมาเนี่ยครับพิจารณาว่าหมู่บ้านไหนที่ว่าจะได้รับการคัดเลือกอย่างไรปรากฏว่าป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ของเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นรับชนะเลิศอันดับที่1ของภาคใต้ครับ
1: ค่ะนะคะก็ต้องยินดีด้วยนะคะแล้วก็มีการอนุรักษ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟัง20กว่าปีจริงๆนะคะต้องอาจจะบอกว่าทำมามากกว่านั้นแหละนะคะแต่ว่าที่เริ่มดำเนินการกันเนี่ยประมาณปี50-51ใช่ไหมคะแล้วก็ทำต่อเนื่อง
2: เราเริ่มดูแลมาก่อนหน้านั้นแล้วครับก
1: ่
2: อนที
1: ่
2: กรมป่าไม้จะประกาศให้ทำจัดโครงการป่าชุมชนครับ
1: ค่ะนะคะได้ทำต่อเนื่องอนุรักษ์ตั้งเป็นกลุ่มเนี่ยทราบข่าวมาว่าตั้งแต่ปี2542เลยหรอคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็คือหลังพายุเกไป10ปีเพราะว่าพายุเกเนี่ยปี2532แล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยในปี2542ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต่อยอดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่า เห็นว่าจะดำเนินการในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบแนวผจญภัยทำกันแบบไหนยังไงคะตรงนี้ใครจะให้ข้อมูลดีคะ
2: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็ไม่เชิงผจญภัยนะครับคือเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติศึกษาระบบนิเวศคร
1: ับ
2: ในพื้นที่ป่านะครับความหลากหลายของป่าไม้โดยทางป่าชุมชนแล้วมีการจัดทำเส้นทางเดินเท้านะครับเส
1: ้
2: นทางเดินเท้าระยะทางก็ประมาณกิโลกว่าๆเพราะว
1: ่
2: าพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่ลาดชันมากนะครับก็จัดให้นักท่องเที่ยวเดินท่องเที่ยวได้เฉพาะเส้นทางที่ทางป่าชุมชนกำหนดไว
1: ้
2: เพราะว่าเราก็ป้องกันในการที่ว่าถ้าออกนอกเส้นทางก็อาจจะมีการหลงป่า
1: หรือว่า
2: จะทำให้ระบบนิเวศเสียหายนะครับก็เราก็จัดให้ท่องเที่ยวได้ประมาณนั้นนะครับ
1: อืมค่ะแล้วก็จากจุดพื้นที่นะคะจะต้องติดต่ อทางท่านผู้ใหญ่หรือว่าติดต่อทางคุณนพรัตน์แบบไหนอะไรยังไงบ้างสำหรับคนที่สนใจอยากจะขึ้นไปชมสัมผัสพื้นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปดูทะเลหมอกนะคะหรือจะไปตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดให้บริการแบบไหนยังไงคะ
2: ก็ได้ทั้งสองท่านนะครับการขึ้นมาเที่ยวพักผ่อนเที่ยวป่าหรือว่าอีกจุดเนื้อที่เราก็มีจุดลานอเนกประสงค์ที่สามารถจะกางเต็นท์ชมทะเลหมอกได้นะครับโดยทางหมู่บ้านนะครับเราทางป่าชุมชนเนี่ยเราจะมีเต็นท์ให้เช่าบริการอยู
1: ่ครับก็คือมีเป็นลานอเนกประสงค์ที่สามารถเช่าเต็นท์ได้แล้วก็มีจุดเดินป่าใช่ไหมคะแล้วมีกิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมกันอนุรักษ์ไหมคะอย่างเช่นการปลูกป่าปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปแบบพักผ่อนหย่อนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรกันแบบไหนยังไงบ้างไหมคะ
0: ค่ะถ้าขึ้นมาบนป่าชุมชนก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาขึ้นมาในช่วงเดือนธันวากับมกรานะคะสำหรับขึ้นมาพักผ่อนมากางเต็นท์เพราะว่ามันจะเป็นช่วงอากาศที่เย็นนะคะทำให้เหมาะกับการมาทำเป็นแคมเปญปิ้งย่างอะไรประมาณนี้แล้วก็กางเต็นท์พักค้างการขึ้นมากางเต็นท์เนี่ยเราจะไม่มีการจัดเก็บเป็นค่าบริการมีแต่ค่าบำรุงค่ะค่าบำรุงเหมือนเอาเต็นท์มากางเนี่ยเขาก็อาจจะช่วยค่าบำรุงสักหลังละ50บาทอะไรแบบอันนี้ค่ะเพราะเป็นการขับเคลื่อนโดยการให้ทีมงานเนี่ยได้ทำความสะอาดเต็นท์บ้างทำความสะอาดพื้นที่บ้างอะไรประมาณนั้นค่ะแล
1: ้
0: วก็มีรถบริการให้ถ้าสมมติว่า
1: ค่ะ
0: กรณีรถของนักท่องเที่ยวที่อยากจะขึ้นไปชมป่าเนี่ยไม่มีรถโฟร์วินนะคะเราก็จะมีรถของในพื้นที่บริการให้ค่ะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก

0: ได้แต่ถ้าขึ้นมาในช่วงแบบนี้ต้องเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับการศึกษาชมธรรมชาตินะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้มีหลากหลายนานาพันธุ์ชนิดแล้วก็ยังมีพืชสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนก
1: ็
0: จะเป็นคนกรุ๊ปประมาณนี้ค่ะที่จะชอบเข้ามาสัมผัสกับบริเวณพื้นที่ป่า
1: อืมค่ะก็คือติดต่อได้ทั้งสองท่านเลยนะคะทั้งที่ผู้ใหญ
0: ่
1: บุญยิสาก็ได้หรือว่าที่คุณนพรัตน์สำริดก็ได้นะคะซึ่งก็หมายเลขโทรศัพท์ค่ะท่านผู้ใหญ่ให้หมายเลขไหนดีคะ
0: ของท่านผู้ใหญ่เป็น081
1: ค่ะ
0: 9581242ค่ะผู้ใหญ่ปุญยิสาบัวเกิดผู้ใหญ่อ๋อค่ะ
1: ค่ะผู้ใหญ่อ๋อนะคะ
0: แล้วก็ท่านหัวหน้านพรัตน์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านรองนพรัตน
1: ์ค่ะก็คือ0908686526นะคะติดต่อได้ทั้ง2ท่านเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ค่ะในช่วงสุดท้ายค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพราะว่าคือโอ้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปเห็นต้นตะเคียนยักษ์นะคะแล้วก็คือเป็นไฮไลท์เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะมีก็คือจะต้องมีข้อแนะนำก่อนใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวป่าอนุรักษ์ผืนนี้นะคะก็คือจะต้องมีข้อกำหนดใช่ไหมคะว่าจะต้องดำเนินการนะคะตามผู้ที่นำเที่ยวเท่านั้นนะคะแล้วก็การไปลานกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องรักษาความสะอาดความเรียบร้อยกันรูปแบบไหนยังไงมีการตั้งกฎเอาไว้ใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ค่ะมีตั้งกฎไว้แล้วก็จะมีชุดคณะกรรมการป่าชุมชนนะคะแล้วก็เราจะประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอพปรแล้วก็ชรบในพื้นที่เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือในการขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาสัมผัสแล้วก็มาเที่ยวป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ค่ะพวกเราคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ก็จะดูแลทุกท่านที่ขึ้นมาสามารถโทรมาติดต่อสอบถามและวางแผนการเข้ามาเที่ยวพื้นที่ได้ขอนำเรียนว่าพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่นี้คือเหนือสุดแดนใต้นะคะพันไม้หลากหลายสัตว์ป่ามากมายไม้ดึกดำบรรต้นน้ำท่าแซะแวะเที่ยวสะพานหินรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีคณะกรรมการทุกคนทุกท่านณป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ยินดีและพร้อมที่จะต้อนรับที่จะมาเที่ยวค่ะ
1: ค่ะนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณมากๆค่ะ
0: ชุมชนบ้านห้วยใหญ่ดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Pod Radio Go Green
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงรายการแดนดินถิ่นใต้นะครับวันนี้ก็จุใจกันไปในเรื่องราวต่างๆของจังหวัดชุมพรนะครับบอกแล้วว่าฟังแล้วอยากจะมาเที่ยวชุมพรกันเลยทีเดียวนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมป่าเล้งเหลานะครับเป็นสวนป่าที่ธรรมชาติมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนอร่อยๆด้วยนะครับรวมไปถึงใครอยากจะไปเที่ยวป่าห้วยใหญ่นะครับเรื่องราวของป่าชุมชนที่เป็นที่ได้รับรางวัลมาอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเที่ยวกันได้ในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอรายการแดนดินถิ่นใต้ได้ใหม่ในทุกๆวันเสาร์13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของจังหวัดอะไรมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปวนต้ายิงเจ้าหน้าที่อสเสียชีวิตคนร้ายประกบยิงเจ้าหน้าที่อสอับดุลเลาะยามาเสียชีวิตบริเวณ4แยกบ้านต้นมะขามหมู่ที่4ตำบลมะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตำรวจสภ.ยะรังเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่3ปลอกสอบสวนทราบว่าขณะที่อสอับดุลเลาะซึ่งเป็นชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมขี่รถจักรยานยนต์กลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุอส.อับดุลเลาะชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายคนร้ายที่ซุ่มอยู่ได้ยิงใส่อส.อับดุลเลาะก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์พังงาปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมลงกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือยักษ์พายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้เล่นเรือกลับบ้านขอไปค่ะได้เล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายทั้งเรือและคนล่าสุดปภ.พังงาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญ

0: หายเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติการค้นหาเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานรวมทั้งชาวประมงในพื้นที่ที่ร่วมกันนำเรือออกค้นหาในบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงายังได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนเรือยางท้องแบน1ลำและเจ็ตสกี1ลำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายในขณะที่ทุกหน่วยงานจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปพายุ2ลูกเข้าญี่ปุ่นทำดินถล่มเจ็บ3สูญหาย1พายุไต้ฝุ่นเมฆลาและพายุโซนร้อนฮิโกสพัดถล่มหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นในวันนี้จนทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนNHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนสูญหาย1คนหลังเกิดเหตุดินถล่มทะลักเข้าทับถมบ้านพักอาศัยสูง2ชั้นหลังหนึ่งโดยดินโคลนและเศษซากความเสียหายทะลักเข้าเต็มชั้น1ของตัวบ้านที่อยู่ในเมืองฮิราโอะจังหวัดยามากุจิพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันพุธสำนักงานอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นระบุว่าปริมาณน้ำฝนในเมืองยานาอิซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงวัดได้สูงค่าถึง350มิลลิเมตรไปแล้วและจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนในพื้นที่รวมถึงในเมืองโอชิมะในจังหวัดในกรุงโตเกียวและจิโมระจังหวัดชิซูโอกะท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดินถล่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

0: 18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุชานำทัพปชปบุกใจกลางเมืองใช้รถไฟฟ้าตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนชี้ชะตากรุงเทพวันพรุ่งนี้การหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักนายอนุชาบุรุษชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข5ผนึกกำลังร่วมกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อย่างพร้อมเพรียงนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายกรจาติกาวณิชดร.การทีเหลียวไพโรจน์นายสกลทีภริยกุลนายองค์อาจคร้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครวมถึงนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคพร้อมด้วยทีมคนรุ่นใหม่ของพรรคยกขบวนลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงอย่างต่อเนื่องคณะผู้บริหารพรรคเลือกใช้วิธีการเดินทางที่สะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองด้วยการขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสถานีบางนามาลงสถานีพร้อมพงษ์ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากประชาชนที่พบเห็นตลอดเส้นทางก่อนจะเข้าห้างสรรพสินค้า DM Quartier นายอนุชาและคณะได้ใช้โอกาสนี้เดินทางพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองสร้างสีสันในการหาเสียงในห้างสรรพสินค้าอย่างน่าสนใจและร่วมวงรับประทานอาหารกลางวันที่ควอเทียร์ฟู้ดฮอลล์เพื่อเติมพลังก่อนลุยต่อในช่วงบ่ายนายอนุชาได้เลือกรับประทานเมนูโปรดอย่างข้าวหน้าเนื้อพร้อมนั่งพูดคุยอย่างเป็นกันเองจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังเซ็นทรัลเอมบาซีโดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก่อนเดินสายรณรงค์ต่อที่เซ็นทรัลเวิลด์และปิดจบการเดินหาเสียงโค้งสุดท้ายที่สยามพารากอนซึ่งได้รับการกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นนายอนุชากล่าวว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพกาเบอร์5เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกคนอย่างทั่วถึงวันพรุ่งนี้คือการกำหนดอนาคตกรุงเทพอีก4ปีซึ่งพรรคนำเสนอแนวทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริงในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยตนและสกทั้ง50เขตจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบและผลักดันนโยบายเพื่อรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกๆคนก่อนปิดภารกิจช่วงเย็นนายอนุชาทีมงานจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามุ่งหน้าที่ลานพาร์คพารากอนเพื่อประกาศย้ำความมุ่งมั่นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ชาวกรุงเทพจะออกไปใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตในวันพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่พัทยาติดตามรายละเอียดเหตุหนุ่มออสซี่ฆ่าสาว17ยัดกระเป๋าทิ้งศพจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับกลุ่มนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไปทิ้งในป่าหญ้าริมทางรถไฟช่วงซอยเขามะกอกโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะเตรียมหลบหนีกลับประเทศพร้อมแจ้งข้อหาหนักก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังผลัดแรกล่าสุดพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางไปยังสภ.เมืองพัทยาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดีรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มีการรับกลุ่มครบถ้วนพร้อมขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสภ.เมืองพัทยาตั้งแต่รับแจ้งเหตุการลงพื้นที่ตรวจสอบการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและการสืบสวนติดตามจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงก่อนหลังเกิดเหตุพร้อมกันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มอบรางวัลแก่ชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลังสามารถคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้อย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทเสียสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับเปิดต้นชั่วโมงมากับผลงานเพลงจากมินตราอินทิรานะครับว้าวแล้วก็แพรชนาน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มและก็ก้อนหินสิ้นใจจากแคทกราติการครับผม
1: 3เพลงนี้นี่มีแต่เพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะพูดถึงเนี่ยมีเรื่องของน้ำค้างบนหญ้าก้อนหินว้าวนี่ก็ลอยละลอยลมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าฝนกำลังจะมา
0: แต่ผมกำลังจะหลับแล้วไม่ได้ฟังเพลงไป
1: เคลิ้มเพลินอากาศดีไงน้องคิดตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะ
0: ครับใช่แล้ววันนี้น่าจะตกเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ใช่เพราะฉะนั้นใครจะออกไปไหนก็ดูสภาพอากาศด้วยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะส่วนใครซักผ้าก็เก็บผ้าด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะอ่ะอยู่กับเราต่อค่ะชั่วโมงที่3ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะรับสายหน้าใหม่กันนะเผื่อว่าจะมีใครอยากคุยกับเรา2คนนะคะ
0: ครับผมก็โทรมาได้ที่022481366นะครับ022481366ก็
1: ใช่แล้วกวางน้อยรับสายอยู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวระหว่างรอสายนะคะเปิดเพลงนี้ให้ฟังดีกว่านะก่อนที่ฝนจะตกค่ะเดี๋ยวเราพรมน้ำมนต์ให้กันก่อนนะคะอาบน้ำมนต์จากพิมดาค่ะ

0: นี่แหละค่ะถ้าเป็นที่รักไม่ได้จากพี่นิกเซอร์ปี้มีคนขอมาหลังใหม
1: ่
0: จริงๆเขาจะได้หน้าใหม่อยู่แล้วนะแต
1: ่
0: เขาไม่รับสาย
1: ก็เลย
0: นะคะจัดให้เลยนะคะ
1: แต่ตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่นพดลครับผม
2: ครับผม
1: ทำอะไรครับวันนี
2: ้อ๋อกำลังไปเที่ยวครับ
1: ไปเที่ยวไหน
2: ไปเรื่อยเปื่อยตอนนี้กำลังไปเรื่อยเปื่อย
0: ไปเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายไปทางเลยเหรอ
2: ปวดเกษียณแล้วก็ตอนนี้ก็เตะฝุ่นใส่กระสอบส่งนอก
1: หิวเมื่อไหร่ก็แวะตรงนั้นแล้วก็หาอะไรกิน
0: ไปอะใครอะไปคนเดียวหรอ
2: มากับลูกครับ
0: อายุเท่าไหร่ละคะโตหรือยัง
2: โอ้โตแล้วครับ

0: เป็นอะไรครับ
1: คนชื่อเดือนครับ
0: คนชื่อเดือนจากสายันสัญญาใช่ไหมครับ
1: ครับผมครับผม
2: มอไปขายไหมคะ
1: FC 95 FC พี่เป้าทุนายครับ
2: ได้เลยนะคะอู้วันนี้อยากฟังเพลงแบบย้อนยุคเก่าๆหน่อยเนาะ
1: ครับผม
2: นะคะได้เดี๋ยวจัดให้เดินทางปลอดภัยนะคะ
1: ครับ
2: ฝนจะตกหรือยังเนี่ยฝนน่ะ
1: มันไม่ตกฮะได้แต่ร้อนอย่างเดียว
0: เที่ยวให้สนุกนะครับผม
1: ครับผมครับผม
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับ
0: สายันสัญญาคนชื่อเดือนครับ
2: ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
7: ก่อนที่จะเข้าโฆษ

0: นาเมื่อกี้ก็จะมีคนชื่อเดือนของสายันสัญญาที่ขอขึ้นมาแล้วก็มีมนรักดอกคำใต้จากวิไนทิพวรรณ
1: ใช่นะคะก็ได้ฟังเพลงเก่าๆแล้วก็คิดถึงเพลงเก่าๆก็เลยหยิบมาฝากกันนะคะ
0: แล้วก็ยังคงจะฟังเพลงเก่าๆต่อ
1: ยังเก่าต่อนะคะวันนี้อารมณ์แบบว่าอยากฟังเก่าๆนิดนึงเนาะคุณฟังช่วยกันเลือกได้นะคะหลังไมค์ก็ได้หรือทาง Facebook Live ก็ได้อยากฟังเพลงไหนที่มันเก่าๆหน่อยก็พิมพ์มาบอกกันได
0: ้โอเคเพลงต่อไปจากสุเทพวงศ์คำแหงนะครับเพีย

0: นี่ล่ะค่ะอุ้ยเหมือนย้อนยุคเลยนะ
1: เพียงคำเดียวนะฮะจากสุดเทพแล้วก็หัวใจกระดาษครับผม
0: ค่ะนะคะสองเพลงที่เป็นเพลงออกแนวลูกกรุงเลยนะเก่าๆหน่อยนะคะ
1: ผมชอบ
0: ชอบใช่ไหมชอบเหมือนกันนะเออต้องไปลองฟังช่วงอะไรนะช่วงลูกกรุงใช่ไหมน้องกวางตอนเช้าก็จะม
1: ี
0: เปิดให้วันเสาร์อาทิตย์นะคะ
1: ครับผม
0: อ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็
1: บ่าย 3:50 นาที10นาที
0: สุดท้าย
1: ใช่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวเราก็ไปฟังเพลงกันเรื่อยๆยาวๆเนาะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้มี5เพลงไหนมาฝากกันเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะเด
1: ี๋
0: ยวทิ้งท้ายอีกสัก2เพลงเนาะ 2-3 เพลงนะคะเดี๋ยวรอดูเวลาเนาะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา16:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทหารพลันเข้มชายแดนสกัดจับ3แรงงานชาวกัมพูชาเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติจ่ายเงินค่าเดินหน้ารายละ 7,500 บาทถึง 8,000 บาทหวังกลับเข้ามาทำงานในฝั่งไทยพันโทเดชทัชเฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพลานที่1202นำกำลังพลกองร้อยทหารพลานชุดควบคุมทหารพลานที่12ลาดตระเวนและเฝ้าพื้นที่ตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดกระทั่งเดินเท้ามาถึงบริเวณพื้นที่บ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญจประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชา3คนตรวจสอบแล้วทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางพาสปอร์ตทราบชื่อคือนายฮางหุ่นอายุ37ปีนายวันโซเพียอายุ18ปีและนายคองลาอายุ32ปีส่วนผู้นำทางชาวกัมพูชาชื่อนายแดนไหวตัวทันอาศัยจังหวัดชุลมุนวิ่งหลบหนีข้ามแดนกลับไปประเทศกัมพูชาได้จากการซักถามเชิงลึกทั้ง3คนให้การรับสารภาพว่าเคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งงานคัดแยกรองเท้ามือ2และงานห้องเย็นแต่ได้เดินทางกลับประเทศไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและต้องการกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งจึงได้ติดต่อขบวนการนำพาชาวกัมพูชาให้มาส่งที่ชายแดนโดยจ่ายค่าหัวค่านายหน้าคนละ 7,500 ถึง 8,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายและจะให้กับคนขับรถชาวไทยที่จะมารับช่วงต่อเพื่อส่งให้กับนายจ้างแต่สุดท้ายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกุมได้เสียก่อนปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาระดมทุกภาคส่วนและชาวประมงร่วมกันค้นหาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายได้แก่นายนุสรเจนไพรอายุ71ปีนางสาวอาริยากาหลงอายุ27ปีและนายปฏิวัติบุญยัตเถียนอายุ65ปีซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้แล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายไปทั้งเรือทั้งคนล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

0: ยจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และค้นหาผู้สูญหายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเมื่อเวลา 12:15 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายขณะที่เวลา 13:00 นทุกหน่วยงานได้ประชุมประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดสหรัฐโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุโดรนโจมตีเรือสินค้าในฮอร์มุซกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ชะตากรรมข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศเพิ่งบรรลุร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนกองบัญชาการกำลังสหรัฐหรือเซนคอมเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านสื่อของอิหร่านรายงานว่ามีวัตถุระเบิดตกใส่พื้นที่บริเวณรอบๆท่าเทียบเรือในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะรูปแบบการค้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้ามนุษย์แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพบมากในกลุ่มของเด็กและเยาวชนขอเน้นย้ำนะคะว่าปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะให้จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
1: พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสำนักงานพมจ.ภูเก็ตโทรศัพท์076-212-726หรือสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์ Mcot Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่ง

0: ชั่วโมงที่สุดท้ายแล้วที่4แล้ว นะคะก็อยู่กันในชั่วโมงที่เราจะมีเพลงจ่อคิวฮิตมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะจ่อคิวฮิตตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงที่3กรกฎาคมนะคะกันทั้งอาทิตย์เลยเพลงแรกเลยหวานๆเลยนะคะไทยๆหน่อยเนาะมีดนตรีไทยด้วยชื่อเพลงว่าคนึงนิดค่ะจากพี่โกนิพนธ์สังกัดทันเซียมิวสิกนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่หวายเนวดายมาช่วยเขียนกับพี่โกนิพนธ์นะคะแล้วก็ทำนองก็ได้พี่หวายเนวดายนะคะแต่งทำนองให้เรียบเรียงดนตรีโดยค่ะพี่โครรับพัดนะคะแล้วก็พี่คีอะไรเนี่ยคีหันเหรอคีหันคีหันดีๆเหรอหรืออะไรพี่แล้วก็พี่ PART นะคะอุ้ยชื่อเขายากจังเลยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังก็เลยแบบว่าอ่านยากนิดนึงนะคะ
1: ครับผมมาเพลงต่อมานะครับเป็นผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและก็สแน็คอัจฉรีครับผมชื่อ

0: เฮาบ่ฮักกันตอนใดผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีครับผมสังกัด S1 คำร้องทำนองได้อาร์มชุติมานี่แหละครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอนุช
1: อนุชหรือเปล่านะอนุชชื่อยากแล้วคุณผู้ฟังเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นชื่อเฉพาะของเขาด้วยนะคะก็ผ่านไปแล้ว2เพลงค่ะนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพาะๆอีก1เพลงเนาะถ้าเกิดว่าชอบก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะไปต่อกันที่เพลงที่3ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องธัญญาชัชยานะคะหลังจากที่น้องธัญญาเนี่ยเขาปล่อยเพลงเร็วๆมาแล้ว2เพลงนะคะครั้งนี้

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงช้าๆเพราะๆนะคะต้องจากกันเพราะรักเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์ที่แสนต่ำต้อยต้องคอยพึ่งพาแสงจากเธอเป็นไงล่ะความหมายลึกซึ้งไหมเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: เดี๋ยวก็ต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์นิดนึง
0: เออนิดนึงเนาะเพราะดวงจันทร์เขาไม่มีแสงในตัวเองก็ต้องพึ่ง

0: พาแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเขาก็เปรียบความรักของเขาอะเนาะว่าเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาสังกัดอิสระคำร้องทำนองค่ะได้พี่กันจากการปรีชาวุฒิที่คุณนะคะหรือว่ากันวานเกยตื้นเคยฟังเพลงเขาไหมรักก็คือรักลงก็คือลงอยากทำชาวประมงนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยนะที่เขามาเขียนเพลงลูกทุ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปาริวัตรสุวรรณชัยค่ะเอาล่ะค่ะไปกันต่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: เพลงต่อไปนะครับผมเป็นผลงานเพลงจากอานัทสันลกยาครับผมชื่อเพลงว่าเพียงเธอหลับตาครับไปฟังกันเลย

0: ียงเธอหลับตานะครับจากอานัทสัญลักษณ์ยานะครับเพียงเธอหลับตา
1: คร
0: ับผมมาที่เพลงที่5ครับเพลงสุดท้ายของช่วงของจ่อคิวฮิต
1: ค่ะ
0: เป็นผลงานเพลงใหม่จาก
1: เบียร์พร้อมผมนะคะชื่อยาวเหมือนเดิมเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ซีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนะคะ
0: เดี๋ยวสำเนียงอ่อย
1: ยังไง
0: ซีเฮ็ดให้เจ้า
1: ซีเฮ็ดให้เจ้า
0: ภูมิใจในโตอ้าย
1: ภูมิใจในโตอ้ายยากเหมือนกันนะภาษาไทยมันมีขึ้นลงด้วย
0: โอเคเดี๋ยวเราฟังกัน
1: ไปฟังพร้อมกันค่ะ

0: นี่ล่ะค่ะสี่เฮ็ดอะไรนะ
1: สี่เฮ็ดให้เจ้าสี่เฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวไอ
0: ้สี่เฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวไอ้นะคะจากน้องเบียร์พร้อมพงสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองพี่ยุ้ยมานาศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยเดี๋ยวเรามาทวนกันสักหน่อยนะคะว่า5เพลงในสัปดาห์นี้มีเพลง

0: อะไรกันบ้างนะคะมีเพลงแรกค่ะคนึงนิดจากพี่โกนิพนธ์นะคะเพลงที่สองเฮาบ่ฮักกันตอนไหนจากน้องอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีนะคะเพลงที่สามดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาค่ะ
1: ครับผมและเพลงที่สี่เพียงเธอหลับตาจากอานัทสัลกยาครับผมแล้วก็สีเฮ็ดให้เจ้าพุ่มสีเฮ็ดให้เจ้าพุ่มใจในตัวอ้ายของเบียร์พร้อมพงนะครับผมนี่ก็เป็นห้าผลงานเพลงของจอคิวเฮ็ด29

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: แม่จากปูพงษ์สิทธิ์ทะเลใจจากคาราบาวแล้วก็กรุณาฟังให้จบจากแชมแชมรำนะครับ
1: ใช่นะคะเป็นช่วงหลังเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจสามเพลงนะคะก็เป็นแนวแบบเดียวกันคล้ายๆกันเพื่อชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นความหมายดีๆทั้ง3เพลงเลยนะคะวันนี้น้องคริสก็เลือกความหมายดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
0: ตอนนี้ก็เป็นช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องทิ้งท้ายไว้อีกสัก2บทผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงตั้งแต่มหานครชาร์ทมาจนถึงช่วงเจาะคิวฮิตเลยครับ
1: นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆกับวันเสาร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราสองคนต้องลาไปก่อนส่งต่อชั่วโมงหน้าให้กับอาจารย์ประยงนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยฝนใกล้จะตกแล้วเดินทางไปไหนปลอดภัยด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ขณะที่เวลา 17 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองคืบหน้ายิงอสที่ปัตตานีเสียชีวิตพบคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกอบยิงอส. อับดุลเลาะห์ ยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีการในหมู่บ้านเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ตามเส้นทางต่างๆสามารถเก็บภาพผู้ต้องสงสัย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ที่ผิดสังเกตคือคนนั่งซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงมีการคลุมผ้าหิยับผืนใหญ่เพื่อปิดบังอำพรางใบหน้าแต่ว่าการแต่งกายช่วงล่างคล้ายผู้ชายมีการสวมรองเท้าผ้าใบคล้ายผู้ชายทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยเส้นทางเพื่อติดตามทั้งสองคนมาสอบสวนว่ามีส่วนในการก่อเหตุยิงอส.หรือไม่ส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบปาระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถยนต์กระบะของประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายด้านหน้ารถพังเสียหายมีประชาชนที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บเป็นครอบครัวเดียวกัน4คนล่าสุดทั้งหมดอาการปลอดภัยและได้กลับบ้านแล้วความคืบหน้าทางคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายจุดชนวนบริเวณข้างทางของถนนโดยใช้วิธีนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมฝังไว้และกดชนวนระเบิดด้วยการลากสายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายดังกล่าวเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นการนำระดับปฏิบัติการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมักมีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปันเระอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอชุ่งทางแดงและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสสกุลวลีประธานกรรมธิการที่ดินลงพื้นที่ตรวจหาดนุ้ยปมบุกรุกป่าสงวนนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่หาดบางเถาและหาดนุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างข้อพิพาทโดยเฉพาะหาดนุ้ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางจุดสภาพป่าเสื่อมโทรมและมีการพบนกเงือกนั่นหมายถึงสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่มีการนำไปออกเอกสารสิทธิ์สปก.จึงต้องตรวจ

0: ตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรหรือไม่เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีความลาดชันอีกทั้งยังพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองก่อนนำข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนสิริพงศ์ตรวจศูนย์ขนส่งชายแดนนครพนมดันฮับโลจิสติกลุ่มน้ำโขงนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนครพนมเพื่อยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกและรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีโครงการสำคัญ3ด้านได้แก่การพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมการติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมและการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตนายศิริพงศ์กล่าวว่าศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมจะมีบทบาทสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าและลดต้นทุนด้านโลจิสติกขณะที่โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนลดขั้นตอนการดำเนินงานปีนี้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 50% คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทโดยมีทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญกระทรวงคมนาคมจึงตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กำลังโลจิสติกของภูมิภาคทำหน้าที่รวบรวมและกระจายสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงไปยังสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงรองรับการนำเข้าสินค้าเพื่อกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศภายใต้ระบบบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เป ิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
7: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้ว

0: ากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
1: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์ Mcot Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายนพ.ศ.2569นะครับแล้วก็เราก็จัดเพลงเช่นเคยที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกเสาร์นะครับซึ่งเป็นเพลงที่เตรียมไว้ให้ท่านฟังโดยเฉพาะนะครับจะทำให้ท่านเพลิดเพลินแค่ไหนนั้นก็ให้ติดตามรายการของเราให้จนจบรายการนะครับแล้วก็วันนี้ก็ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่27มิถุนายน2569นี้ก็ขอให้ทุกท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วขอให้ทุกท่านนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอยากได้สิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อ

เพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมิเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันอยู่นะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับซึ่งจะเสนอในเพลงในแบบของเราที่จัดเสนอไปทุกครั้งไปแต่เราก็เปลี่ยนเพลงไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้บันทึกไว้ในโครงการสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ครองราช70ปีนั้นก็นับเวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้น70ปีนั้นเพลงที่สุดฮิตในรัชกาลของพระองค์ท่านนั้นก็หลายหมื่นเพลงนะครับแต่กรมส่งเสริมก็คัดลอกมาเหลือแค่ไทยสากล199เพลงและไทยลูกทุ่งก็199เพลงซึ่งเราก็จะมาเปิดให้ท่านฟังซึ่งจะเปิดต่อไปนี้แหละครับเอาละครับเราจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าลูกทุ่งเสียงทองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ณรงค์มะกล่ำเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพชรพนมรุ้งนะครับเพลงที่2รักเธอเท่าช้างนะครับเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ขับร้องโดยสุริยาแสวงธรรมขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

ก็คงจะถูกใจบ้างนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงลูกทุ่งเสียงทองที่เพชรพนมรุ้งนั้นร้องก็โหกันแบบเสด็จญาติเลยทีเดียวนะครับเอาละครับให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับในแบบไทยสากล นะครับก็จะเริ่มด้วยเพลงบำนาญรักนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับขับร้องโดยเสาวลีภกาพันธ์นะครับศิลปินแห่งชาติ2532นะครับเพลงที่2ฝากรักเอาไว้ในเพลงนะครับบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ2547อ่ะขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งเลยนะครับสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9เพลงแรกในช่วงนี้ชื่อเพลงว่าเด็กท้องนานะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยละอองดาวโสธรบุญนะครับเพลงที่2 อยากดังนะครับสมานเมืองราชเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็สมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยกังวานไพรลูกเพชรอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งอีก2เพลงขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับเพลงแรกชื่อว่ายังจำได้ไหมนะครับทาตรีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ2539นะครับเพลงที่2รักต้องห้ามนะครับวราวรเวทเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับวิชัยอึ้งอัมพรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานรังสิยาบรรณกรเป็นผู้ขับร้องนะครับเอาละครับขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้ยหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อป Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงเพชรร่วงในสลัมนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับชาญชัยบัวมังสรศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ2542ชินกรไกรลาศนะครับเพลงที่2รักสาวขอนแก่นนะครับฮักสาวขอนแก่นขออภัยครับชื่อเพลงว่าฮักสาวขอนแก่นนะครับเกษมสุวรรณเมนะเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลแล้วก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพนมนพพรขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะM-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
6: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Cord News FM 100.5
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอา

0: ความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้เมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
3: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
3: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
6: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
7: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
6: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
9: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
8: ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่ สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่ฮาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
9: ์ครับ
8: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
5: ์ครับการเองต้องแยกให้ออกนะคร
4: ับ
5: ระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
4: ค
5: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของฮุนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
4: ะ
5: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณออมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะอย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณออมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเอง พราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะนะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียงหลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้ฮุนเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐนะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สีหมุนีด้วยนะครับ มันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3 อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเยี่ยงนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับเปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
4: ค่ะ
5: นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับ
4: อาเซียน
5: ใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
4: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
5: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับก็นั่นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศนี
4: ้
5: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์ นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้งสามประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห้วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห้วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นน่ะมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ศรีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไหม เราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
4: ้
5: แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
4: เราก็มีเหรอคะอาจารย
5: ์อาวุธเยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
4: ะ
5: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
4: ใช
5: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F16คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
4: ้
5: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีน นะครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่คุณเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
4: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
5: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
4: ค่ะ
5: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นไข้มีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าในกรณีท่านทองรุณศรีสุริศไปเจอท่านสีจิ้นผิง
4: นะ
5: ครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
4: มีภาษากายเป็นภาษาทางการภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
5: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
4: ดูจากการกอดก็ได้เน
5: า
4: ะ
5: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในหลังซ้ายเดือดซ้ายนะครับจะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆนะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
4: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
5: ต้อง
4: ปกติจะมีมืออีกข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
5: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
4: ้
5: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
4: ม
5: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าค่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
4: ขอดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู่
5: มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
4: ้ออ
5: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
4: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าบึ้งจริงๆ
5: เย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
4: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างกันนะ
5: ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆแล้วก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
4: มันบ้านแรงมากอ
5: ่
4: ะ
5: จริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งไปนานแล้วคุณอ้
4: อ
5: มนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
4: ่
5: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
4: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตนะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
5: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
4: เออ
5: ะไรครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
4: ค่ะ
5: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราจึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้ว ไอ้คำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL 03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีตั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงนะครับเพราะว่าคนที่กลุ่มรหัสอยู่ก็คือจีน
4: อาจารย์ไม่เห็นหุ่นมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
5: หุ่นมาเน็ตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือหุ่นมานิดกับหุ่นมานีลูกชายสองคนแล้วก็มีเตียบันไปนะฮะแล้วก็เตียเซก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระช่องอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนานาถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
4: ้
5: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่เนี่ยมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณออมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ 1,000 ดอลลาร์ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100คนหมดนะ100คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
4: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
5: เชิญครับ

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะอาจารย์ต่อสักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องกราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
5: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
4: ค่ะ
5: นะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันเป็นถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวแล้วที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งทีวีช่อง Free Asia ให้เลยนะครับเงิน

0: แต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำเดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บมันก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลิงในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมซานกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไปนะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละแล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมว่าคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
0: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละครับ
1: คบยาก
0: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าไม่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได้นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาได้จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาละฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับอันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์หนึ่งแถบ
0: นี้แน่นอนนะครับแน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะคลองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นคลองที่เวียดนามทั้งประเทศคัดค้านเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าคลองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดคลองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้วแต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจ

0: ฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: คร
0: ับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้นเวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร์
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางนึงก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้2เส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณอ้อม8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโช
1: ค
0: ่ะเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดิวกับไทยเขาก็ดิวอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให
1: ้
0: หยุดเพ่งเพ้ออะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก
1: ็
0: เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
1: ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย์
0: ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่
0: ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่าไปงองแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงองแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่หนุ่มสาวที่นั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับ เราไม่เคยงอนนะ
0: เรื่องของผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
1: ค่ะ
0: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
1: ์ค่ะ
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
1: ค่ะ
0: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะ อาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดแอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายคุณน้องเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยงติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: โอเคถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งแหละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกัน นะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณเอ้า
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อาจารย์เราติดค้างที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
3: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
2: ฮะอันดับสองลาว
3: ใช่คร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้ในโลกเหรออาจารย
3: ์ของโลกเลยครับ
2: โอ้ค่ะ
3: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
2: ค่ะ
3: ใครปลูกตาลีบันยิงทิ้งนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
2: ้
3: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมากก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีนแต่ยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
2: มัน ก็เนี่ยเน
3: า
2: ะ
3: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่นะแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้ว มันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนปัญหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีน นะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้างก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองคอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
2: ม
3: นะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
2: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าพม่าก็จับได
2: ้
3: ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่านกุ้งคุณน้
2: อง
3: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้านเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละ1ฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะมันก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกาแล้วฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกสารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณครับมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะ1กิโล1กิโลก็แล้วแต่โดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
2: อ๋อยี่ห้อ99
3: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของว้าแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
2: ์
3: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อน นะครับ พราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณออมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฟินใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะ ก็คือเป็นพื้นที่ที่เอาเวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่มั้ยล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังขาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
2: ค่ะ
3: โดรนนะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่าเอามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไป
2: อ
3: ันนี้รถใหญ่ไอ้ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
2: ่อ
3: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลครับ50,000กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
2: ค
3: ่ะ เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
2: ้
3: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
2: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
3: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
2: ้
3: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่ากระบวนการช้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันที่มีสถานที่ยาอะไร
2: ที่มีที่ให้กระจายไง
3: ก็นั่นแหละครับ
2: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
3: ครับ
2: สักครู่ค่ะ
3: เชิญครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร
0: 02-201-6373จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อว่าด้วยพม่านะครับ

0: ได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
1: ้
0: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็ตามมาก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะของแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียนะอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะก็ขี่ม้ามาฮะมาถึงเขตพยูตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพยูได้เขตของพยูที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรพุกามที่ยิ่งใหญ่นะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวงสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรก็นั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพยูได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาทั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็คือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของเสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมะลิทวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมลิทวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับ ก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับหยบมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะแต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ยมาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีทาทัพมายึดเอาผู้กามนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830 นี่คือ

0: ยุคของผู้การที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้การยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้การอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
1: ์
0: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุ๊บไดข่านมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทใหญ
1: ่ค่ะ
0: จริงไทใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย
0: ์เรียนครับ

0: ต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้คำนะก็ไปตีคืนมาตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกุ๊บไลคันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ. 1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาล่ะบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็น

0: ที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่า กับไทยเราที่เราเพียงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีอะไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพแล้วสวยๆก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นนะครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาเราแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุเกสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
1: ค่ะ
0: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามมหาสมุทรอินเดียตรงแอลเบงกอนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห่วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบองคองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ย ไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากโคงเสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
1: ะ
0: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมูเตาค่ะ
0: มูเตามูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักนะที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะแต่ถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพญานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้การนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรทานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรทานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงดับเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพญาและอลองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยาน
1: ะ
0: แต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพญาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะ เห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งเนาะ

0: น้องให้เป็นกษัตริย์ไอ้พี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับประวัติศาสตร์มันก็คืออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อลองพยานนี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชาก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณอ้อมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมรึกนะครับเกาะมรึกเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาเกาะนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่มันมีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมมาพอไปไกลเนี่ยก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบนึงแต่เอาอย่างนี้นะครับพออังกฤษเข้ามานะครับอังกฤษเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเจตนาก็คือยึดเอาทั้งมาลายูแล้วก็ยึดเอาทางพม่านี่แหละแล้วก็มาตั้งฐานทัพฐานแรกเลยก็อยู่ที่ปีนังนะครับปีนังเนี่ยเป็นภาษามลายูนะฮะแปลว่าต้นหมากซึ่งก็คือภาษาไทยที่เราเรียกว่าเกาะหมากเพราะปีนังก็คือเกาะของสยามนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ของสยามเพราะว่าสี่รัฐมาลายนะฮะก็คือสี่รัฐมลายูเนี่ยอยู่ภายใต้สยามก็คือไซบุรีปาริสกันลันตันและตังกานูปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในไซบุรีนะฮะก็มันก็เลยทำให้นั่นนะครับก็อำนาจนะครับก็ค่อยๆซึมมาตั้งที่ปีนังพอตั้งปีนังแล้วก็ยกพลขึ้นบกค่อยๆยึดเอามาลายูนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็นั่นนะไปสุดของพม่าทุกวันนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าตะนาวสีนะครับพอเขาเรียกตะนาวสีเขาก็ค่อยยึดจากใต้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นสงครามที่พม่าเปิดศึกกับอังกฤษ นะครับพอเปิดศึกกับอังกฤษนั่นแหละครับเวลาโอกาสที่จะมาทำศึกสงครามกับสยามมันก็เลยไม่มี
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

เรื่องของทุเรียนสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าทุเรียนใครๆก็รู้จักเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาขนาดผลใหญ่มีทรงกลมหรือว่าเรียวๆและมีน้ำแหลมแข็งปกคลุมทั่วทั้งเปลือกสีเขียวสีน้ำตาลถึงสีอัมพันเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีเหลืองทองค่ะแต่ทำไมทุเรียนถึงได้มีกลิ่นแรงจังเลยอ่ะเขาบอกว่าในทุเรียนนั้นมียีนที่ชื่อว่า MGL มันทำหน้าที่ผลิตสารระเหยประเภทกัมมันถันที่ทำให้ทุเรียนมีกลิ่นฉุนปานกลางถึงฉุนแรงมากความฉุนของมันต่างกันไปตามสายพันธุ์จนทำให้ผู้คนที่รู้สึกไม่ชอบทุเรียนจะรู้สึกคลื่นไส้เวียนหัวในขณะผู้ที่ชื่นชอบกับรู้สึกโอ้มันหอมหวนชวนรับประทานซะจริงๆเลยและด้วยกลิ่นฉุนแรงๆของทุเรียนก็เลยทำให้สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะหลายแห่งห้ามเลยค่ะเครื่องบินรถไฟฟ้าโรงแรมโรงหนังเขาติดป้ายห้ามนำทุเรียนเข้าภายในสถานที่โดยเด็ดขาดเพราะกลิ่นมันแรงทุเรียนนั้นเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาหนานะเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองทองเหลืองอมส้มถึงแดงต่างกันเชื่อไหมมีทั้งหมด30กว่าสายพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชันแห่งผลไม้เพราะมันมีรสชาติหวานหอมมันอร่อยเข้มข้นมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละมุนลิ้นคล้ายกับคัสตาร์ดวานิลาหรือคาราเมลแต่มันมีกลิ่นฉุนทั้งแบบฉุนเบาๆถึงแรงนี่แหละคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุเรียนล่ะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยานะคะและมันก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนา

ามแต่มันก็มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงเหมือนกันถึงได้มีคำเตือนออกมาว่าไม่ควรกินมากเกินไปแต่หลายคนค่ะบอกว่ามันต้องกินแล้วรู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยมันให้พลังงานมากแค่ไหนทุเรียนนั้นนะคะ100กรัมให้พลังงานถึง180กิโลแคลอรี่มีโปรตีน3กรัมคาร์โบไฮเดรต35กรัมไขมัน5กรัมโดยปกติแล้วผลไม้ทั่วไปเนี่ยก็ให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ70กิโลแคลอรี่ในปริมาณที่เท่ากันเห็นไหมล่ะทุเรียน100กรัม180กิโลแคลอรี่แต่ผลไม้ทั่วไปแค่70เองจ้าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กทองแดงวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B รวมไปถึงไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลที่ให้พลังงานสูงเขาถึงบอกว่าทุเรียนอร่อยมีประโยชน์แต่กินได้ไม่มากนักเพราะกินเยอะไม่ดีเนื่องจากแคลอรี่มันเยอะหลายคนก็ควรจะกินให้มันถูกหลักจะได้ไม่เป็นอันตรายเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์ยิ่งตอนนี้ทุเรียนก็ออกมาเยอะนะคะแล้วมันก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้หรือ King of Fruitsที่ถือเป็นผลไม้สุดโปรดของหลายคนแต่อย่าลืมว่าทุเรียนมีไขมันสูงถึงมันจะมีไขมันดีไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ถ้าคนที่มีไขมันสูงอยู่แล้วก็อย่าไปกินเยอะแล้วทุเรียนก็มีน้ำตาลสูง1ขีดเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นน้ำตาลทรายเขาบอกประมาณ7ช้อนเลยทีเดียวกินทุเรียน1ขีดก็เท่ากับกินน้ำตาลพอแล้วใน1วันเพราะฉะนั้นถ้ากินทุเรียนสัก1พูก็ไม่ต้องกินและน้ำตาลแล้วเขาก็ห้ามกินทุเรียนพร้อมแอลกอฮอล์นะคะเพราะการกินทุเรียนพร้อมเหล้าเนี่ยมันไม่ควรเนื่องจากทุเรียนมีซัลเฟอร์เยอะเจ้าซัลเฟอร์เนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยสารพิษในเหล้าสารพิษในเหล้าก็คืออะเซทัลดีไฮด์มันก็จะค้างอยู่ในตัวเยอะเพราะมันไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายสารพิษจากเหล้าได้ยิ่งคนที่กินเหล้าแล้วตัวแดงต้องยิ่งระมัดระวังในการกินทุเรียนให้มากๆทุเรียนมันมีประโยชน์อย่างที่บอกว่าวิตามินมันก่อเยอะแร่ธาตุมันก่อแย่แต่ต้องระวังในคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจและคนที่มีความไวกับแร่ธาตุหลายอย่างแต่ทุเรียนมันก็ดีตรงที่กินแล้วมันจะขับถ่ายดีเพราะมันมีไฟเบอร์เยอะมันก็เหมือนกับผลไม้ทั่วๆไปล่ะค่ะที่มีไฟเบอร์เยอะเขาว่าทุเรียนกินแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าถ้าเรากินเยอะกว่าจะสวยเราอาจจะอ้วนซะก่อนสิคะแล้วกินทุเรียนเนี่ยบางคนถึงขนาดเป็นร้อนในเลยทีเดียวเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนกินมากๆร้อนในได้คนโบราณเขาถึงได้แนะนำให้กินผลไม้ฤทธิ์เย็นตามเข้าไปดับร้อนไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าเงาะแต่ถ้าเราแข็งแรงดีก็กินได้ค่ะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็ควรจะต้องระมัดระวังให้มากอย่าไปกินเยอะนะคะเพราะน้ำตาลมันสูง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: แหมเสียดายจริงๆเนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยค่ะรสก็หวานถ้าเรากินทุเรียนแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงกินผลไม้ที่มันหวานๆชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่ขนุนหรือว่าลำไยค่ะเพราะมันจะยิ่งทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำตาลสูงรวดเร็วทันทีซึ่งหากพลังงานเหล่านี้ไม่ได้ถูกเผาผลาญมันก็จะสะสมกลายเป็นไขมันส่วนเกินยิ่งในคนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะทำให้เกิดอาการวูบหมดสติได้หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากเกินไปนี่ไงเขาถึงบอกว่ากินแต่พอดีแล้วก็ห้ามกินนะคะกับอะไรบ้างก็เนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ริดร้อนที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณที่สูงแพทย์ด้านโภชนาการก็เลยบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะกินทุเรียนแล้วก็ไม่ควรที่จะทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานมากเกินไปนั่นก็คือแอลกอฮอล์เพราะในทุเรียนมีกรรมฐานที่อาจจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่มันจะต้องย่อยแอลกอฮอล์ทีนี้แอลกอฮอล์ก็ค้างอยู่ในร่างกายไงทุเรียนกับแอลกอฮอล์ก็เลยส่งผลให้มีอาการคล้ายกับคนแพ้เหล้าหน้าจะแดงหัวใจจะเต้นเร็วและส่งผลเสียต่อการทำงานของตับได้ค่ะและไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์แม้แต่กาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนก็ไม่ควรกินเพราะกรรมฐานในทุเรียนอาจจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการย่อยสลายของคาเฟอีนในร่างกายถ้าเราดื่มพร้อมกันหรือดื่มต่อกันหรือดื่มร่วมกันก็จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยและทำให้มีกลิ่นปากได้แม้แต่ขนมหวานและน้ำอัดลมค่ะก็ไม่ควรกินร่วมกับทุเรียนเนื่องจากน้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหน้าท้องต้นขาต้นแขนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพได้แม้แต่อาหารรสเผ็ดๆนะคะ เพราะการที่เรากินทุเรียนร่วมกับอาหารรสเผ็ดร้อนก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเราเกิดความร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายท้องอาหารไม่ย่อยท้องอืดหรือทำให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำทางลมหายใจและเหงื่อเพื่อที่จะไปลดอุณหภูมิในร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ค่ะแล้วทุเรียนยังทำให้เอนไซม์ช่วยย่อยตัวสำคัญทำงานช้าลงส่งผลให้เกิดการสะสมของสารแอลดีไฮด์ในร่างกายแล้วทำให้เกิดวิงเวียนหัวหรืออยากจะอาเจียนนะคะตัวอาจจะชาหน้าอาจจะแดงได้เหมือนกันทั้งที่ไม่ได้เป็นคนแพ้อาหารไม่ได้แพ้ทุเรียนแต่ถ้ากินมากเกินไปนี่แหละเขาเรียกว่าแพ้ทุเรียนแต่แหมมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์มากมายหากเราทานแต่พอดีเพราะทุเรียนเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ชั้นดีอย่างน้อยกินแล้วมันก็ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ช่วยให้ย่อยอาหารส่งเสริมการขับถ่ายยังบำรุงสมองและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้คนที่กินทุเรียนเนี่ยอารมณ์เดส่งเสริมการนอนหลับและควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วยแล้วมันยังบำรุงสายตาเพราะมันมีเบต้าแคโรทีนสูงป้องกันโรคต้อกระจกและความเสื่อมของกระจกตาบำรุงคุณแม่ที่ยังท้องอยู่ตอนเด็กๆนะคะทุกคนก็จะบอกว่าผมปูดำมากเลยอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ากินทุเรียนเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าถ้ากินทุเรียนแล้วลูกเกิดมาผมจะดำแน่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือฟอเรตในทุเรียนเนี่ยจะช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ตัวอ่อนในครรภ์แต่ผู้ที่ท้องอยู่ก็ควรจะกินแต่พอดีนะคะแล้วทุเรียนนั้นก็ช่วยบำรุงฟันเพราะในเนื้อทุเรียนดิบมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงควบคุมความดันโลหิตเพราะมันมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและโพแทสเซียมก็เลยช่วยลดคอเลสเตอรอลและความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจคนที่มีโรคประจำตัว4กลุ่มโรคก็ควรจะระวังเป็นพิเศษหากอยากจะรับประทานทุเรียนนั่นก็คือโรคไตเบาหวานความดันสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะเนื่องจากหากกินมากเกินไปอาจจะทำให้อาการสุดเนื่องจาก4กลุ่มโรคนี้ต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันเป็นพิเศษควรกินแต่แค่อยากน้อยๆและก็ไม่ควรทานถี่ทุกวันโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคไตค่ะเพราะโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับคนปกติเขาเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่กินไปเลยดีกว่าแต่ถ้าอยากกินเอาแค่หายอยากนะคะแล้วทุเรียนก็มีโพแทสเซียมสูงอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะทีนี้ด้วยความอยากกินทุเรียนเราจะกินยังไงไม่ให้มันเสียสุขภาพไม่ให้อ้วนล่ะเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงทุเรียนเนี่ยภูนึงนะคะให้พลังงานตั้ง130กิโลแคลอรี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเขาบอกว่าไม่ควรจะกินเกิน2ภูต่อวันไม่ควรจะกินถี่ทุกวันกินแล้วต้องออกกำลังกายด้วยจะได้ไม่อ้วนที่สำคัญกินพออยากกินมากเกินไป

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ในเวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ประสบนิกรพร้อมใจเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมารรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวเตียตระกูลรวมทั้งประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระทรวงการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโดยประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองและการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานหลังลงทะเบียนผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์แล้วเดินเข้าประตูมณีนพรัตน์ตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระรูปพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งพิมารรัตยาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพเพื่อเป็นที่ระลึกทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.th หลังได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังจะได้แจ้งวันเวลาและรายละเอียดให้ทราบต่อไป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยใช้

0: น้องเพนนะคะแล้วก่อนหน้านั้นหนุ่มนาสัญญารักคุณดำรงวงทองขับร้องพี่น้องคะพี่น้องกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่จะทำหน้าที่นะคะถามให้สิ้นสงสัยพี่น้องคะวันนี้บทเพลงที่อาจารย์ทนายเลือกมาเนี่ยนะคะหนุ่มนาสัญญารักเนี่ยนะคะมีคำว่าปลัดอำเภอแต่ประเด็นนะคะที่เป็นข่าวแม้ต้องบอกว่าคึกโครมทีเดียวนะคะน่าอับอายสำหรับคนภูเก็ตอะจริงๆดิฉันเนี่ยคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะคะเขาออกหมายจับอะแล้วก็จับเลยนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตพี่น้องค่ะจากนี้เรียนเชิญนะคะพี่น้องพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและความอับอายของคนภูเก็ตค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการ FM 95รายการกฎหมายใกล้ตัวทางคลื่น FM 95นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับคุณแหม่มว่า ไม่ใช่เฉพาะนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจริงๆเรื่องนี้ลามไปทั่วนะครับมีทั้งผอของอบต.แห่งหนึ่งทั้งภาคอะไรนะแถวๆจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีนะครับอดีตรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอดีตรัฐมนตรีช่วยก็มีนะครับคือมันยึดโยงกันไปทั่วเป็นโครงข่ายเป็นเครือข่ายนะครับเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับภูเก็ตนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับระบบราชการไทยนะครับ
0: และประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยโอ้โหตีข่าวเรื่องนี้กันหนักหนาสาหัสอาจารย์คะแบบนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็เป็นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบยังไงไหมอ่ะกับการที่การสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการเรียกสตังกันแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยผู้ใต้บัญชานะครับไม่สามารถควบคุมดูแลการบริหารราชการอันนี้ถึงเป็นการบริหารราชการแผ่นดินส่วนหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเราเป็นนายนะครับลูกน้องนะครับลูกน้องจะทุจริตหรือไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าคือเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกระทบนะครับกระทบกระเทือนต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้ากระทรวงอยู่แล้วครับว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังโบยกันไปมานะบางทีก็ไปโทษไปยังผลักภาระปัญหาไปที่

0: มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับโดยบอกว่าทางมหาไทยไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับ
1: อ้าวค่ะ
0: แต่ว่าไอ้เรื่องที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตที่คุณแหม่มพูดถึงเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่เรื่องในตำแหน่งหน้าที่นะมันเป็นเรื่องลักษณะเป็นตัวกลางนะครับในการรับไปเสนอรับว่าจะให้บางอย่างนะครับ
1: คือ
0: รับเงินเป็นตัวกลางเหมือนเป็นนายหน้านะครับไม่รู้กินส่วนแบ่งหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้ต้องในเบื้องต้นเนี่ยคือต้องเขาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านปลัดยังบริสุทธิ์อยู่นะครับ เพียงแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยพฤติการลักษณะเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับรับเงินเพื่อไปเสนอให้กับเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเรื่องการสอบนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็มีปัญหาไปถึงเขาเรียกมันมีปัญหาข้อกฎหมายสำหรับปลัดเนี่ย ก็ถือว่าอาจจะผิดมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา144นะครับให้ขอให้รับว่าจะให้เนี่ยรับว่าจะให้ก็ได้นะครับหรือว่าเรียกรับเพื่อไปให้บุคคลอื่นเนี่ยแต่ว่าโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวผู้เป็นตัวกลางแต่ว่าผู้ที่นะครับจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเองสมประโยชน์ในการเข้ารับราชการในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมก็กล่าวเอ่ยมาหลายครั้งว่าการใช้สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นไปโดยชอบหรือต้องเป็นโดยกรอบถูกต้องและชอบไปกฎหมายนะครับเมื่อเราไปใช้สิทธิ์นอกกรอบใช้วิธีวิ่งเต้นเพื่อตัวเองเข้าสู่นะครับระบบราชการเนี่ยตัวเองก็มีส่วนผิดนะครับแต่ว่าสัญญาว่าจะให้นะจะให้อันนี้รับไปจะให้เขา ก็ผิดเป็นทอดๆแต่ปัญหาเงินที่ไปแล้วเนี่ยจะเรียกคืนได้หรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บอกว่ามาสารมือต้องสะอาดนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่น้องประชาชนกันแล้วแต่นะครับที่จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลัดขั้นตอนการรับราชการไม่ต้องสอบหรือสอบแบบได้ข้อสอบมาเขาเรียกอะไรอ่ะได้ข้อสอบซื้อข้อสอบซื้อคำตอบข้อสอบหรือเราจัดการสอบอย่างเดียวแล้วก็เขาสามารถแก้ไขคำตอบนะครับจากไม่ผ่านเป็นผ่านเนี่ยนะครับแล้วเราจ่ายเงินวิ่งเต้นตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาสำหรับคนที่จ่ายเงินจ่ายทองตรงนี้ไปไอ้คนที่เป็นตัวกลางรับเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับ ผมเข้าใจว่าจากการสอบสวนนะครับของกปช.และตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมันน่าจะมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับศาลออกหมายจับให้มาเนี่ยค่อนข้างชัดอาจจะมีการโอนเงินอาจจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งมีหลักฐานเชื่อมโยงก็ได้เพราะถ้ากรณีที่ตัวผู้ให้เนี่ยนะครับถือเป็นผู้มีส่วนในการทำผิดแต่ว่าเขาอาจจะกันไว้เป็นพยานได้นะครับคือกันตัวเล็กเพื่อเล่นงานตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ปปช.อาจจะกันเป็นพยานหรือตำรวจก็อาจจะกันเป็นพยานตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบหรือกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าผมบอกว่ามันเศร้านะครับสำหรับระบบราชการไทยนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนนะคุณแหม่มนะครับไม่ว่าในวงการสงฆ์วงการหมอวงการกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายท่ามีครบทุกกระบวนท่าเลยนะครับทุกตัวเล็กทุกหน่วยงานทุกองค์คาพยพอ่ะของประเทศเนี้ยไม่หน่วยงานไหนที่หาความบริสุทธิ์แทบจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าประเทศเรายังอยู่ในระนาบรักษาเนี้ยนะครับจะต้องถดถอยล้าหลังนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะจากที่ระบบเศรษฐกิจมันน่าจะกระเตื้องขึ้นเนี่ยพอเจอสภาพรักษาเนี้ยนะครับคนที่ใช้วิธีพิเศษเพื่อเข้าสู่ระบบเนี่ย ก็เหมือนนักการเมืองอ่ะนะครับซื้อเสียงต้องถอนทุน ระบบราชการพลเรือนก็เหมือนกันราชการไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้เงินใช้ทองในการเข้าสู่ระบบเป็นไปไม่ได้คนที่เคยซื้อสิ่งที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบกฎหมายให้กับตัวเองนะ

0: เริ่มต้นก็ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบรับรองว่ายิ่งเลวร้ายกว่านะครับและก็เห็นอยู่นะครับประเทศนี้หน่วยงานนี้นะครับระบบต่างๆเนี่ยมันชัดเจนไปหมดเลยนะครับแล้วพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยเนี่ยจะแก้ไขจะทำการกระจัดปัดเป่าเรื่องราวเนี้ยให้มันกลับคืนสู่สภาพที่ควรจะเป็นนะครับให้มีความทัดเทียมไม่ต้องระดับแนวหน้าครับก็ระดับกลางๆก็ยังโอเคอยู่แต่นี่มันผมว่าเลย 50% เนี่ยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสำหรับประเทศนี้นะมันมีทุกหย่อมย่าทุกหน่วยงานนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปส่งเสริมให้เกิดการ กระทำลักษณะนี้นะครับนี่ต้องให้คุณแม่มนะ วิธีนะครับแนะนำรัฐบาลแนะนำหน่วยงานที่ยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะครับว่าจะแก้ปัญหาตรงเนี้ยให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างไรนะครับจริงๆอันนี้มันเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติผมเห็นในองค์กรนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาที่เป็นเอกชนเนี่ยที่จะปราบคอร์รัปชันเนี่ยช่วงหลังๆเงียบหายไปเลยนะครับเห็นเหลืออยู่แต่คุณวีระอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณวีระสมความคิด นอกจากนั้นเงียบหายไปหมดเลยนะครับแล้วคุณแหม่มจะทำไงอ่ะคุณแหม่มมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะ
1: ฮะอาจารย์แหม่มเป็นแค่เนวิเกเตอร์เนอย่างเดียวเนวิเกเตอร์สะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า N A V I G A T O R เรียกย่อๆแหม่มเป็นแค่เนแหม่มจะไปทำอะไรได้จริงๆนะเนนี่เขาเรียกว่าเส้นนำทางอ่ะเส้นทางนำทางอะไรแบบเนี้ย
0: ต้องแก้ได้เพราะคุณแหม่มมีเนอยู่นะครับเนตัวนี้ต้องแก้ไขได้นะครับเป็นเส้นทางเส้นชัยไปสู่แสงสว่างนะครับเนเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ว่าจริงไหมอ่ะ
0: ผมก็เรียกว่าพบติดตามข่าวนี้โอ้ก็เรียกว่าแทบจะลมสลบเลยนะครับเพราะว่าแทบจะเป็นลมเราเจอกระบวนการมันไม่ใช่ว่าคน2คนหรือ100คนนะคุณแม่
1: ค่ะ
0: มัน6669อ่ะนะครับแล้วความเสียหายเนี่ยตั้ง 4,000 กว่าล้านเนี่ยได้เงิน 4,500 ล้านเนี่ยมันไปตรงไหนไปเก้ากระเป๋าไก่เส้นเงินไปไหนยังไงเนี่ยผมว่าตำรวจหน้าสอบสวนก็ดีปปชก็ดีเนี่ยไม่ยากที่ตามตรงนี้เพราะว่ามันเรื่องราวใหญ่โตขนาดเนี้ยนะครับผมว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันต้องพัวพันนะครับยึดโยงไว้หมดแหละนะครับแต่ว่ากลัวว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยเรื่องมันจะเงียบหายไปแล้วมันก็จะซึมลึกและหายไปจากความรู้เห็นของพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนนะครับ
1: เขาบอกกันว่านะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวคือกินหมดเลยทุกอวัยวะทุกชิ้นส่วนนะคะโอ้โหอาจารย์จำได้ไหมอะคราวก่อนเรามีปัญหาเรื่องของสวไงใช่ไหมแม่มก็เลยคิดถ้ามีสวแล้วเราก็มีอบต.มีอบจ.มีข้าราชการใช่ไหมแบบเนี้ยมันครบไหมอะตัวเนี้ย
0: ครบครับครบทุกองคาพยพผมมาครบเลยเพราะว่ารับมาทุกคือมีผลประโยชน์ก็มาเกี่ยวข้องเกือบทุกองค์กรน่ะเกือบทุกหน่วยงานล่ะแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะอยู่กันยังไงนะครับประเทศนี้อยู่ไงนะครับผมว่ามันกัดก่อนกัดกินเหมือนมะเร็งร้ายอ่ะมันกัดกินร่างกายนะครับไปทั้งเกือบจะทั้งตัวแล้วเนี้ยนะครับ
1: ไม่เป็นไรแหม่มแก่แล้วอาจารย์แหม่มอายุเยอะแล้วเดี๋ยวแหม่มก็ตายแล้วคนรุ่นใหม่สิจะเป็นพนักงานเขาลือกันนะอาจารย์นะในหมู่นักข่าวเดี๋ยวเขาลือกันอันนี้เป็นข่าวลือนะแบบไม่ได้พูดข่าวจริงเลยนะอาจารย์เขาลือกันว่าเนี่ยคนขับรถอ่ะคนขับรถขยะจ่ายตั้งหลายแสนอาจารย์เพื่อจะเป็นเนี่ยคนขับรถขยะให้ได้อ่ะส่วนคนที่จะมาห้อยอยู่ท้ายรถขยะเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมที่จะเข้ามาภายหลังแล้วเวลาไปรับขยะแล้วก็จะไปแวะแยกขยะเสร็จแล้วนี่นะก็จะเอาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏค่ะอาจารย์แล้วจากนั้นน่ะขยะจริงๆถึงจะไปลงโรงย่อยขยะอีกทีนึงอ่ะ อาจารย์อันนี้มันโกงไหมอ่ะ
0: เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงผมก็ทราบข่าวมาลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือพนักงานเก็บขยะเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ือเก็บขยะตามบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหมู่บ้านใหญ่ๆดังๆเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่ยังมีคุณค่ามีมูลค่าอยู่ที่ก็มาทิ้งเนี่ยแล้วเนี่ยพวกนี้ไปแยกแยะเนี่ยผมว่าต่อรอบเนี่ยต่อคันเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ตอบแทนผลประโยชน์ที่เอาไปจำหน่ายจ่ายโอนแล้วได้เงินไปมาเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะหลายอยู่นะครับก็ไม่นั้นเนี่ยใครจะจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับขนาดว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าค่าที่มายืนตรงนี้นะครับให้แม่ได้มายืนตรงนี้ได้มาเอาขยะใส่รถเนี่ยนะครับหลักไม่ธรรมดานะครับหลักไม่ธรรมดาแล้วก็ในต่างจังหวัดไม่ว่าอบต.เทศบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่จริงๆการสอบองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยจริงเดิมเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นดำเนินการกันเองแต่ว่าก็มีการทุจริตส่วนกลางได้จัดสอบให้นะครับถ้าจัดสอบแล้วเนี่ยถ้าสอบเองก็จะมีข้อกล่าวอีกก็ให้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยบริหารจัดการให้ตรงนี้นะครับแต่แล้วก็อันนี้ก็เรียกว่ามันสามารถเช็คแอนด์บาลานซ์กันได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังเกิดปัญหาลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับโอ้ไม่รู้
1: อาจารย์โดยกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมถูกไหมเพราะว่าเนมเคยจำได้อาจารย์เคยบรรยายเรื่องของคนไหนอยากให้ลูกอ่ะเป็นทหารก็เลยเอาไปฝากเข้าโรงเรียนในสิทธิ์จ่ายสตางค์เสร็จแล้วพอฝากกันไปแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าตีปลาหน้าไฟอ่ะมันไม่ได้ของจริงอ่ะมันคือการตกเบ็ดเอาอ่ะเงินก็เสียลูกก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบที่ตัวเองต้องการแบบนี้อาจารย์บอกว่าฟ้องร้องก็ไม่ได้เอาผิดก็ไม่ได้แล้วแบบนี้เอาผิดโดยกฎหมายที่เราไม่ต้องพูดถึงพระถึงเจ้าไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมศีลธรรมอ่ะได้ไหมคะ
0: คือถ้าในเรื่องคดีอาญาเนี่ยนะครับถ
1: ้
0: ากรณีเกี่ยวข้องเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็คือผู้กระทำความผิดเนี่ยไอ้นั้นมันเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินนะครับเพียงแต่รัฐรู้เนี่ยรัฐหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาสามารถตั้งเรื่องดำเนินคดีได้เพียงแต่ว่าจะขาดพยานสำคัญก็คือประจักษ์พยานคนที่เอาเงินไปให้เจ้าที่ของรัฐนะครับมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกเรียกรับเนี่ยปัญหาคือจริงๆคนให้ก็มีความผิดนะครับให้สินบนเนี่ยเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อตัวเองสมประโยชน์เนี่ยตัวเองก็มีความผิดแต่ทีนี้อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้ามาเปิดโปงเรื่องนี้แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขามีมาตรการในการกันผู้กระทำผิดน้อยเนี่ยไว้เป็นพยานเพื่อเล่นงานไอ้ตัวการใหญ่นะครับไอ้ดีเนี้ยเลยเกิดประเด็นลักษณะเนี้ยเกิดคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นมามากนะครับเดิมเนี้ยไม่ใครกล้าบอกแต่ว่าในส่วนแพ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีส่วนในการกระทำความผิดนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในนะครับถ้าเราให้เงินเข้าไปเนี่ยมันไม่มีมูลตามกฎหมายที่เราจะให้เข้าไปไม่เหมือนไม่มีหนี้มูลหนี้แล้วให้และให้ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือวัตถุประสงค์ของการให้หรือของการตามสัญญาเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือขัดต่อความเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยนะครับกรณีอย่างเนี้ยเวลาฟ้องเรียกคืนมันศาลไม่รับรองคุ้มครองให้
1: อ้าว
0: หมายถึงว่าในเงินส่วนที่จะเรียกคืนนะครับแต่ส่วนอาญาที่เจ้าที่รัฐนะครับแบบหน้าที่หรือไม่ชอบ157หรือว่า144พวกเรียกรับพวกเนี้ยนะครับ143 144หรือ157เนี่ยไอ้พวกนั้นก็ต้องโดนนะครับส่วนคนที่เป็นคนกลางก็เป็นอาญาแผ่นดินนะครับรับไปเพื่อไปเสนอให้หรือว่าอาจจะมารับแทนเขาอันนี้ก็อยู่ที่ชุดสืบสวนจะสืบสวนสอบสวนว่าเขาจะอยู่ในฐานะของ143หรือ144นะครับ
1: ค่ะ
0: นะเขาไม่เป็นเจ้าที่รัฐนะเขาอาจจะเป็นผู้สนับสนุนคำว่าไม่เป็นเจ้าที่รัฐคือไม่ได้เป็นเจ้างานซึ่งมีหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะครับเพียงแต่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้ตัวเองจะเป็นเจ้าที่รัฐก็จริงแต่ว่าไม่มีหน้าที่ตรงนี
1: ้
0: ก็ไม่มีความผิดในฐานที่เป็นเจ้างานตรงนั้น แต่อาจจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการกระทำผิดของเจ้าที่รัฐนะครับในมาตรา1 ห้า ก็ 1 ห้าก็อาจจะเป็น1 ห้า 7นะถ้าพิสูจน์ได้ถึงขนาดทุจริตเรียกรับเนี่ยอาจจะ1 4 3เรียกรับนะครับคือเจ้าที่รัฐเนี่ยเรียกรับเป็นการตอบแทนจูงใจเนี่ยให้กระทำการไม่ทำการตรงนี้ก็ต้องดูที่มีการสืบสวนสอบสวนการแสวงหาพยานหลักฐานว่ามันจะออกในรูปแบบใดนะครับจะเข้าตามตัวบทกฎหมายใดอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้

0: นะครับก็เรียกว่าทำให้บ้านเมืองเราเสียหน้าไปเยอะนะครับทำให้คนไทยเสียก็เรียกว่าเสียฟอร์มอะไปพอสมควรเลยหน้าแหกหน้าแตกหน้าฉีกไปพอสมควรนะครับ
1: โอ้โหอาจารย์พูดเห็นภาพเลยหน้าแตกพอทนไอ้หน้าฉีกเนี่ยโอ้โหอาจารย์เอ้ยอาจารย์ยังไม่แก่นะอาจารย์ยังอยู่อีกนานอาจารย์ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้แต่ตอนนี้เรามีความเห็นไม่ตรงกันนะเราต้องมีเดิมพันอ่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกอาจารย์แม้ว่าเรื่องนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เงียบอาจารย์ว่ามา
0: แน่นอน
1: เหรอ
0: เพราะว่าพอมีผู้อะไรที่อยู่ในมุมมืดอ่ะเป็นตัวใหญ่ที่อยู่ในมุมมืดอ่ะนะครับให้อำนาจรัฐที่เข้าไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมว่าบางทีมันเล็กกว่าพอเล็กกว่านี่ก็บางทีก็เห็นอยู่หลายเรื่องไงนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเส้นทางที่ควรจะไปอ่ะนะครับมันอาจไปจบเอาแค่จุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะครับไม่ถึงตัวการใหญ่ไอ้เรื่องราวนี้ก็ถูกกลบไปแล้วก็มันก็เกิดเรื่องราวตรงนี้อีกจนได้แหละเพราะว่าพอไม่สามารถเขาเรียกไม่สามารถจับมือใครดมตรงนั้นได้นะครับมันนี่เป็นหลักฐานที่จะถึงเขาได้พอรอดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็มีอีกแหละเรื่องนี้จริงไม่เคยเกิดนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดนะครับสอบอะไรสอบเข้าไปนามเพอก็สอบรั่วกรมไอกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับหลายกรมนะครับก็มีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นนะที่พรรคเพื่อไทยอยากได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรแบบนี้เหรอคะ
0: ก็เป็นไปได้พอเป็นไปได้ก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่อาจจะเอาไว้ทานกันได้เอาไว้เบรมกันได้นะครับแต่อันนั้นคืออาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เขาบอกว่าที่จริงเหตุเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2566อ่ะข้อมูลมันแพร่มาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีการเบรกไปแล้วแต่สุดท้ายก็เกิดกระบวนการตรงนี้จนได้นะครับเที่ยวนี้มันรับสมัครในทั่วประเทศเนี่ยตั้ง6 3ตัวเลข9ตัว1นะครับคุณแม่ลองคิดดูว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในจำนวน6 6 6 9เนี่ยเราแต่เนี้ยแต่สอบเนี่ยไม่รู้กี่เป็นหมื่นคนน่ะทีนี้คนที่จ่ายแล้วไม่ได้ก็มีคนที่จ่ายแล้วสมประโยชน์ก็มีนะครับก็
1: เงินวัน 4,500 ล้านโดยประมาณค่ะอาจารย์นี่โอ้โหแบบนี้นะเวลาสมมุติเรามีทุนแบบนี้มาเราจะไปเลือกต้องเลือกตั้งนะ 4,500 ล้านนี่เราชิวเลยนะอาจารย์เราได้เป็นรัฐบาลเลยนะถ้าเราสองคนทำแบบนี้อาจารย
0: ์ถ้ามีทุนอยู่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ตั้งพรรคการเมืองได้ เอาสัก 4-5 อันดับแรกก็ 4 สภาสมเกียรติครับแต่เราไม่ทำอยู่แล้วนะครับ
1: เราไม่มีปัญญาคิดจะทำเราคิดไม่ได้อาจารย์บาปมันค้ำคออยู่ไงเราสองคนเป็นคนละอายต่อบาปอ่ะ
0: เราไม่ได้มีกมลสันดานเป็น เขาเรียกว่าอะไรภาษาเสยจิตเสยจิตที่จะคิดชั่วร้ายต่อประเทศชาติต่อระบบราชการอย่างเนี้ยนะครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ถอนหายใจเลยอาจารย์มีอะไรอีกนิดนึงอาจารย์คะมีการเนี่ยนะคะไปยื่นถอนประกันทนายตั้มอะค่ะเหตุว่าทำลายหลักฐานและข่มขู่น้ำหนักพยานตรงนั้นอาจารย์ได้ไปดูอะไรไหมคะ
0: วันนั้นผมไปศาลพอดีก็เห็นอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เห็นเขาทำมีผู้สื่อข่าวมาอยู่ที่บันไดศาลอาญาแล้วก็บอกว่ามันมายื่นเรื่องลักษณะเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถกระทำได้ว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยตัวชั่วคราวไปเนี่ยโดยศาลกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับที่เป็นเหตุเป็นผลที่ถ้าคุณไปผิดเงื่อนไขเนี่ยศาลก็อาจจะถอนนะครับสัญญาประกันที่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยเอากลับคืนเข้าสู่เรือนจำก็เป็นได้อาจเกิดขึ้นได้แต่ว่า ถ้าผมอ่านดูนะ

0: ผมว่าเขาโจมตีพยานจริงๆพยานพวกนี้มันสืบผ่านกระบวนการสืบพยานไปเสร็จสิ้นแล้วอะนะครับจะไปข่มขู่ให้พยานเกรงกลัวแล้วไม่กล้าเบิกความหรือก็เรียกว่าบิดเบือนพูดไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยกระบวนการนั้นมันจบไปแล้วเพียงแต่เขามาดิสเครดิตให้พยานนะครับสองคนเนี้ยนะครับอาจจะโน้มน้าวหรือไปให้เป็นกระแสเพราะว่าการที่คดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยบางทีข่าวบางทีมันเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ชี้ขาดวิจัยชี้ขาดบางทีมันมีความอะไรก็ได้มีอคติสีได้เหมือนกันนะครับมันไปเป็นหลักจิตวิทยาคือเป็นการสร้างจากกระทัดเพื่อให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเห็นคล้อยตามได้นะครับพอเห็นคล้อยตามมันอยู่ในจิตสำนึกอ่ะนี่เวลาไปอ่านต่างๆแล้วมันรู้สึกคล้อยตามไปตามที่สื่อนะครับตามที่จำเลยเขาสื่อออกมาลักษณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมมองว่าน้ำหนักที่เขากล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่น่าคือวิเคราะห์ได้ว่าไม่น่าที่ศาลจะถอนประกันนะครับไม่น่าจะแต่ว่าแล้วอันนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของศาลนะแต่ถ้าดูตามพฤติการหมายถึงว่าไอ้ที่ศาลห้ามอะไรต่างๆไว้ถ้าฟังดูไม่น่าจะตรงกับข้อห้ามที่ศาลกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขนะแต่นี่ก็ขึ้นอยู่เพราะเราไม่รู้ส่วนลึกๆจริงๆอาจจะที่เป็นสื่อออกมาเนี่ยผ่านทางสื่ออาจจะเนื้อหาไม่ 100% อาจเขาอาจจะเก็บไว้ในจำนวนอีกแบบนึงแต่ว่าอาจจะออกสื่อแค่สองสามประเด็นแต่บางทีก็มีอาจจะมีเป็นสิบประเด็นก็เป็นได
1: ้ครับ
0: อันนี้ต้องติดตามดูนะว่าศาลจะต้องมีการไต่สวนว่ามันเป็นจริงตามคำร้องหรือไม่และถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขหรือไม่ผมว่าบางทีศาลอาจจะตักเตือนนะครับแต่ไม่ถึงขนาดน้ำหนักอาจยังไม่ถึงขนาดที่จะถอนการประกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการถอนประกันนะให้เขากลับไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสนุกก็เป็นการเหมือนลิดรอนสิทธิเสรีภาพระดับหนึ่งนะครับเพราะศาลปล่อยมาแล้วถ้าไม่ถึงร้ายแรงมากนะครับผมว่าศาลก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับเพียงแต่อาจจะมีการตักเตือนหรือว่าสร้างกำหนดเงื่อนไขอะไรขึ้นเพิ่มเติมก็เป็นไปได้เพิ่มเติมจากที่เคยกำหนดไว้นะครับอาจจะเดิมก็มี 2-3 ข้อศาลเนี่ยเพิ่มอีก3ข้อเนี่ยนะครับว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์ศาลรู้สึกก็พูดว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลว่าจำเลยเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลด้วยซึ่งมันจะจริงเท็จยังไงอันนี้ก็ต้องดูแต่จริงๆอ่ะถามว่ากระทบต่อการพิจารณาคดีไหมศาลตัดสินไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการศาลอุทธรณ์นะครับไม่มีการสืบพยานแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะการที่ออกมาสร้างฉากลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้โน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังผู้ชมนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจในการชี้ขาดไปอ่านแล้วมีความสึกคล้อยตามหรือเห็นใจอย่างเงี้ยก็มันเป็นสิทธิ์อ่ะจริงๆมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาอยู่ในศาลเนี่ยมันเป็นแต่นี่มันคือนอกกระบวนการนะครับเวลาน่าจะเลยไปนิดหนึ่งไหมคุณแม่ครับ
2: โอ้มองไปโอ้โหอาจารย์พูดถึงตรงนี้บทเพลงมาเลยค่ะดอกไม้ในป่าช้าค่ะอาจารย์ครับพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
3: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: หลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินรา
1: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์หวังสหรัฐและอิหร่านยึดข้อตกลงสงบศึกคืนสันติภาพชี้สู้รบส่งผลกระทบพลังงานในไทยเปิดช่องแคบฮอร์มุซล่าช้านายศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ล่าสุดอิหร่านยิงตอบโต้เรือสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่ว่าเนื่องจากทั้งสองประเทศเพิ่งมีข้อตกลงหยุดยิงที่หวังจะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพการทำสงครามระหว่างกันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นอะไรที่คนทั่วโลกและประชาคมโลกมีความคาดหวังว่าที่มีการตกลงกันจะปฏิบ

ามนั้นเพื่อยุติความรุนแรงนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอยากกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติช่วงนี้ตกลงกันอย่างไรขอให้ทำตามนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจะยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยหรือความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าส่งผลกระทบอยู่แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องของพลังงานและราคาพลังงานจะได้รับผลกระทบรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่อยู่ในกระบวนการหากมีการสู้รบกันการเปิดก็จะล่าช้าออกไปกรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตรับฟังปัญหาโรงแรมขนาดเล็กเดินหน้าแก้กฎหมายนายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตรับฟังเสียงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดเล็กหลังพบข้อจำกัดจากกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหวังสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดเก็บรายได้ของรัฐและคุณภาพชีวิตของชุมชนนายธนยศกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามข้อเท็จจริงหลังจากผู้บริหารระดับรัฐบาลได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและที่พักอาจยังไม่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศทุกฝ่ายเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับภูเก็ตและเข้าใจผู้ประกอบการที่ยังติดข้อกฎหมายอาจจะยังไม่ทันต่อยุคสมัยขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวหากเข้ามาพักก็ต้องได้รับความปลอดภัยภาครัฐต้องสามารถกำกับดูแลได้และประเทศต้องได้รับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ควรได้รับนายธนยศกล่าวว่าปัญหาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและที่พักมีหลายมิติเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายและหลายหน่วยงานบางประเด็นสามารถนำไปพิจารณาปรับแก้ได้ขณะที่บางเรื่องจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นแนวทางสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคือการสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้แก่ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานประกอบการได้และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมนุมประท้วงข้อตกลงเลบานอนอิสราเอลกลุ่มผู้ประท้วงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมตัวกันบนท้องถนนในพื้นที่ตอนใต้ในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์คาบเกี่ยวกับเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมโบกสะบัดธงชาติท่ามกลางกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นทางด้านหลังหลังเลบานอนและอิสราเอลลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เลบานอนและอิสราเอลได้วางกรอบข้อตกลงร่วมกันไว้เป็นก้าวแรกซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ต้องปลดอาวุธและให้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างไรในทางปฏิบัติขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประกาศแล้วว่าจะไม่ให้ความร่วมมือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลและเลบานอนได้ลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเจรจากันมาหลายวันเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มาโกรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวันนี้เราได้ก้าวแรกในสิ่งที่จะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เป็นเส้นทางที่สำคัญจำเป็นและเลี่ยงไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงและไม่ได้ระบุว่าจะแตกต่างจากข้อตกลงหยุดจริงเดิมเมื่อวันที่16เมษายนหรือไม่อย่างไรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น

0: ไปไหนครับ
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันท้ายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: คลิปเป็นพิเศษนะคะรูปหล่ออย่างเราคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นแด่คนชื่อเจี๊ยบคุณฟ้ายันสัญญานำเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมศและคุณนายเถาพรทิพย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องมีข่าวดารารวมมิดเขาเรียกว่ามัดรวมนะคะตั้งแต่นู่นเลยอ่ะศาลสั่งจำคุก2ปีปูมันธนาคดีแจ้งความกล่าวหาลูกหนีปล่อยกู้นะคะแล้วก็เสกโลโซนะคะก็ได้ออกมาจากคุกแล้วนะคะก็บอกว่าจะกลับตัวเป็นคนดีส่วนติ๊กชิโร่ค่ะโอ้โหอันนี้ศาลลงนะคะไม่รอลงอาญานะคะก็ลงไป4ปีรับสารภาพก็เหลือ2ปีพร้อมกับยึดใบขับขี่คดีเมาแล้วขับรถชนคนตาย2ศพกระเด็ดเลยนะคะตามันแบบเป็นจมูกเลยคุณผู้ฟังผลตรวจ DNA ตินๆเป็นพ่อของเด็กในท้องฟาริดาแล้วก็เรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีการตั้งชื่อกันเลยแหละว่าเอ๊พ่อชื่อตินๆแม่ชื่อฟาริดาผลออกมาDNA เนี่ยนะคะของเด็กเนี่ยเป็นลูกของตินตินแน่ก็เลยตั้งชื่อกันว่าฟินฟินคุณผู้ฟังส่วนว่าจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านจะบรรยายนะคะในส่วนของภาษากฎหมายประเด็นในเรื่องการทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่ออาจารย์ค่ะ
3: ครับ
2: อาจารย์คะอาจารย์เคยบอกไว้ว่ายังไงบุตรเนี่ยนะคะก็เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่อยู่แล้วแล้วคราวนี้ค่ะอาจารย์ต้องบรรยายให้ละเอียดแหละผู้ชายตัวนี้เงี่ยหูฟังแบบเบาๆไม่ให้ภรรยาได้ยินเด็ดขาดอาจารย์คะทำยังไงจะทำให้บุตรนอกสมรสเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาทั้งเป็นและทั้งไม่เป็นเอาสองแบบเลยค่ะอาจารย์คะ
3: ครับผมนะครับก็โดยหลักของกฎหมายนะครับเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสกับชายนะครับให้ถือว่าเป็นบุตรชอบเป็นกฎหมายของหญิงนั้นนะครับแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับก็โดยหลักการเนี่ยเกิดจากท้องแม่ไหนก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยของแม่ท่านนั้นนะครับเพราะว่าโดยสายเลือดมันชัดเจนอยู่นะครับอันเป็นหลักของกฎหมายนะครับแต่ว่าสำหรับตัวบิดานะครับกฎหมายก็เขียนนะครับไม่ยึดลูกเลยก็คือถ้าการไม่มีการสมรสกันแม่ไม่สมรสกันบุตรก็เป็นบุตรนอกกฎหมายนะครับทีนี้เด็กเนี่ยที่คลอดออกมาเขาก็ไม่ได้รู้อีหนุ่ยเนี่ยนะครับระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยบางทีก็ได้เสียกันแบบโดยอารมณ์นะครับไม่ได้มีความรักที่จะอยู่กินฉันสามียังจะสร้างครอบครัวจริงๆนะครับเช่นตัวอย่างที่เมียเห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับหรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนะครับสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่ามันสร้างประเด็นให้เด็กเนี่ยขาดความอบอุ่นขาดความผาสุกทางสังคมได้นะครับซึ่งกฎหมายก็ต้องเปิดช่องทางนะครับให้สามารถที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ไม่ครบกฎกฎหมายก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็มีผลถึงลูกพ่อแม่ไม่สมรสกันก็มีผลในเรื่องทางกฎหมายมรดกนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งหรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโดนกระทำละเมิดถึงแก่ความตายโดนรถชนตายอีกฝ่ายหนึ่งจะไปเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยนะครับจากบุคคลภายนอกที่ทำละเมิดก็ไม่ได้นะครับแต่สำหรับบุตรนะครับในกฎหมายครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่เกิดโดยไม่ชอบนะครับหมายถึงว่าไม่สมรสกันเนี่ยแต่ถ้าพฤติการนะครับของบิดาเนี่ยนะครับแสดงออกโดยการรับรองโดยพฤตินัยเช่นพาไปฝากครรภ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะไปพบหมอกับว่ากับภรรยานอกสมรสหรือคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูให้การศึกษา ป็นผู้ปกครองที่โรงเรียนเผยต่อคนทั่วไปว่าอันเนี้ยลูกของฉันอันเนี้ยลูกของฉันลักษณะเนี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นการรับรองโดยพฤตินัยถ้าเกิดพ่อถึงแก่ความตายขึ้นมากฎหมายมรดกเนี่ยไอ้ถือว่าเด็กคนเนี้ยเสมือนเป็นเด็กเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายของผู้ตายคือบิดาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับแต่ในทางกฎหมายครอบครัวเนี่ยไม่มีจุดยึดโยงที่จะได้สิทธิ์ใดๆเลยนะครับถ้าไม่ทำให้ถูกต้องนะครับเช่นตัวอย่างพ่อถูกรถชนถึงแก่ความตายมรดกของพ่อถ้ามีเราก็มีสิทธิ์ได้รับแต่พ่อไม่มีมรดกเลยนะครับแต่พ่อมีหน้าที่อุปถัมภ์เลี้ยงดูลูกถ้าเป็นลูกที่ชอบกฎหมายแต่พอไม่มีทะเบียนสมรสกันหรือพ่อไม่จดทะเบียนรับรองบุตรนะครับไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปถัมภ์เลี้ยงดูหรือสิทธิ์ที่อื่นใดในตัวของพ่อเลยนะครับฉะนั้นกฎหมายก็เลยเปิดช่องทางบอกว่าเด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังนะครับวิธีแก้ถ้าพ่อแม่รักกันนะครับแต่ช่วงแรกอาจจะถูกกีดกันหรือด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีการสมรสกันนะครับก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางให้นะครับว่าเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับแม่แต่ต้องการใช้ลูกนะนอกจากรับผิดชอบทางศีลธรรมจรรยาแล้วเนี่ยก็ต้องการรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยนะครับก็ด้วยการไปจดทะเบียนนะครับรับรองบุตรหรือถ้าพ่อนะครับไม่ยอมรับผิดชอบนะครับฝ่ายลูกนะครับฝ่ายแม่ของลูกเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรได้ก็อาจจะต้องมีการต่อสู้คดีกันนะครับก็คือมี3ประเด็นสมรสกันก็ปัญหาไม่ยากพ่อแม่สมรสกันลูกก็ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาทันทีนะครับของพ่อแต่ปัญหาคือพ่อไม่อยากจดหรือพ่ออยากจะรับรองบุตรแต่แม่ไม่ยอมหรือลูกไม่ยอมเนี่ยนะครับอันนี้พ่อก็สามารถไปร้องศาลได้นะครับว่าเด็กคนเนี้ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะครับหรือพ่อไม่ยอมรับว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายหรือเป็นบุตรของตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าผู้หญิงอาจจะมีผู้ชายนะครับมากหน้าหลายตานะครับตัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันละกันนะครับก็ไม่มั่นใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าใช่สายเลือดของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีประเด็นต้องพิสูจน์กันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้กรณีไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันมีอยู่บ้างที่กระทรวงสาธารณสุขที่กฎหมายบอกว่าในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนนะครับคือพ่อไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับแต่เด็กและมารดาเนี่ยไม่มาที่อำเภอที่เขตนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาเนี่ยไปยังเด็กและมารดาเด็กนะครับถ้าเด็กและมารดาเด็กอันนี้ถ้าอยู่ในประเทศนะครับไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมเนี่ยนะครับซึ่งภายใน60วันเนี่ยนับแต่รับแจ้งเนี่ยถึงเด็กและมารดาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าให้ความยินยอมนะคือถ้าคุณไม่กระทำอะไรมาภายใน60วันเนี่ยไม่แสดงอะไรมาเลยเนี่ยต้องถือโดยทั่วๆไปเนี่ยถือว่าความยินยอมแต่สำหรับกรณีอย่างนี้กฎหมายบอกให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะมันตรงข้ามกันคือถ้าแจ้งไปแล้วและเฉยเนี่ยนะครับ60วันครบแล้วรับแจ้ง60วันครบให้สันนิษฐานว่าเขาปฏิเสธนะเพราะว่านี่ไม่ใช่พ่อนะครับหรือไม่ยินยอมหรือถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรเนี่ยให้ใช้180วันหรือประมาณ638ประมาณ6เดือนนะครับถ้าอยู่ในราชอาณาจักรก็2เดือนนะครับ
0: ค่ะ
3: ทีนี้กรณีอย่างเนี้ยพ่ออยากจะรับรองแต่แม่หลีกเลี่ยงเด็กหลีกเลี่ยงเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางบอกในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็ก ัดค้านผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาหรือไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจว่าให้ความยินยอมได้การจดทะเบียนเด็กนะครับจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาก็กรณีนี้พ่อสามารถไปร้องต่อศาลนะครับเพื่อศาลไต่สวนซึ่งถ้าแม่หรือลูกไม่คัดค้านเนี่ยก็คือยื่นร้องฝ่ายเดียวถ้าศาลไต่สวนแล้วพยานหลักฐานฟังได้ศาลก็จะพิพากษาบิดานะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้นะครับโดยเพียงแต่นำคำพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยไปยื่นต่อนายทะเบียนให้ดำเนินการจดทะเบียนนะครับอันนี้ซึ่งก็มีเกิดบ้างแต่ไม่มากนะครับกรณีที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นอยู่บ่อยๆก็คือกรณีพ่อไม่ยอมรับเหมือนตัวอย่างที่เป็นข่าวนะครับทางสื่อเนี่ยนะครับซึ่งตัวฝ่ายบุตรเนี่ยนะครับกฎหมายเปิดช่องทางบอกว่าในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายคือสามารถที่จะฟ้องต่อศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าพ่อคนนี้กับเด็กคนเนี้ยเป็นพ่อแม่กันแต่เป็นพ่อลูกกันจริงๆนะครับถ้าศาลวิจัยสืบพยานหลักฐานแล้วเชื่อได้ว่าศาลพิพากษาว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปกติถ้าไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อไม่มีหน้าที่ต้องส่งเสียเด็กคนนี้เลยนะครับ
0: ค่ะ
3: แต่ทีเนี้ยพ่อฐานะดีแม่ฐานะลำบากนะครับพ่อก็ไข่ทิ้งไม่อยากจะรับผิดชอบนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเอาเปรียบทั้งฝ่ายผู้หญิงทั้งลูกด้วยนะครับ
0: ค่ะ
3: ดังนั้นกฎหมายได้เปิดช่องทางให้ยื่นฟ้องนะครับให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้นะครับโดยนะครับถ้าเข้าข้อสันนิษฐาน7ข้อเนี้ยกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนะครับในกฎหมายยังใช้ว่าชายยังไม่ใช่บิดานะ
0: ค่ะ
3: เป็นบุตรชอบหมายของชายเมื่อปรากฏก็จริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ1 นะครับเด็กฟังให้ดีนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญของเขาอยู่ก็บอกเมื่อมีการข่มขืนกระทำจำเราอันนี้แสดงว่าแม่ไม่ยินยอมนะครับ
0: ค่ะ
3: 1ต้องถูกข่มขืนกระทำจำเรา2ถูกจุดฆ่าไปนะครับ
0: ค่ะ
3: 3นวงเหนียวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบนะครับต้องเกิดขึ้นโดยมิชอบในกฎหมายนะครับ
0: ค่ะ
3: ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ไอ้อาจตั้งครรภ์ได้เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง180วันถึง310วันน่ะนะครับถ้าเข้ากรณีเงื่อนไขรักษานี้นะครับอันที่2อันดับที่2ในวงเล็บที่2เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวต้องมีจุดลักพาจุดฆ่าลักพาไปทางไปทำนองชู้สาวหรือมีการล่อลวงต้องล่อลวงนะร่วมประเวณีคือผู้หญิงไม่สมัครใจแต่ถูกล่อลวงไปนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้นะครับอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันอีกนะครับ เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนนะครับมีเอกสารนะครับอันนี้ไม่ใช่ไปเกิดนะมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนก็อาจจะไปมีเอกสารมีรายมือชื่อของบิดาเนี่ยได้พูดถึงเด็กคนเนี้ยว่าเป็นลูกของเขาตรงเนี้ยอาจจะบันทึกประจำวันจดหมายที่โต้ตอบกันนะครับเป็นจดหมายจริงๆนะครับไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ห้ามเอานำมาใช้ในคดีครอบครัวนะครับ หรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มีเอกสารและมีลายมือชื่อของบิดาเนี่ยอันนี้เข้าข้อสันนิษฐาน4เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดอันนี้ก็คือใบเกิดนะครับ
0: ค่ะ
3: ว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งหรือรู้เห็นยินยอมให้คนอื่นไปแจ้งอันนี้ต้องสันนิษฐานว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายนะครับ5เมื่อบิดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันเหมือนเดิมนะครับ6เมื่อได้มีการร่วมประเวณี ไอ้คำว่าร่วมประเวณีตรงนี้นะครับมีนัยยะสำคัญก็คือหมายว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบิดามารดาเนี่ยสมัครใจนะครับถ้าข่มขืนก็จะเข้าวงเล็บหนึ่งตั้งต้นนะครับแต่ต้องเกิดขึ้นจากข่มขืนก็คือไม่ยินยอมจุดฆ่าดวงเดียวกับขังไม่ชอบนะครับถ้าไม่เข้ากรณีหนึ่งมาเข้ากรณีที่สองคือสมัครใจร่วมประเวณีในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้และมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเด็กนั้นไม่ได้เป็นบุตรของชายอื่นนะครับทีนี้ถ้ากรณีมันมีผู้ชายหลายคนเนี่ย
2: อัน
3: นี้มันมีเหตุควรเชื่อว่าเด็กนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบุตรของชายคนนี้อันนี้ก็ไม่ครบองค์ประกอบนะครับคือต้องเหมือนว่าร่วมประเวณีกับชายหรือบิดาคนนี้เพียงคนเดียวอันนี้เชื่อได้ว่าเด็กเนี่ยนะไม่ได้เป็นบุตรของคนอื่นอันที่7มีพฤติการที่รู้กันทั่วไปตลอดว่าเป็นบุตรก็อย่างเช่นนะครับคำว่าพฤติการทั่วไปเนี่ยให้ดูก็จริงความเกี่ยวข้องขันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่นบิดาการศึกษานะครับให้อุปราชยังดูยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อตระกูลของตนหรือโดยเหตุประการอื่นนะครับในกรณีใดกรณีดังกล่าวข้างต้นถ้าปรากฏว่าชายไม่อาจเป็นบิดาได้แต่ยกฟ้องก็ถึงแม้จะเข้ากรณีดังกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าชายคนนี้เป็นหมันอย่างเงี้ยนะครับไม่มีทางมีบุตรได้อันนี้จะยกฟ้องไปได้เลยนะครับคือถ้าเข้ากรณีอย่างนี้นะครับกฎหมายสันนิษฐานก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลหรือยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าให้เป็นบุตรที่ชอบกฎหมายทีนี้ฝ่ายบิดาเนี่ยนะครับถ้าไม่ต่อสู้คดีอันนี้ฟังได้เลยแต่ถ้าจะต่อสู้คดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่บุตรของตนเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
3: ภาระพิสูจน์จะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขหรือไม่ใช่บุตรของตนนะครับอันนี้กรณีที่เข้าข้อสันนิษฐานนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็คือแม่กับยื่นคำร้องนะครับว่าเข้ากรณี 1-7 จึงเป็นการสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้หรือโจทย์เนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยนะครับจำเลยก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับซึ่งมันอาจจะมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเรายื่นโดยกำหนดที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับศาลอาจจะยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความได้ซึ่งกฎหมายจะเขียนไว้ว่านะครับในนี้คือเด็กเนี่ยนะครับในการฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์นะครับเป็นผู้เยาว์ถ้าอายุยังไม่ครบ15ปีเนี่ยต้องมีผู้แทนชอบธรรมเป็นผู้ร้องนะครับแต่ถ้าเด็กอายุครบ15ปกติการใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยเด็กต้องบรรลุนิติภาวะก่อนนะครับแต่กรณีฟ้องเด็กนะครับเป็นบุตรขอให้รับเป็นบุตรเนี่ยอายุเพียง15เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิ์ยื่นฟ้องได้แล้วนะครับจะต่างกับคดีทั่วไปจะฟ้องเรียกเงินกู้จะฟ้องเรื่องอะไรต่างเนี่ยเด็กจะฟ้องเนี่ยถ้าอายุยังไม่20ปีบริบูรณ์เนี่ยหรือยังไม่บริสุทธิ์ภาวะเนี่ยไม่สามารถฟ้องได้เองต้องใช้ผู้แทนชอบธรรมนะครับแต่ถ้าเด็กนะครับครบ15ปีบริบูรณ์สามารถใช้สิทธิ์ได้เองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะใช้สิทธิ์แทนก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชอบธรรมบางทีญาติสนิทของเด็กเนี่ยก็ร้องได้หรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนก็ได้ก็คือร้องตั้งผู้แทนเฉพาะคดีขึ้นมาเพื่อฟ้องคดีแทนเด็กนะครับทีนี้เมื่อเด็กมีอายุ15ปีบริบูรณ์เนี่ยที่บอกเด็กต้องฟ้องเองเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนชอบธรรมซึ่งถ้าเป็นคดีทั่วไปบางทีต้องได้ความยอมจากผู้แทนชอบธรรมหรือผู้แทนชอบธรรมต้องฟ้องเองนะครับแต่กรณีฟ้องพ่อให้รับรองว่าโจทย์เป็นบุตรอย่างเงี้ยนะครับ15ปีบริบูรณ์ใช้สิทธิ์ได้เลยทีนี้ถ้าเด็กเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับได้ไปยื่นฟ้องเนี่ยอันนี้ต้องระวังคดีนะครับเขาบอกว่าจะต้องฟ้องคดีภายใน1ปีนับแต่บรรลุนิติภาวะนะครับอันนี้มีคดีที่ศาลยกฟ้องเพราะ ขาดยุความนะครับแต่ว่าคำว่าขาดยุความในนี้เนื่องจากว่าอายุความในทางแพ่งเนี่ยถ้าพ่อไม่สู้คดีแม้จะเกิน1ปีเนี่ยนะครับศาลก็พิพากษาว่าเด็กคนนี้โจทย์คนนี้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของบิดาคนนี้ได้หรือของจำเลยได้นะครับเพราะอายุความในคดีแพ่งเนี่ยศาลหยิบยกขึ้นมายกฟ้องเองไม่ได้ฝ่ายจำเลยต้องต่อสู้นะครับถ้าจำเลยสู้คดีประเด็นอื่นแต่ไม่ยกไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ศาลจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้จะหยิบยกขึ้นวิจัยว่าฟ้องโจทย์มาฟ้องเกิน1ปีไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนซึ่งจะต่างกับคดีอาญานะครับคดีอาญาอายุความมันก้ำกึ่งใกล้เคียงอำนาจฟ้องนะครับมันเกี่ยวความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับศาลจึงสามารถหยิบยกขึ้นวิจัยเองได้สามารถยกฟ้องโจทย์ว่าฟ้องโจทย์ขาดอายุความแล้วเนี่ยได้นะครับแต่คดีแพ่งเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สู้คดีเข้าไปอันนี้ถ้าฝั่งที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพ่อจริงหรือพ่อไม่จริงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ประสงค์จะให้ศาลพิพากษาว่าคนนี้เป็นบุตรเราเนี่ยบางทีก็จริงมันค่อนข้างชัดแต่เราอาจจะต่อสู้คดีด้วยอายุความ1ปีก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
3: ทีนี้ในกรณีที่เด็กตายนะครับในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิ์ฟ้องคดีขอให้รับบุตรขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยผู้สืบสันดานของเด็กนะครับจะฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรก็ได้ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอรับเด็กนั้นเป็นบุตรมาก่อนนะมาก่อนที่วันที่เด็กตายนะครับผู้สืบสันดานเด็กจะฟ้องภายใน1ปีนับแต่

0: ปีมีภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วก็คลอดลูกออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับลูกก็เป็นผู้สืบสันดานของเด็กคนนี้ได
1: ้ค่ะ
0: คำว่าเด็กเนี่ยคือก็คือจริงๆบางทีเขาอาจกับเดิมเนี่ยเขาเป็นเด็กเขาเลยกฎหมายใช้เด็กแต่ว่าสมมติเขาอายุ20ปี5เดือนซึ่งเขาบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแล้วเขามีสิทธิ์ฟ้องมา1ปีแต่ว่าตอนนั้นน่ะ20ปี6เดือนเนี่ยเขาจะผิดฟ้องแล้วเกิดเขาตายขึ้นมา
1: ค่ะ
0: พอตายเนี่ยผู้สืบสันดานของเขาเนี่ยนะครับ
1: ไปฟ้องได
0: ้ก็สามารถฟ้องได้เพราะสมมติยังอยู่อายุความนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากรณีเด็กรู้ก่อนคือต้องรู้ก่อนนะเขาใช้ว่าบุตรก็คือผู้สืบสันดานอ่ะรู้เรื่องว่าอาจจะปู่นะของเขาเนี่ยนะครับเป็นพ่อของพ่อเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เป็นปู่ที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ผู้สืบสันดานก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายก็ขยายเวลาไปจากเดิมนะสมมติว่าตัวพ่อเขาคือเด็กอะนะครับที่เป็นลูกไม่ชอบเนี่ยไปตายที่20ปี6เดือนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอว่าตายปั๊บเนี่ยกฎหมายบอกว่าไอ้ผู้สืบสันดานเนี่ยฟ้องคดีได้ไปใน1ปีนับจากเด็กตายก็ขยายเวลาได้6เดือนพอเขาตายปั๊บเนี่ยกฎหมายขยายไปนับจากตายไป
1: 6
0: ปีเนี่ยก็เท่าว่าได้ขยายไป6เดือนนะครับทีนี้ก็ถ้าผู้สืบสันดานเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยนะครับภายหลังที่เด็กนั้นตายผู้สืบสันดานก็จะต้องฟ้องไปใน1ปีนับแต่รู้เหตุนั้นแต่ต้องไม่พ้น10ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับก็คือนั้นคนนี้ไม่รู้เหตุเลยนะครับมารู้ภายหลังไม่รู้ก่อนนะถ้ารู้ภายหลังเนี่ยนะครับรู้ปั๊บต้องฟ้องไปใน1ปีแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับอายุความสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน10ปีนะครับทีนี้ก็บอกว่าคดีการฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าลูกของเด็กนะยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือให้ใช้วรรคแรกที่ผมบรรยายมานะครับว่าถ้าอายุ15ตัวเองเด็กกว่านั้นอายุ15นะฮะลูกของลูกนะ15มีบุญบุญก็สามารถฟ้องได้หรือจะใช้ผู้แทนในชอบทำฟ้องก็ได้หรือญาติสนิทฟ้องก็ได้หรือให้การตั้งผู้แทนเพราะดีขึ้นมาฟ้องก็ได้นะครับ
1: ค
0: ือถ้า15ปีบริบูรณ์เนี่ยฟ้องเองได้แต่ถ้ายังไม่15ปีบริบูรณ์เนี่ยต้องใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาตินะครับอเมริกันนะครับอ
1: ัน
0: นี้คือกรณีที่ถ้าเข้าข้อสันนิษฐานนะครับทีนี้ถ้าไม่เข้าข้อสันนิษฐานอย่างตัวอย่างที่ตกเถียงกันนะครับคุณแม่ก็คือมันเป็นเรื่อง DNAนะครับไม่เข้า1ถึง7นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือเดิมเหมือนเขาปฏิเสธอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมีการตรวจ DNA แล้วเนี่ย
1: โต
0: ก็เหมือนจะยอมรับความเป็นจริงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ยอมรับความเป็นจริงอันนี้คือเป็นการร่วมประเวณีด้วยสมัครใจนะแต่เนื่องจากว่าถ้ามีหลายคนเนี่ยแต่มันมีเหตุควรเชื่อเพราะมันมี DNA มีเหตุควรเชื่อมีข้าวข้อสันนิษฐานแต่สมมติว่าไม่มี DNA นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี DNA และปรากฏว่ามีผู้ชายมาพัวพันอยู่ 2-3 คนอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ข้าวข้อสันนิษฐานถ้าเด็กไปฟ้องบิดาหรือพ่อนอกสมรสเนี่ยอันนี้ฝ่ายเด็กต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับถ้าพ่อเขาปฏิเสธแต่เรื่องอายุความยังใช้อายุความเดิมนะครับแต่ว่าการนำสืบพิสูจน์เนี่ยจะยากขึ้นเพราะฝั่งลูกเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนนี้เป็นพ่อจริงๆนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือหนึ่งต้องพิสูจน์ว่าหรือว่าพิสูจน์ว่าร่วมประเวณีอันนี้ชัดเจนภายใน300ไม่180ถึง310วันนะครับแต่ว่าพฤติการควรเชื่อนะครับมันไม่มีเพราะมันหลายคนวิธีการระหว่างคดีก็ร้องขอตรวจ DNA นะครับถ้าตรวจ DNA ปั๊บเนี่ยองค์ประกอบจะครบเลยนะครับร่วมประเวณีไม่เกิน310วันจาก180 310วันและมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของชายเพราะมี DNA ถ้าฝ่ายชายไม่ยอมตรวจ DNA นะครับ

0: ในกฎหมายเนี่ยวิแพ่งเนี่ยนะครับเขาบอกให้เป็นผลร้ายกับบิดาถ้าไม่ยอมตรวจให้เป็นผลร้ายคือต้องฟังว่าเด็กคนเนี้ย
1: เป็น
0: บุตรของบิดา
1: ค่ะ
0: นะครับก็ศาลก็ตัดสินให้เป็นบิดาที่ชอบกฎหมายได้แล้วเมื่อได้คำรักษาเด็กก็เอาคำรักษาเนี่ยนะครับคดีถึงสุดเอาคำรักษาไปจดทะเบียนนะครับว่าเป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของนายของจำเลยเนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องมีคำว่าไอ้ถือคำรักษาแสดงเจตนานะตามกฎหมายเนี่ยนายทะเบียนสามารถจดทะเบียนได้เลยนี่พอศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายแล้วนะครับที่ตามกฎหมายครอบครัวก็มีเต็มสิทธิในกฎหมายมรดกก็มีเต็มร้อยนะครับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยทั่วไปทุกประการนะครับที่ผ่านมาที่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องเข้ามาในคดีนั้นได้เลยนะครับคดีที่รับรองฟ้องให้รับรองบุตรนะครับ
1: ค
0: ่ำคืนนี้ก็วันเวลาหมดพอดีครับ
1: หมด
0: ก
1: ็คดีเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะกรมการปกครองสั่งปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรออกจากราชการไว้ก่อนเหตุถูกจับคดีเรียกรับสินบนสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะอาจารย์คะนี่คือข่าวนะคะที่มาล่าสุดเวลานี้แล้วก็มองเวลาต้องลารายการค่ะอาจารย์คะ
0: ครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania48 ทีม104แมตช์3

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026วาลิดเรกากี

0: ือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการกีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีม

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนะก็อยู่กับจันหนูอุดมศักดิ์แล้วก็เซียนสนวิรุณ
1: ครับ
0: นะครับ
1: สวัสดีจันอูแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับก็เดี๋ยวเราอยู่กันถึงตีสองนะจันอู
0: ครับผม
1: ก็ช่วงเราไม่ได้มีฟุตบอลโลกเตะแต่เมื่อกี้บิ๊กจุนเห็นขับรถมาละ
0: บิ๊กจุนเตรียมมา
1: บิ๊กจุน
0: บรรยายคู่ตีสี
1: ่มาตีสี่แต่มาภาคตีสี่แต่มาตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะ
0: คิวเยอะไงคิวเยอะมา
1: ตอนแรกผมนึกว่าผมจะจัดกับเขาละ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: จะมาเร็ว
0: ทีหนึ่งน่าจะมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็ฟุตบอลโลกก็หูกว่าจะไปเริ่มนู่นเนี่ยตีสี่เนาะ
1: ค
0: ู่แรกแล้วก็หกโมงครึ่งแล้วก็ไปทีนู่น9โมง
1: โอ้โห
0: นะโอ้โหช่วงนี้ก็จะ
1: ตรู่เลยวันนี
0: ้ช่วงนี้ก็จะสบายหน่อยละพอเดี๋ยวพอวันนี้ไปปุ๊บก็จะไม่มีฮาริโหดแบบนี้ละยาวนะฮะ
1: แล้วอย่างยิ่งถ้าพรุ่งนี้นี่เหงาเลยจันโอ้มีคู่เดียวอ่ะ
0: คู่เดียว
1: โอ้แล้วคู่ใหญ่ด้วย
0: แล้วเป็นคู่ที่แบบคักมาด้วย
1: แคนาดาแอฟริกาใต้
0: สวดย
1: ั่วเลยอาจจะแคนาดาแอฟริกาใต้นี่ท่านผอ.ภาคอีกไหม
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอ้ยุบยับไปหมดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับส่วน SMS ก็ยัง
1: ส่
0: ง
1: เข้าได
0: ้นะครับพูดคุยกัน4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ชวนอาจารย์อู๋ไปกินข้าวได้เดี๋ยวอาจารย์อู๋เลิกตี2เนี่ยเห็นว่าน่าจะไปกินคงกินข้าวท่านไหนเป็นแฟนคลับอาจารย์อู๋ว่างๆมาได
0: ้อือฮึเนี่ยจะชวนอาจารย์สนไปสอยข้าวหน่อยวันนี้ไม่กินข้าวเลย
1: ใช่ผมยังไม่ได้ทานพี่อู๋นี่ตื่นกี่โมงวันนี
0: ้โอ้โหเมื่อเช้าไปดูไอ้บอลคู่ไอ้นี่ไงคู่ท้ายอ่ะไปดูอียิปต์อ่ะ
1: เฮ้ยแต่มันคู่นั้นโคตรมันเลยจานไอ้ตอนท้ายๆที่เขายิงที่อิหร่านยิงเข้าไปอ่ะ
0: มันตอนท้ายเพราะว่าอิหร่านบุกยับๆไงตอนแรกก็เชียร์อียิปต์นะ
1: คร
0: ับ หลังๆคิดอยู่ในใจบอกให้ไอ้อิหร่านชนะไปเลย
1: เพราะอียิปต์เหมือนเอาแค่เสมออะไรเงี้ยนะ
0: โอ้ยอียิปต์ไม่เอาเลยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เพราะอียิปต์เขาก่อนเกมก็เข้ารอบไปแล้วไง
0: ถอดหมดเลยอ่ะนะครับแต่มันก็มีผลนะการเข้ารอบแบบเป็นที่1ที่2ที่3เนี่ยนะ
1: ใช่
0: คนละเรื่องเลยนะ
1: ผมมาเบื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้ตรงนี้จันหูคือถามว่าโอเคพอทีมมันเยอะมันก็มีทีมที่ไม่ได้แกร่งพอแล้วก็เสียประตูง่ายมันก็เลยยิงกันเยอะแต่ว่าไอตอนเนี้ยกลายเป็นว่าไอทีมไหนจะเข้าไปเจออะไรเงี้ยไอทีมที่อยู่กลุ่มท้ายๆมันได้เปรียบนะจันหูถูกไหมมันสามารถวางแผนได้ว่าไออย่างไอคู่อัลจีเรียกับออสเตรีย
0: ได้นะ
1: รู้เลยเพราะนั้นแบบคือเพิ่มทีผมเข้าใจแต่ผมไม่อยากให้แบบไหนๆเพิ่มขนาดนี้ตอนนี้เท่าไหร่นะหนู48เอานี่เลยเอาเพิ่มมาให้มันพอดีกลุ่มอ่ะแล้วก็เอาแค่1 2เข้าเหมือนเดิมสิ
0: จริงๆมันหนีได้นะ
1: เออ
0: พอตอนนี้มันวางแผนได้เลยนะ
1: ใช่
0: ว่าจะไปอยู่ที่3ที่ดีที่สุดอะไรก็ได้อย่างโคเอเชียเนี่ยสบายแล้วเกาหลีนี่ตอนนี้กับอิหร่านนั่งปาดเหงื่ออยู่เนี่ย
1: ตอนนี้มี48ทีม12กลุ่มใช่ไหม
0: ครับ
1: เออก็เพิ่มอีกนิดแล้วเอาแค่ที่1กับที่2เข้าดีกว่าผมว่านะจะได้ไม่ต้องมีอันดับ3ที่ดีที่สุดให้มันปวดหัวไง
0: เออพอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมัน
1: ผมว่ามันไม่แฟร์มันหลายเกมมันดูไม่แฟร
0: ์
1: อาจารย์อู๋ได้ดูไอ้เกมนี้ป่ะเกมที่อเมริกไม่ใช่สิเกมที่ปารากวัยกับออสเตรเลียโอ้โหคือแบบชัดเลยไม่มีใครเอาเลยแบบเออจบ
0: จุงมือเลย
1: ศูนย์แบบมันมีเกมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เสน่ห์ฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: คือจะเพิ่มทีมได้แต่ผมมองว่าก็เอา1 2เข้าเหมือนเดิมสิถูกไหมจันอู๋
0: ใช่ใช่
1: มันจะได้เข้มข้นทุกเกมไง
0: ไม่หรือไม่ก็อาจจะไอ้ดับสามอ่ะอยากให้มันรู้สายให้ไปจับฉลากเอา
1: ไปก็ก็น่าสน
0: ใช่ไหมให้มันจับฉลากไม่งั้นมันจะพอรู้
1: เพราะว่าคุณไม่ดีพอไงคุณเข้าก็ดีแล้วแต่ว่าคุณต้องไปจับฉลากเอาอย่างเงี้ยน่าสนนะฮะแต่คือแบบเนี้ยพอมารอบกลุ่มท้ายๆจันอู๋อย่างวันเนี้ยตอนแรกอ่ะไอ้โปรตุเกสดูเหนือกว่าฮะ
0: ครับ
1: แต่พอมันรู้ว่าเข้ารอบอะไรกันไปแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะจัดตัวผู้เล่นอะไรแบบไหนอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะโอ้โหนอร์เวย์คือแบบผมว่าใครดูไลน์อัพก่อนเกมนี่
0: เมื่อวาน
1: ปวดหัวเลย
0: เมื่อวานเจ็บปวดมาก
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็คิดว่ามันคงไม่จัดตัวแบบ
1: แสดงว่าตอนแรกไม่ได้ตามข่าวเลย
0: เพราะไม่ก็ใครจะคิดว่ามันทำจริงอ่ะ
1: เพราะผมนั่งอ่านข่าวตอนประมาณก่อน5ชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่า
0: ไม่เชื่อไง
1: มันจะพักหมดแล้วพักหมดจริง
0: ก็เขาบอกเขาจะพักประมาณ10ตัว
1: ทั้งทีม
0: ไอเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอ
1: โอเดกาซอลอตฮาแลนด์ไปหมด
0: ประตูเมื่อวานตั้งแต่ประตูยันกองหน้า
1: ใช
0: ่โอ้เรียบร้อยครับ
1: ก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าแบบโอ้โหนอร์เวย์คือปล่อยจอยเกินอ่ะแล้วรอบหน้าคุณไปเจอไอเวอรี่โค้ดก็ไม่ได้ว่าจะชัวร์นะว่าจะเข้าอ่ะ
0: แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบไอแมตช์อย่างเงี้ย มันควรจะสนุกนะ
1: ใช่
0: ถ้าดูตามชื่อนะฝรั่งเศสเจอนอร์เวย์เงี้ยโอ้โหพอถึงเวลาจริงโอ้โหนอร์เวย์ไม่เอาอะไรเลยอ่ะโอ้โห
1: ครับซึ่งแบบนี่คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะไม่น่าต้องมีเกมอย่างนี้ถูกไหมจันหู
0: ใช่ใ
1: ช่มันควรจะต้องแบบทุกเกมมีความหมายจัดเต็มไม่ใช่ว่ามาพักผู้เล่นแล้วแบบไม่เอาจริงเอาจังกันอ่ะ
0: มันกลายเป็นมันไม่สนุก
1: สิ้นมนขลัง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ผมว่าสิ้นมนขลังนะ
1: ใช่เพิ่มไม่ว่าแต่ว่าสามที่ดีสุดแต่ผมว่าไม่เวิร์กมันแบบมันไม่แกร่งพอแล้วก็แบบมันก็สามารถที่จะโยงนู่นนี่นั่นได้แบบว่าวางผงวางแผนอะไร
0: หรือไม่ก็ดัดหลังไปเลยเอาสามที่แย่ที่สุด
1: เดี๋ยวคราวนี้ก็มียิงประตูตัวเองกันอีก
0: อ่
1: ะเลี้ยงก็ยิง
0: ต้องมี
1: โอ้พอเลย
0: อาเฟ่เขาเลี้ยงมาแล้วแกล้งล้มอ่ะ
1: ครับ
0: เอ้ยอุ้ยอุ้ยตะคิว
1: ขอเล่นสิบคนอุ้ยไม่ไหว
0: อ
1: ยู่ไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่ใช่อย่างนี้เลยโอ้ยกลัวกลัวกลัว
1: โอ้อ่ะก่อนจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวผมดูผลฟุตบอลวันนี้ให้บางท่านที่อาจจะต้องการผลหน่อยนะครับเพราะว่า
0: อาจจะมีรายการอื่น
1: ๆมีเพราะวันนี้มีพวกฟินแลนด์มีอะไรสวีเดนเตะนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าแข่งตอนนี้เนี่ยมีเบลุสคู่หนึ่งนะครับดินาโมเบรสกับทาง FC มินส์ 0-0 ฟุตบอลฟินแลนด์เนี่ยมี2คู่นะครับนิสตานกับ VPS วาซานี่ 1-1 แล้วก็ TPS กับยาโรก็ 2-2 นะครับ
0: เสมอกันอยู่ 2-2 ตอนนี้ผ่านมาประมาณ52นาทีนะครับประมาณนี
1: ้แล้วก็จอร์เจียซุปเปอร์คัพมีดิลล่ากอรี่เสมอกับโตปิโดคูไคซี่ 0-0 นอร์เวย์นี่นิกลองมีคู่หนึ่งมีสตอมกอสเซตอดีตทีมเก่าโอเดกาดไงพี่หู
0: ครับ
1: เสมอกับออดอยู่ 1-1
0: นี่อ่านชื่อทีมคล่องมากดูแล้วน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่ไงแล้วคุณมาถูกช่วงแล้วเสียสนเพราะสังเกตหลายหลายท่านแล้ว
1: ทำไมฮะ
0: พอผลแบบเนี้ย
1: ไม่ได้นะ
0: ตะกุกตะกัก
1: กินผมไม่ได้หรอก
0: โอ้พอสนมาปุ๊บออดอะไรพวกนี้
1: แล้วตอนนี้มีอุ่นเครื่องสโมสรได้ยันอู๋หลายทีมเริ่มเตรียมทีมแล้ว
0: ช่วงหลังเริ่มมีแล้วก็เยอะด้วยนะครับ
1: มีเนี่ยถ้าคุ้นหน่อยก็เลฟกี้โซเฟียนี่ตามหลังโบเตฟ0-1มีทางด้านวอฟแบกเกอร์เนี่ยชนะไปแล้วชนะทางด้านเนเลฮาซ่า2-0แล้วก็มีอย่างไฮดุกสปิตเนี่ยตอนนี้นำทางด้านเซอร์คาซี่1-0

0: ตาโวตอนนี้ตามหลังลิเกก้า02นะครับแล้วก็ LS Kelin เนี่ยตอนนี้นำทางด้านแฮท่าเวลส์20เก้น
1: เออไอคู่นี้มันก็เลือกมาเตะกันดีเนาะ
0: คู่ไหนจาน
1: ไอเนี่ยไอคู่เซลเย่เนี่ย
0: กับสแกนกับสแกนดีเดีย
1: เออ
0: สแกนดีเดีย
1: อันนี้ก็บอกครับเซลอันนี้ก็สแกนดีจ้ะ
0: อ๋อไอ้นี่คนขายไงเซลส่วนคนซื้อก็สแกนดีจ้ะ
1: ครับ
0: อ๋อก็เลยแบบซื้อขาย
1: เลือกพอดีกันนะ
0: อ๋ออ่ะส่วนไอ้เกนเนี่ยเกนของเบลเยียมตอนนี้นำทางเมเลเรเบเก้20
1: ครับถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของผลฟุตบอลบอกไปด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอุ่นเครื่องมันจะมีเตะไปแล้วชุดนึง
0: ก็เอาเป็นคู่ๆแล้วกัน
1: อีกชุดนี่ก็เพิ่งจะเริ่มมาประมาณ10นาทีนะอย่างพวกเก้นพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับ
0: แต่วันนี้ไม่มีภาคบอลเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ YouTube เพราะนั้นตอนนี้ก็มีปะ
1: สุด YouTube มีเนี่ยวิ่งๆอยู่นะปุ๊บๆๆ
0: พูดคุยกันได้ใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ SMS 48-9899
1: ครับ
0: อันนี้ผมเผาเวลาให้ดันอู
1: ๋นี่ไงอย่างคุณกัปตันก๊อฟยังบอกเลยจริงมันเล่นกันไม่สนุกนะครับนะ
0: มันคือกลายเป็นว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกรอบแรกกลายเป็นเหมือนกับการคัดกรองรอบสุดท้ายเพราะดันอู๋ดิรอบไอ้อันดับ3ที่ดีที่สุดอ่ะ12ทีมเอาตกแค่4อ่ะแล้วเข้า8อ่ะมันแบบ
1: โอ้แทบจะโอกาสน้อยมากนะ
0: คือเข้าใจว่าอินฟานิโนจะโปรโมทว่าฟุตบอลอยากให้เป็นของทุกคนแต่ว่าอ่ะแล้วดูแบบอย่างบางทีมเงี้ยอย่างมี3แต้มแล้วเข้าเนี่ย
1: ไม่จริงจริงมันก็ต้องเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควร
0: ใช่ไ
1: หมจะแบบไม่ใช่ว่าโอ้เป็นของใครก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องมีความสามารถหน่อยถ้าเกิดประเทศคุณมาไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอ่ะเนาะ
0: ครับก็นั่นแหละคือ
1: เออแต่ก็อย่างที่สนบอกก็จริงนะคือกลายเป็นหมดเสน่ห์ของฟุตบอลโลกเนอะที่เราตั้งตา4ปีมาดูโอ้โหเจอแบบนี้
0: หรือผมถามการอู๋เงี้ยไอเกมระหว่างปารากวัยกับออสเตรเลียพอรู้ว่าเล่นอย่างนั้นการอู๋ดู15นาทีการอู๋ก็นอนละหรือแม้กระทั่งนอร์เวย์เมื่อคืน
1: เราแค่คิดนะในมุมที่เรานั่งดูสดอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เรายังแย่และไอ้พวกที่เข้าไปอยู่ในสนามอ่ะ
0: ก็นั่นไงผมสงสารแฟนบอลนอร์เวย์เมื่อคืน
1: บอลมากเลย
0: สงสารไหมถ้าเกิดจานอูสมมุติเป็นคนนอร์เวย์แล้วซื้อตั๋วไปสนาม
1: ไม่เมื่อวานผมก็เป็นคนนอร์เวย์ครับไม่ต้องสมมุติเลยว่าผมก็ใส่หมวกไวกิ้งอยู
0: ่แบบเราก็มานั่งคิดว่าอ้าวไม่รู้นี่ว่าแบบเออโค้ชจะจัดแบบนี้เราก็ได้ต้องไปดูเสียถ้า
1: ตั๋วดูสักแป๊บ6นาทีเดมเบเล่ยิงตุ๊บ
0: ใช
1: ่ครึ่งแรกแอ๋วเลยแอ๋วเลย
0: เพราะนั้นนี่คือแบบหมายความว่าก็เตรียมลงไปแพ้เพื่อที่จะแบบเหมือนก็ตัดเกมไปแล้วก็พักผู้เล่นมันก็โอ้โหมันคงไม่ถึงขนาดอัปยศอ่ะแต่มันใช้คำว่าแบบสิ้นมนขังอะไรอย่างที่บอก
1: ใช่ใช่มันก็ไม่มีเสน่ห์ของมันแล้วเนอะ
0: ครับ
1: ที่4ปีจะมาครั้งก็เจอแมตช์อย่างนี้เข้าไปแล้วมันเริ่มมีแบบนี้หลายแมตช์ได้ด้วยด
0: ิใช่
1: ป่ะ
0: แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรอดูแอลจีเรียกับไอออสเตรียเนี่ย
1: ครับ
0: เสมอก็เข้าทั้งคู่นะ
1: ใช่ขออีกแค่แต้มเดียวเอง
0: ใช่แล้วอย่าไป
1: ตอนเนี้ยไอ้พวกที่มี3แต้มอย่างพวกไอ้โครเอเชียกาน่าก็ทำไปเล่นไปนะ
0: ใช่
1: ใช่ป่ะแล้วอันเนี้ยเดียวก็เข้า
0: แล้วอันเนี้ยผมไม่ได้เข้าข้างเกาหลีนะเกาหลีซวยเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกที่แข่ง
1: ใช่ใช่เพราะ
0: ถูกไหมอย่างเงี้ยคือเสียเปรียบนะ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: อย่างโครเอเชียตอนแรกอ่ะถ้าเราไม่รู้ผลเลยนะต้องชนะเกมนี
0: ้
1: ใช่แต่พอมาปุ๊บพวกนี้แข่งไปแล้วคณิตขอแค่แต้มเดียว
0: อ่ะใช่
1: ใช่ไหมไอ้พวกแอลจีเรียเนี่ยเสมอมี4
0: ใช่
1: โครเอเชียมี4
0: ครับ
1: คองโกถ้าชนะมี4ปุ๊บอิหร่านกับเกาหลีไปทั้งคู่เลย
0: นี้ใครอยู่กลุ่มแรกๆก็สวย
1: เออ
0: มันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะส่วนผล
1: ก็เอาอย่างนี้ดิก็แข่งพร้อมกันให้หมดเลยร้อยสี่นัดจบเลยวันเดียวแล้วก็ปิด
0: ให้เป็นปัญหาของคนดูให้เป็นปัญหาของคนดู
1: ครับ
0: ดูคู่ไหนดีวะ
1: เออนะ
0: อาจจะต้องมี20จอเดี๋ยวเอาผลที่จบไปแล้วด้วยนะครับ ก็วันนี้มีฟินแลนด์ที่จบไปแล้วคือมีอีเวสเสมอกับ SJK 22มาเลนฮาวันนี้แพ้อินโตตูคู02นะครับ HJK วันนี้แพ้คาบ้านเละเลยแพ้คู่ PS ไป04แล้วก็สวีเดนซูเปอร์เลทานี่จบไปแล้ว4คู่เนี่ยวาเบิร์กชนะออสเตอร์21ลุงสกิลชนะทางโอเลโว32นอร์ดิกเสมอกับออดเดวาล33แล้วก็ซุนสวาวแพ้ออสเตอร์ซุนทีมเก่าแกมพอตเตอร์ที่เคยไปคุมในสวีเดนน
1: ่
0: ะ02นะครับแล้วก็ถ้านอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับเฮาเกซูนวันนี้ชนะคองสเวียร์4-2สตาร์เบกชนะบลาย20อาร์ซาเน่ชนะเลนฮาม30สตอมเมนชนะมอส32แซนเนตชนะลัวฟอร์ด30ลินออสโซแพ้ฮอต14สตอมก็เสร็จอันนี้แข่งอยู่นะครับอ่ะประมาณนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าก็น่าจะครบแล้วสำหรับนักสู้บูยีน
1: ล่ะเราจัดให้แต่อันนี้ที่SMS อันนี้มาปุ๊บเนี่ยโหมีความสุขมากเรายังอิจฉาเลยนะแต่อาจจะต้องตัดทอนบ้างก็มีความสุขจังเลย นั่งเล่นวินนั่งเล่นวินนิ่งฟัง99ต้องไอ้อันหลังต้องละไว
0: ้อ๋
1: ออันหลังต้องละไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว DSI เข้าไปที่บ้านทันทีเลยนะครับแจ้งพิกัดที่จบเลยนะฮะ
0: ครับเขาอาจจะเป็นคนขับรถไฟมั้ยแล้วแบบมันปุ่นปูนแบบ
1: ปูนอะไรเงี้ย
0: กระจิกกระจักกระจิกกระจักสวัสดีครับพี
1: ่ถ้าอันนี้จะไม่ค่อยกระจิกกระจักเท่าไหร่อ๋อ
0: มันจะซึม
1: ง่วง
0: อ๋อมันไม่ค่อยกระจิกกระจัก
1: จะเน้นง่วงโหแล้วอย่างนี้จะถึงตีสี่เหรออ
0: าจจะหลับ
1: ไปก่อนเออแต่วันนี้เพราะว่าวันนี้คู่แรกเนี่ยมันจะเตะพร้อมกัน2คู่มันจะเริ่มจากตีสี่นะครับโครเอเชียกับกาน่า
0: ครับ
1: ปานามากับอังกฤษมีท่านถามมาว่าเตะกันกี่โมงแล้วก็ไปที่6โมงครึ่งนะครับก็จะเป็นโคลอมเบียกับโปรตุเกส
0: ครับ
1: เดียคองโกประเทศบ้านเกิดผม
0: อะไรครับอ้าวแล้วเมื่อกี้พี่ยังบอกเป็นคนนอร์เวย์อยู่เลย
1: เมื่อวานแค่ไปนี่ไปขอสัญชาตินอร์เวย์
0: ขอสัญชาติ
1: แต่ว่าคองโกที่ผมเป็นครึ่งล่าง
0: คือเป็นคนนอร์เวย์เชื้อสายคองโก
1: ครับคองโกนี่เป็นฮาฟล่าง
0: อ๋อเฉพาะครึ่งล่างด้วยท่อนบนไม่รับ
1: ท่อนบนเป็นไทย
0: โอเคโอ้หลายเชื้อชาติเลย
1: แล้วก็คู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย9โมงแล้วก็จอร์แดนกับอาร์เจนตินา9โมงแล้วก็ฟังฟรีทีวีเนี่ยจะเป็นคู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียนะ
0: โอ้
1: ถ่ายถูกคู่
0: ให้ดูถูกๆนะ
1: ถ่ายถูกคู่ละจริงๆวันนี้น่าจะไปนี่นะเดียคองโกว่าคองโกมันยังไงบางอย่างน้อยมันต้องชนะ
0: โอ้แต่เป็นพี่อู๋จะดูคองโกวันนี้น่าจะอังกฤษน่าจะถ่ายอังกฤษให้ดูหน่อยวันอาทิตย์แล้วโดนด่าเยอะไง0-0
1: อังกฤษนั้นก่อนมันถ่ายไปแล้วไงมันก็ต้องสลับกันบ้างดิใช่ป่ะไม่ได้ถ่ายอังกฤษอย่างเดียวก็โอ้โหมันก็ไม่ได้นะ
0: ครับหรือไม่ก็ถ่ายนี่ก็ได้ถ่ายนี่เลยรอบตี4
1: เลยเหรอ
0: เออโปรตุเกส
1: โหโปรตุเกสก็ไม่ไหวมา
0: ไม่รู้ว่า
1: ผู้ใหญ่มาหมดเลยเหรอ
0: คือไอ้นัดสุดท้ายที่เมสซี่ไอ้ที่อาเจเล่นน่ะมีโอกาสเมสซี่จะไม่ลงแต่ว่าไม่รู้ว่าโรนัลโดนี่จะลงไหมยันอู๋ว่าเขายอมไหมเขาอยากลงไปทำสตินู่นนี่นั่นไหมหรือจะยอมนั่ง
1: ผมว่าลงนะ
0: วัดใจนะ
1: เพราะว่าอย่างน้อยการ
0: เข้า
1: เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดีกว่าเข้าเป็นอันดับหนึ่งนี่มันสบายเลยไปเจออันดับสามใช่ไหมล่ะ มันง่ายกว่าผมว่าวันนี้เอาส่วนที่อยากดูจริงๆเลยวันนี้ผมอยากดูคู่จอแดนกับอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนก็มีข่าวว่าเมสซี่จะไม่เล่นไง
1: ใช่เพราะเห็นเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะไม่เมสซี่ลงผมแล้วผมก็เชื่อว่าไม่น่าเมสซี่ลงคืออยากเห็นพวกอัลเวเรสกับไอ้นี่ไงอัลเวเรสลาวซานโลอัลมาดาพวกเนี้ย
0: เทียโกอัลมาดา
1: ประตูทุกลูกที่มันเกิดจากเมสซี่อย่างเดียวไง
0: อ
1: ่าแล้วผมเชื่อว่าตอนเนี้ยพอพวกนี้ได้ลงมันต้องยิงบ้างแหละ
0: เออไม่ต้องเกรงใจ
1: เออก็เลยอยากจะดูแล้วโหแต่ละตัวของไอ้ทางอาร์เจนเห็นไห
0: ม
1: สำรองยังโหดเลยอ่ะนิโก
0: ้ปาร์
1: ตอย่างเงี้ยเออผมว่าน่าจะอาจจะได้ลงนะอย่างพวกเนี้ยก็เลยมองว่าวันนี้คู่นี้น่าดูแต่โอ้โหก็ต้องอดทนหน่อยนะอยู่ไว้ถึง9โมงอ่ะ
0: โอ้โห
1: หรือไม่ก็ต้องหลับก่อน
0: เนี่ยผมปวดหัวเลยจ้ะอู๋เมื่อวานนี่ดูหมดเลย3ช่วงนอนไม่ค่อยพอแล้วนอนบ่ายๆมันปวดหัวจ้ะอู๋ขนาดเปิดแอร์ก็หนาวบางทีปิดแอร์ก็ร้อนเนี่ยตอนนี้ปวดหัวอยู่
1: เป๋ทรงทั้งวันเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ดูจนถึงคู่สุดท้ายเหมือนกันใช่แล้ว
0: นอนบ่ายมันไม่ค่อยดี
1: แล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาเรา
0: ใช่
1: ใช่ป่ะเราคนกลางคืน
0: เพราะอยากเต็มที่ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็นอนเต็มที่6โมงเช้าแต่พอมันมีไอ้คู่เนี่ยอีหร่านจบเที่ยงเนี่ยโอ้ปวดหัวเลย
1: ครับอันนี้หนักเลยนะโอ้โหถึงต้องบอกว่าหลายๆท่านต้องคำนวณเวลาให้ดีนะแล้วแบบบางทีแบบพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี้ยมันก็เอ้มันก็อยากดูอะดูซะหน่อยแล้วกันอะก็ดูจนจบอีก
0: ใช
1: ่โอ้โหสภาพวันนี้มาแบบดูตาผมเนี่ยตอนนี้ตาผมเป่งเลยนะปากเปิดระเบิดหมดแล้วร้อนในนะครับ
0: เออผมก็ร้อนในแสดงว่าเราพักผ่อนน้อยนะ
1: ครับใช่ๆนอนน้อยเพราะว่าบอลมันกว่าจะจบอย่างคู่ถ้าเจอคู่10โมงเงี้ยจบเที่ยง
0: ทรมาน
1: 11โมงจบบ่าย
0: โมงเงี้ย
1: เออ
0: โอ้โหไม่ไหว
1: แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่ามันต่อเวลากันก็ต้องมี 7-8 นาทีไงใช่ไหม
0: ทดเยอะ
1: ใช่ป่ะ
0: แต่ยังดีนะโอ้โหไอ้คู่เบลเยียมอ่ะสนุกพอไอ้นิวซีแลนด์ไปเปิดแรกโอ้โหก็เละเป็นสมันเลย
1: แล้วนิวซีแลนด์นี่หลังอย่าง
0: โอ้หลัง
1: เนี่ยนิ่มเลย
0: แต่ใครจะไปเชื่อว่านิวซีแลนด์ยิงเบลเยียมได้อ่ะผมเห็นไอ้ลูกที่นิวซีแลนด์พอยิงตีไข่แตกได้ปั๊บโอ้โหไอ้กุ๊กตัวโกรธเลยแบบโอ้โห
1: ใครจะคิดว่าจะเสียให้
0: นิวซีแลนด์กูยังโดนอีกเหรอ
1: มันต้องคลีนชีทไงมันไปโดนเงี้ยเป็นใครก็ขึ้นนะครับ
0: ใช่
1: เขาบอกว่าอยากขอทีเด็ดคืนนี้จากคุณสนเอ้ยโอ้โหสนเอ๊ะละครับจะ FC พี่อู๋พี่ไหว
0: ไอ้เงี้ยโอ้โหอาจารย์อู๋วันนี้ถ้าเร็วๆเนี่ย6คู
1: ่
0: ชอบอะไรบ้าง
1: ชอบกาน่านะ
0: ผมก็ชอบกาน่าผมรู้สึกว่าบอล
1: ไม่น่าแพ้เนาะ
0: แล้วผมว่าโคเอเชียทัวร์นาเมนต์เนี้ยดรอปของมาตรฐาน
1: ใช่ตัวรุก
0: มีแต่ตัวหมดสภาพ
1: แต่ละคนมัน33 34หมดแล้วไง
0: ไอ้โควาซิชเนี่ยแบบดรอปชัดเจน
1: โควาซิชโมดิชใช่ป่ะเตลิซิชเนี่ยคือพวกที่33
0: เตลิซิชที่37
1: ใช่นี่คือพวกอย่างต่ำเนี่ยคือ33อัพไง
0: แล้วเอาแรงไปวิ่งบดกับ

0: กาน่าผมว่า
1: บ
0: ู
1: ด
0: ี
1: เมียนี่ก็สุดจะเลข3แล้วเหมือนกันนะ
0: 30ต้น
1: ๆใช่บูดีเมียเนี่ย31มั้ง
0: ไลกวาดิโอเนี่ยจะโอ้โหเพิ่งหายเจ็บฟอร์มไม่ได้เลยแบบไม่ได้จริงๆอ่ะแบบ
1: แต่กวาดิโอยังงงติดไปได้ไงนะ
0: ก็
1: แค่ไม่ได้ลงเลย
0: ชื่อชั้นมันดีไงก็ต้องเอาไว้ก่อนแต่ว่าเล่นไม่ดี
1: มันยังเล่นไม่ไหว
0: ร่างกายยังไม่ 100%
1: เพราะมันเจ็บมันเกิดทั้งปีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไอโควาซิชนี่ก็เจ็บเกือบทั้งปี
1: ใช่ๆเออก็เลยกลายเป็นว่าปีเนี้ยโครเอเชียดรอปไปเยอะเลยอ่ะ
0: ชอบกาหน้าเหมือนกัน
1: อืม
0: แล้วก็ถ้าอังกฤษกับเคปเวิร์ดอ่ะอังกฤษจะกู้หน้าได้ไหม
1: ผมว่าอังกฤษเฉือนอ่ะ
0: ผมว่าเคปเวิร์ดมันเป็นบอลไม่ใช่สิ
1: เคปเวิร์ดปานามา
0: เป็นบอลขยันแต่ว่าเกรูปเกมไม่แย่แต่ยิงไม่ได้เหมือนนัดเจอโคเอเชีย
1: ใช่
0: เพราะนั้นยิงไม่ได้ไม่มีประโยชน์อังกฤษคมกว่าน่าจะเจาะได
1: ้ผมว่าสัก1-0
0: ก็ไม่พอ
1: เฉื่อยๆพอเขาเก็บตัวด้วยไง
0: ผมว่าขาดผมว่าวันนี้อังกฤษ
1: เข้ารอบ
0: ต้องล้างตาต้องแบบเรียกความมั่นใจ
1: วันนี้ผมชอบปานามา
0: อุ๊ยจะเป็นจะวันนี้จะเกิดที่คลองสุเอซอ่ะ
1: ครับผมส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสผมเชื่อว่า
0: คู่นี้ยากมากพี่อู๋เพราะมันเข้าไปแล้วกับคู่ไง
1: ผมว่าโคลอมเบียอาจจะคิดแบบนอร์เวย์อ่ะไม่สนละเข้าละพ
0: อ
1: แต่ผมว่าจะระดับอย่างโปรตุเกสอ่ะมันต้องเข้าจ่าฝูงอ่ะ
0: แล้วที่สำคัญโปรตุเกสสควอตเขาใหญ่กว่าเขาจัดใครลงประสิทธิภาพมันก็ดีกว่าโคลอมเบีย
1: แล้วผมว่านะวันนี้โรนโดลงดึงความมั่นใจเพราะเกมที่แล้วมันเพิ่งกลับมาเองไง
0: หรืออาจจะลงไปยิงเขาตอนนี้ยิง2ใช่ไหม
1: ใช่
0: เมสซี่ยิงไป5วันนี้โรนโดต้องแฮตทริกเพื่อจะยิงเท่าเมสซี่
1: ก็มีโอกาสนะทำไปเล่นไปโคลอมเบียก็ผมคิดว่าไม่เอาแล้วล่ะ
0: ถ้าเลือกผมก็เลือกโปรตุเกสก่อนโคลอมเบียอย่างแย่ๆคือไม่น่าแพ
1: ้ครับส่วนเดียคองโกกับอุซเบย์อ
0: ่
1: ะ
0: ง่ายๆเลยจันอู๋ว่าคองโกชนะอุซเบย์ได้ปะเพราะว่าคองโกต้องชนะเพื่อเข้ารอบ
1: ใช่เพื่อ
0: เสมอไม่พอ
1: เพื่อจะเป็น4แต
0: ้
1: ม
0: แต่ถ้าจบเสมอมานี่อุซเบย์กอดคองโกตกดึงคองโกตกรอบนี่หนักเลยนะ
1: ตัวคองโกผมว่าดีกว่านะตัว
0: เยวันวิซ่า
1: ใช่
0: สดิกบากัมบูไอมาตูซาม
1: าซัวกูไงพวกเนี้ยตัวเซเบ้นะ
0: แต่เกมลุกมันไม่ค่อยดีไงคองโกอ่ะผมว่าถ้าเต็มที่ก็ได้แค่เบียด
1: ก็เบียดก็พอแล้วไง
0: เบียดก็พอ
1: เออแต่ว่าเพราะว่าคองโกต้องการชนะ
0: แต่กลัวเบียดไม่ได้ไงถ้าจบ 0-0 มาอย่างนี้ทำไง
1: ก็ไปทั้งคู่กันนั่นเองก็ไปทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่นะครับส่วนคู่นี้น่ะ
0: คู่
1: ว่านะเสียวแน่เลยว่าถ้าใครดูมีสิทธิ์หลับมาก
0: อ่ะผมบอกเลยจันอู๋วันนี้เราดูแค่2ช่วงพอมั้งดูคู่เนี่ยดู2ช่วงเวลาคู่ออสเตรียไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าผมดูแล้วว
1: ันนี้นะเอาจีเรียมาถึงรถบัส
0: เ
1: นอะรถบัสแน่นอนแหละขอแค่แต้มเดียวคงไม่แลกอะมั้งเพราะว่าคู่นี้มันโอกาสมุมเสมอจับมือเข้ารอบสบายๆนะมึง
0: ได้คู่หนึ่งอาจารย
1: ์คู่สุดท้าย
0: อาเจน
1: คู่สุดท้ายอาเจนผมเชื่อว่าอาเจนยิงยับอะ
0: เจออาเจน
1: ผมเชื่อว่าพวกอาวาเลสอะได้ลงลาวตาโลคู่กันอย่างเงี้ย
0: พวกตัวที่ยังไม่ได้ยิงต้องกระเฮี้ยนกระหือรือหน่อย
1: พวกนี้อยากยิงอยู่แล้วแล้ว
0: โชว์ฟอร์ม
1: ใช่ป่ะจะซื้อขายกัน150 ล้านต้องโชว์ฟอร์มซะหน่อย
0: ใช
1: ่แฮตทริกไปสักดอกมีกลับมามีลุ้นไอ้ดาวซันโบเขาเลยนะฮูเลียนอาวาเลสอะ
0: โหแต่ถ้าแฮตทริกได้นี่ก็
1: ลาวตาโลแฮตทริกไปด้วยคนนึง
0: แต่ผมว่าจอแดนอุดแน่จันอุดว่าไงเพราะอย่างซาอุขนาดแบบต่อให้แพ้ต่อให้เสมอก็ไม่เข้าเขาก็ไม่ได้เปิดหน้าแรกอะไรนะคือแบบเนเจอร์ของบอลแบบเอเชียตะวันตก
1: ก็บอลมันตกไปแล้วอ่ะแต่ผมเชื่อว่าอุดไม่อยู
0: ่ครับ
1: เนาะไม่น่าอุดอยู่อ่ะโหตัวระดับกองหน้า150 ล้านระดับลาวตาโร่เงี้ยคุณยิงจอแดนไม่ได้ดิโหมันเสียทรงนะ
0: แต่ยิงถึง2มั้ยล่ะ
1: ถึง
0: 3มั้ยถึง3มั้ยตอนนี้มันต้องถึง3อ่ะ
1: เอาไปเล่นแฮตทริกป่ะ
0: เหรอ
1: เออเอาไปเล่นแฮตทริกป่ะลาวตาโร่สักเม็ดนึง
0: ใช่ลาวตาโร่ยังไม่ยิงนะ
1: ใช่ไม่มีใครที่ยิงเลยอ่ะ
0: เอออ
1: ามาดาป่ะอีก1เม็ด
0: เอออามาดาก็ดี
1: มีใครยิงไม่ได้ตรงนี้มั้ยไอ้นิโก้ปาร์ตอีกลูกนึง
0: เออนิโก้ปาร์ตนี่มีข่าวมาริดจะซื้อกลับแล้วจะซื้อมาขาย
1: ครับ
0: แบบเหมือนเราไปซื้อของสำเพ็งมาแล้วมาขายต่อดึงกลับเห็นเขาบอกว่าเพราะว่าราคาดึงกลับไม่ถึง10 ล้านยูโรแล้วน่าจะ7-8
1: เพราะมันมีสัญญากันอยู
0: ่ใช
1: ่แล้วก็โคโม่รอเซ้งต่ออยู
0: ่แล้วตอนนี้ราคาประเมินลิโก้ปาร์มัน60 ล้านยูโร
1: ประมาณ60 ล้านแล้วเขาบอกว่าจากข่าวนี่จะใส่ไอ้สัญญาซื้อกลับได้ด้วยใช่ไหม
0: ครับหัวหมอนะมาริด
1: ใช่
0: มาริดนี่หลังๆคือของฟรีของชอบแล้วก็ซื้อกลับ
1: แ
0: ล้วประมาณนี้เขาทำธุรกิจเก่งฟอนิโนเปเรส
1: ครับบอกว่าคุณอู๋ขอสัก3มาแน่คุณไก่101
0: อุ้ยหลายคนต้องการทัศนะด้านอู๋เนี่ย
1: ถ้า
0: อ่านครับเมื่อกี้ที่คุยกันน่ะ3ตัวที่ชอบสุดอะไร
1: ชอบสุดผมชอบอาเจน
0: จริงเหรอ
1: เออผมชอบอาเจน
0: แต่เอาตรงๆอาเจนมันบอลไม่มีผลนะจันอู
1: ช่บอลไม่มีผล
0: มันไม่มีผล
1: แต่เตะมันสำคัญไงใช่ป่ะมันก็ต้องเรียกความมั่นใจหน่อยอ่ะแล้วคุณไปรอบลึกๆเกิดเมสซี่เล่นไม่ออกคราวนี้ทีมไม่ต้องยิงเลยยิงคนเดียว
0: ถ้าผมคนนี้ถ้าผมชอบสุดผมชอบอังกฤษ
1: ชอบอาเจนชอบกาน่าผมว่ากาน่าไม่น่าแพ
0: ้แล้วก็เดียร์ของโก้ผมเช็คล่าสุดตอนนี้นะจันอู๋มันแปลกๆว่ะ
1: ครับ
0: คือมันกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขาเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียเฉยเลย
1: มันก็
0: ตอนแรกอะ
1: ตอนแรก
0: แค่ชนะก็จบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ต้องถ้าชนะน้อยก็กินได้แค่ครึ่งชามก๋วยเตี๋ยว
1: ครับ
0: มันมันแปลกว่าทำไมมันถึงแบบว่าเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียทั้งที่ก็ผมมองว่ากระแสก็หลายคนชอบกาน่านะหรือว่าถ้าเกิดคิดในมุมว่าถ้ากาน่าไปเปิดแรกมันไม่ได้อุดเหมือนว่าเล่นเจออังกฤษอะจะเสร็จโคแอดเป็นไปได้ไหมจันโอ
1: แต่คู่นี้ผมว่ามันบอลสามหน้าอยู่แล้ว
0: ใช่มันก็ออกได้หมด
1: มันออกได้หมดอ่ะโคเอเชีย
0: คือถ้าถามว่ากาน่าวันนี้ถ้าจะเอาแต้มเดียวอ่ะละอุดเหมือนวันเจออังกฤษแต่ผมว่าโคเอเชียเจาะไม่เข้าแต่ถ้ากาน่ามันไปคิดว่าแบบเกิดจะเล่นใหญ่จะชนะเลยแล้วไปเปิดพื้นที่อย่างเงี้ยผมว่าหรือโคเอเชียคมกว่าเก่ากว่าเกี่ยวไหม
1: ก็ไม่แน่หรือไม่ก็อันนี้ไงแบบเซนสนเนี่ยคิดเยอะคิดเยอะ
0: จัด
1: ไปคิดเยอะคิดเยอะอ๋อไอ้คนนี้คิดเยอะคิดเยอะกระดิกสักนิดนึง
0: อ๋อกระดิก
1: เรียกหน่อยเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์จูนเนี่ยอ
0: าจารย์จูนเป็นคุณยนต์อาจารย์นั่งสมาธิเลย
1: เหมือนในนี่เลยหรือว่านั่งฟังเสียงน
0: ้
1: ำนั่งฟังเสียงน้ำสมาธินั่งที่น้ำตก
0: ฟัง
1: เส
0: ีย
1: งน้ำไหล
0: ผลลัพธ์เป็นไง
1: เละ
0: ไม่แต่อาจารย์อู๋ไอ้ทฤษฎีเนี่ยผมว่ามีส่วนเพราะไอ้อยากอาจารย์อู๋ดูเกมนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ดูเกมที่นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลได้ไหมตอนนั้นทุกคนผมว่าชอบเซเนกัลมองว่าสู้ได้แต่ว่าไอ้ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาให้นอร์เวย์ผมก็งงว่าโอ้โหนอร์เวย์มันเอาอะไรมาเหนือกว่าเซเนกัลถูกไหม
1: เฮ้ยเหรอ
0: ใช่
1: ผมคิดไม่เหมือนกันผมคิดว่านอร์เวย์จะชนะเยอะด้วยซ้ำ
0: เหรอ
1: มอนบอลคนละทรงอ่ะไอ้พวกทีมจากแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่
0: มันเล่นแบบไม่ละเอียด
1: มันเหนียว
0: แบบไม่ละเอียด
1: มันแข็งแรงไงเหนียวจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยคม
0: ระบบทีมมันไม่ได้
1: ลองดูพวกกองหน้าแต่ละคนมันจะไม่ค่อยคม
0: เ
1: พราะมันเล่นบอลกันส่วนใหญ่จะมันเล่นไม่เป็นทีมเวิร์กอะ
0: แจ็คสันเงี้ยจันโอ้โห
1: ชอบเล่นแบบเป็นแบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาเนาะก็เลยมองว่าน่าจะเป็นทรงนั้นไปหรือว่าไอ้นี่ไงมองว่าโคเอเชียอยากกับจบไอ้นี่เปล่า
0: แชมป์กลุ่มอะ
1: จบอันดับ2เพราะว่าเขามองว่าอังกฤษน่าชนะได้อยู่แล้วไง
0: ใ
1: ช่ไหมเขาก็เป็นอันดับ2ไป
0: แต่ถ้าโคเอเชียเสมอไม่จบอันดับ2เหรอเดี๋ยวดูก่อนถ้าโคเอเชียเสมอจบอันดับ2ไหม
1: ไม่จบดิไอการ์น่าจบดิ
0: เพราะการ์น่ามี4
1: การ์น่าเขามี4อยู่
0: โคเอเชียมี3
1: ใช่โคเอเชียมี
0: 3ถ้าโคเอเชียอยากจบที่2ต้องชนะแต่ว่าคำถามคือถ้าจบที่2ได้ไปเจอใครไงมันต้องดูว่ายากป่ะถ้าเกิดสมมติถ้าจบที่2เจอใครแล้วจบที่3เจอใครเดี๋ยวผมดูฮะ
1: เดี๋ยวไปดูสาย
0: กลุ่มโคเอเชียนี่กลุ่มไหนดัน
1: กลุ่มโคเอเชีย
0: กลุ่มโคเอเชียอังกฤษอ่ะ
1: เดี๋ยวกันจำสายไม่ได้
0: เดี๋ยวผมดูให้ เพราะว่ามันมีสายอยู่ณ ตอนนี
1: ้กลุ่ม L
0: กลุ่ม L ใช่ไหม
1: กลุ่ม L
0: 2L เนี่ย จะเจอกับ 2K
1: ก็ไม่หนัก
0: 2K นี่ใคร
1: 2K ดีกว่า
0: 2K นี่บอกมา 2,000 นี่ห่างนะ
1: 2 2K นี่โดนหนักเลยนะถ้าอมด้วยเริ่มมาก็2 2K แล
0: ้
1: วเฮ้ยคุณหมายถึงอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: 2K นี่คืออะไรส่วนคุณ
0: ไม่ก
1: ็ชอบพาผมไป
0: ตัวอักษรไงก็เดี๋ยวนี้คือ
1: เสียชื่อเสียงหมดเลยนะเนี่ย
0: วันนั้นยายก็กินหมี่ไปแล้วนี
1: ่กลุ่มเคเดี๋ยวก่อนสายเคโคลอมเบียโปรตุเกส
0: อ๋อคือพูดง่ายว่าไอ้กลุ่มไอกาหน้าโคเอเชียเนี่ยที่2ก็จะไปเจอที่2สายโปรตุเกสที่2สายโปรตุเกสก็มีโอกาสเป็นนี่ไง
1: โคลอมเบีย
0: อยู่ที่ว่าไอเนี่ยโคเอเชียอยากเจอโคลอมเบียไห
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดสมมุติที่3ของกลุ่ม L เนี่ยที่3 L นี่มีโอกาสจะไปเจอ 1K โอ้ถ้าที่3อ๋อโอเครู้ละ
1: ใช่ป่ะ
0: หมายความว่าถ้าวันนี้โคเอเชียจะชนะเนี่ยอาจารย์อยากหนีโปรตุเกส
1: ใช่ไงมันมีโอกาสโดนโปรตุเกสไง
0: เ
1: ออถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เข้า1กับ2นี่คนละเรื่อง
0: กันใช่ไหม
1: เออเพราะ1ส่วนใหญ่อ่ะบางกลุ่มมันจะไปเจอพวกไอ้อันดับ3ใช่ไหมทางนี้มันก็ง่ายหน่อยนะครับ
0: แต่ไม่แต่ถ้าเกิดสมมุติโอ้โหเออถ้า3นี่มันยากเลยอาจารย์อู๋คือนอกจากจะเจอโปรตุเกสนะ คุณจะไปอยู่สายเดียวกับบราซิลอาร์เจนแบบโหของแข็งเลยไง

0: ายล่างคุณมีบราซิลอาร์เจน
1: สายบนมันมีแค่เยอรมัน
0: ฝรั่งเศสสเปน
1: ก็แข็ง
0: เหมือนกันเออไม่ต่างหรอกผมว่าน่าจะเอาเข้าไปก่อนแหละทีมพวกนี้คงไม่วางแผนเพราะเขาจะไปถึงแชมป์หรอกเขาจะหนีใคร
1: เกาหลีวางแผนเยอะไง
0: โอ้โหเกาหลีผมว่าผมโทษโค้ชนะ
1: เอออ
0: ยู่ดีๆเกาหลีผมว่าไปดรอปไอ้นี่ทำไมอ่ะ
1: ซอนใช่ป่ะ
0: ซอนกับอีแจซองอ่ะ
1: เอออ
0: ยู่ดีกูไปดรอป2ตัวเก่งสุด
1: ไม่อาจารย์อู๋ผมถามอ่ะต่อให้ย้อนกลับไปอ่ะ

0: ลูกนั้นลูกเดียวเอง
1: แต่นั้นผมว่ามองว่ามันแสดง
0: เอาเหรอ
1: มันก็แบบอยากเข้าที่สองอ่ะแต่สุดท้ายไม่เข้าเลย
0: กูไม่ขนาดนั้นมั้งโอ้มันไอ้พวกนี้มันวางแผนยากนะ
1: เกาหลีอาจารย์ประมาทไม่ได้นะ
0: เกาหลีประมาทไม่ได้แค่โค้ดอะไอ้
1: กรรม
0: การ
1: ห้องมายองโบ
0: กรรมการเกาหลี
1: แต่หลายคนก็คิดไงว่าอ๋อไอ้ครั้งนี้ถ้าจะตกก็จริงอะชดใช้ปี2002
0: แต่มีการตกสูงนะ
1: ว่
0: าตอนนี้นี่ล่อแร่เลยกับอิหร่านพอไอ้นี่สามแต้มอ่ะ
1: ถ้าไอออสเตรียกับแอลจีเรียจบเจ้าอ
0: ่
1: ะเรียบร้อยเลย
0: ไปเลยนะครับแล้วนี่เขาบอกว่าคิกคูมาดีไหมครับ
1: คิซูมาบราซิลบีวันนี
0: ้
1: เป็นไง
0: เป็นไงอย่างไว
1: เออคิซูมาเดี๋ยวให้คือวิเคราะห์ไว้แล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวระหว่างที่คุณกำลังหาอยู่เดี๋ยวผมตามไป
1: นี่ยันโอ้นี่วันนี้คิคูมาหรือคิซูมาเนี่ยเล่นในบ้านเจอซาวไบดาโด
0: จับ
1: ผมว่าคิซูมาน่าจะดีกว่าซาวไบดาโดเพิ่งขึ้นเชิญมาดักบราซิลซี
0: จัดไป
1: แต่ผลงานดีนะแต่ก็ผมว่าเจ้าบ้านน่าจะดีกว่าอ๋อเขาเตะตีสอง
0: จับทีนี้บอกว่าวันดีค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่
1: า
0: และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดทักทายค่ะหวัดดีพี่หญิงแมนซินะตั้มหงแดงพี่จอนคลอง6คุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์แฟนสิงพี่ไก่101แล้วก็แฟน99ทุกมุมโลกด้วยนะคะเธอลงทุนแฟนนอน
1: ครับคุณท่านลงทุนนี้น่าจะเป็นสสได้นะจ๊ะหนู
0: ค
1: ือแบบแกจำชื่อแบบแฟนรายการได้หมดเลยเป็นแบบบุคคลกว้างขวาง
0: อ่านไปนิดลมหมดปอดเลยดอกตะกี
1: ้
0: นะครับ
1: พอพูดเรื่องนี้อาจารย์อู๋พรุ่งนี้ไปเลือกตั้งป่ะ
0: พรุ่งนี้ผมอยู่อันนี้ผม
1: เขาอยู่จันทร์เหรอ
0: ไม่ตอนนี้ผมไปอยู่อันนี้แล้วผมไม่อยู่กรุงเทพแล
1: ้
0: ว
1: อ๋ออยู่สมุทรปราการ
0: แล้ว
1: อ๋อเ
0: พราะก่อนหน้าผมอยู่บางนาไงอันนี้ย้ายไปอันนี้กลายเป็นคนต่างจังหวัดละ
1: ถ้าบางนายังเลือกได้ใช่ไหม
0: บางนากรุงเทพสิใช่ป่ะอันนี้เป็นสมุทรปราการไปแล้วอ่ะ
1: หรือไม่ก็เรานี่
0: ถ้าสมุทรปราการเขาเลือกไอ้นี่ไม่ใช่เหรอพวกสกเลยใช่ไหม
1: หรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวเราดูบอลโลกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือก
0: ถ้าไม่น็อกไปก่อนนะ
1: ก
0: ลัวจะน็อกไปก่อนไม่ใช่หรอ
1: เพราะวันนี้ผมเห็นอย่างร้านเครื่องดื่มมีฟองแถวบ้านผมวันนี้ปิดตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ยทำไมปิดวะพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพระอ๋อแต่พรุ่งนี้เลือกตั้งไง
0: สรุปไม่มีอะไรร้านเจ๊ง
1: เรียบร้อย
0: ร้านเจ๊งเฉยๆนะครับ แล้วก็
1: มีไหมมี YouTube Facebook
0: มีเดี๋ยวผมกำลังไล่อยู่มันคลิกแล้วมันไปไหนแล้ววะเนี่ยคุณดีดีโฟนบอกเริ่มตอนไหนครับก็ตอนไอ้นี่เนาะตอนตีสี่เนาะ
1: อ
0: ันนี้จัดไปวันนี้บอกวันนี้อาจารย์อู๋เปลี่ยนคอนเซปต์ครับปกติใส่เสื้อยืดครับรอบนี้เสื้อเชิ้ตคุณนันทพงศ
1: ์
0: ไม่ไอ้เสื้อยืดดำผมใส่อยู่ตลอดไงไม่มีละอันนี้ก็เลยใส่เสื้อ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: แต่งตัวหล่อวันนี้เหมือนแต่งตัวเหมือนไปภาค PPTV เลยอ่ะ
0: ไม่ก็เจอสนไงถ้าเจอคนอื่นผมไม่เป็นไรถ้าเจอคนอื่นผมเหนือกว่าทุกคน
1: ม
0: าเจอสนมันหน้าตาใกล้เคียงอยู
1: ่โอ้ยผมซอกาว
0: สนเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆเหมือนเจมจิ
1: ทำไมฮะ
0: ผมนี่ออกไปทางหมากปริน
1: เลย
0: ต้องเอาเชิ้ตมาสู้หน่อยนะครับ
1: ได้
0: ถ้าเชิ้ตมาสู้เนี่ยผมจะเบียดนิดนึงจะเหนือกว่าหน่อย
1: ผมให้อาจารย์อูเหนือกว่าเลย
0: ครับผมนะครับไม่ให้ผมก็เหนือผมเหนือทุกคนครับผมไม่เป็นรองครับคุณนันทพงศ์บอกหัวง่ายครับพอรู้ว่าเข้ารอบไม่เอาอะไรแล้วครับ
1: ไม่ใช
0: ่
1: ไง
0: เนาะก็หลายๆคนก็บ่นกันเนาะคุณดีดีโฟนบอกบราซิลแข่งกี่โมงครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะ
1: บราซิลไม่ใช่วันนี
0: ้บราซิลรอเจอญี่ปุ่นวันไหนอ่ะ
1: บราซิลเล่นกับญี่ปุ่น
0: ต้องไปนั่งไล่สายดู
1: เดี๋ยวดูฮะ
0: ไม่รู้เตะวันไหนนะอ่ะเดี๋ยว
1: คือบราซิลต้องรอดูรอบตัดเชือกเพราะเล่นรอบแบ่งกลุ่มครบหมดแล้ว
0: ก็ไปเจอญี่ปุ่นไง
1: ใช่
0: แต่ว่ามันถูกวางไว้เตะวันไหนเท่านั้นเองอันนี้
1: ผมดูให้นี่บราซิลญี่ปุ่นวันที่30เที่ยงคืน
0: 30เที่ยงคืนนะคุณดีดีโฟนนะครับ
1: เจออาจารย์อู๋ว่าใครบอลระบบหรือว่า Vitesse and Friend หรือบอลระบบทีมไหนจะผ่าน
0: ผมชอบบอลระบบอ่ะชอบญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: ผมว่าคู่นี้อาจจะไปยื้อต่อเวลาเนาะ
1: ในเวลากินไม่ลงแต่ถ้าต่อเวลายิงโทษผมเสียวเลยเพราะแบบก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ญี่ปุ่นยิงโทษจะดีขึ้นแต่ว่าบราซิลเขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี
0: ้ก็ไม่แน่ของอย่างนี
1: ้
0: นะครับเราก็เห็นมาแล้วนะ
1: บาง
0: ทีเตะจุดโทษเนี่ยมีบอลโลกอ่ะมันไม่เหมือนกันนะ
1: อ๋อคู่นี้เขาเพิ่งอุ่นเครื่องมาล่าสุดนี่พี่โอ
0: ๋ใช่ก็ถือเป็นการล้างตาไง ที่ญี่ปุ่นไปชนะมาแล้วบราซิลโดนยับเลยว่าโอ้โหอุ่นเครื่องแพ้

0: ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: นี่ไงเพิ่ง
0: รอล้างตากันอยู่เน
1: ี่
0: ย
1: เพิ่งอุ่นเครื่องกันเดือนตุลาปีที่แล้วอ
0: ่
1: ะญี่ปุ่นชนะ 3-2 โคตรช็อก
0: ก็ญี่ปุ่นมาตบเขาหมดเลย
1: ใช
0: ่มาตบไอ้เลยนะไอ้กาหน้าต่ออีกอะไรอีกเนี่ยเออนะครับอันนี้คุณซาร่านะครับบอกจานอูแต่งตัวหล่อเสร็จแล้วไปไหนต่อว่าจะไปทานข้าวกับสนอยู
1: ่
0: แต่ไม่รู้จะไปกินที่ไหนยังคิดอยู
1: ่ที่เอกไปไหม
0: จานเอกเข้าบ้านไปแล้วอ่ะจานเอกเข้าไปเขาต้องกินหน้าบ้านเขาเพราะว่าเพราะจันเอกปกติพอก็จัดรายการเสร็จเนี่ยลูกสาวก็โทรตามแล
1: ้
0: วไปนั่งฟังเดือดช็
1: อ
0: กนั่งฟังเรื่องผี
1: นั่งฟังเป็นเพื่อนเหรอ
0: ไม่ก็คือเวลาฟังบางทีมันกลัวมันอยู่เป็นกลุ่มๆพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยด
1: ูน่ารักให้จันเอกเขาให้เวลากับครอบครัวบ้าง
0: ครับอย่างของผมก็เหมือนกันบางทีผมก็ชวนแฟนผมเนี่ยผมเป็นคนกลัวผีนะผมไม่ก็ดูหนังผีผมไม่ฟังเรื่องผีนะบางทีก็ชวน
1: ครับ
0: เราก็ดูเราก็ฟังเรื่องผีด้วยกันฟังเดือดช็
1: อ
0: กก่อนเสร็จก็เป็น AV ต่อเลย
1: แล้วก็ช็อกกันช็อกต่อเลย
0: ออดิโอวิดีโอเปลี่ยนอะไรเง
1: ี้ยออดิโอวิดีโอ
0: เออผมคนโบราณผมใช้ศัพท์เก่านะครับส่วนก็ไปลองดูได้ฟังเรื่องผีก่อน
1: ไม่เออผมขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึง
0: อือ
1: จานอู๋แบบไม่ได้มีความคิดอยากจะแบบมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ผมมันอายุเยอะแล้วอะ
1: แต่แล้วแบบคือมีความคิดอยากมีไหมหรือว่าไม่ได้อยากแต่แรก
0: ตอนแรกอะมันก็คุยกันอยู่นะเอาไว้พร้อมๆก่อนพอมันถึงเวลาปุ๊บๆๆไอทีเรา50กว่าไปแล้วอ่ะก็มันก็เลยเวลาแล้วไงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีภรรยา6คนรออยู
1: ่
0: ภรรยา6คนยังอายุไม่เยอะ
1: เอาข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกแล
0: ้วเดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวค่อยไปหาใครจะเหมือนสนน่ะโอ้สนเยอะ
1: เอาคุณภาพดีกว่ายายผมว่าช่วงนี
0: ้
1: ไม่ต้องมีเยอะหรอก
0: คุณภาพก็นี่ไงก็เล่นตัวแพงๆไปเลยด
1: ิไม่การดูหนก
0: ็ชั้น2อะ
1: ดูหนกระแสเปล่าทุกวันเนี้ยโหปวดหัวบารูมาตุ้มหมดเลย
0: ปวดหัวกระแส
1: ไปตรวจดีตรง DNA หรือเปล่า
0: ไม่ไหวไม่ไหว
1: เดี๋ยวนี้ต้องไปตรวจ DNA นะ
0: สมัยนี้
1: เดี๋ยวแบบมันผิดสาผิดตัวนะ
0: ผมดูอีกวันนึง
1: ดูวันไหน
0: ดูเจ้าที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียน
1: ชอบแบบนั้น
0: แนวนั้นมากกว่าคร
1: ับ
0: มันถูกกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าเห็นเฮียเขาบอกว่าเขาโอนไปแค่ 3,000 เอง
1: เน้นแบบว่าโลคอส
0: ไงดิก็เกินไปคุณไมเคิลจอร์แดนบอกรอบ2น่าจะจับฉลากเอาที่1เป็นตัววางเอาที่2ที่3จับมาเจอเลยจบๆไปแบบนี้แบบได้ลุ้นทุกคู่เออผมคิดคล้ายๆคุณจอร์แดนนะ
1: จริง
0: มันจะได้กะไม่ได้นะพอกะได้ปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างที่สนบอกมันก็ถูกเพราะว่าไอ้ตอนแรกอ่ะมันไม่รู้ไง
1: ผมถาม
0: แต่พอพวกเล่นก่อนเสียเปรียบเลยอ่ะ
1: ผมถามดันอู๋ถามคุณผู้ฟังด้วยอ่ะถ้าเกิดเกาหลีอยู่ท้ายๆอ่ะคิดว่าเกาหลีมันจะยอมแพ้ไอ้แอฟริกาใต้อ่ะผมว่ามันเล่นแต่แรกเลยถ้ารู้ว่าแบบสถานการณ์มันแบบว่า มีโอกาสที่จะเลือกช้อยเล่นได้มากกว่านั้นนะแต่พอไปแข่งวันแรกของนัดที่3อ่ะมันก็เลยแบบแต่เอาตรงๆก็ต้องยอมแล้วเขาเล่นไม่ดีแต่คือแบบก็ต้องเขาเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาวางแผนไม่ได้ไง
0: ครับคุณต่อรีคิวบอกว่าโครเอเชียชนะอิหร่านเกาหลีใต้ล่วงใช่ครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสที่เขาจะรอดนี่ยากมากนะ
1: ใช่
0: ที่ตอนนี้ตามทฤษฎีมันยังได้อยู่นะเฉพาะเขายังไม่แข่งไอเนี้ยไอจ่ออยู่เนี่ยแต่ว่าโอกาสเพราะมันมี3แต้ม2ทีมนะ
1: ใช่
0: โอกาสของเขาเนี่ยรอจะเป็น4แต้มอยู่นะครับ
1: แล้วสงสารสกอตด้วยคือสกอตต้องยอมรับว่าไม่ดีพอแต่ก
0: ็ไปก่อนเพื่อน
1: สกอตอยู่กลุ่มยากก็ไม่ยากอ่ะแต่คือไอวันที
0: ่
1: เขาแพ้บราซิลเยอะไปหน่อย
0: โดนเยอะไปนิดนึงคุณนันทพงศ์บอกว่าเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ครับอ้าว
1: เนื้อหมูแล้ว
0: เนื้ออะไรอ่ะ
1: เนื้อแต่เป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว
0: ์คุณออบูหรือเปล่านะออบูอิงบอกว่าที่เซ็งสุดคือมีรอบ32ทีมก่อนแล้วอันดับ1ต้องไปเจออันดับ2รอบนี้เลยแทนที่จะไปเจอกันรอบ16มากกว่าแบบนี้รอบที่ทีมอันดับ1ได้เจออันดับ3ก็ได้เปรียบกว่าใช่ไห
1: ม
0: ใช่ป่ะเพราะบางทีมันจะมี1เจอ2
1: ใช
0: ่ไอ้บางทีมัน1เจอ3เค้าเลยอย่างเงี้ย
1: ก็กลับมาเรื่องเดิมอ่ะความยุติธรรมอ่ะมันก็
0: มันดูไม่แฟร์นะ
1: ไม่แฟร์อย่าง
0: ที่สนใจกับเนี่ย
1: ไม่แฟร
0: ์คุณกัปตันก๊อฟบอกว่ามันจะล้มวนลูปเอานะสน
1: วนลูปยังไงครับ
0: อาจจะเรื่องไอ้นี้ป่ะแต่ผมว่าอาจจะต้องปรับวิธีการคืออาจจะเอามา48ทีมก็ได้แต่ว
1: ่
0: าก็ปรับหน่อยแต่ว่าคราวนี้มันครั้งแรกอะนะมันอาจจะเห็นจุดก็ได้ผมว่าคราวหน้า
1: แต่อย่างที่เราคุยกันอาจารย์อู๋ว่า48ผมไม่ติดเพราะว่าอยากให้แบบชาติที่ไม่เคยมาได้มา
0: 48ไม่ติด
1: แต่ว่า3ไม่ต้องมาเข้า
0: 48ไม่ติดหรอ
1: ก็48แต่ว่า1 2เข้าอย่างเดียวไงแค่นั้นพอจบ
0: 48ไม่ติดถ้า5 3มาติดลำบากแล้ว
1: เกิน 49ไม่ติด
0: อืม
1: 49ไม่ติด
0: 49ก็ยังไม่ติด
1: อ๋อโอเคโอเคเนี่ยเลี้ยวเนี่ยแล้วมาคุณมาบอกว่าผมพาลงไปกินบะหมี
0: ่ใช่ก็มันต้องให้ทีมันลงล็อกดิมันไม่ได้เอออืมส่วนคุณทำให้ผมดูไม่ดีเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าแป๊บนึงนะบอกว่าดาวซันโบก็เทียบยุคก่อนไม่ได้นะเยอะเกินนะมันก็เลยมีโอกาสจะทำลายได้
1: ม
0: ี
1: สม
0: ั
1: ยให้เชือดเยอะไง
0: มันจะมีพวกอย่างเงี้ยอย่างคือลาเซา
1: ว
0: ่า
1: ว่าตรงก็อุสเบย์อย่างเงี้ยอ่ะถูก
0: ลองคิดดูนะถ้าคือลาเซาอ่ะไปอยู่สายกับโรนัลโดอยู่สายเมสซี่นี่กระจายเลยนะ
1: โอ้ขนาดเยอรมัน
0: ขนาด
1: เยอรมันพี่ยังยิงเจ็ดอ่ะเอ้ยไม่ใช่สิเท่าไหร่วันนั้น6
0: เจ็ดหนึ่งแต่ว่าเจ็ดแบบมันกระจายไงใช่ไหม
1: เพราะก็เยอรมันไม่ได้สมมติเยอรมันมีสตาร์แบบเหมือนเมื่อก่อนมีโคเซ่แบบ
0: อังกฤษอย่างเงี้ย
1: แ
0: ฮร์รี่เคนมีแพทริกแน่ๆนะไอฮาลันอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แต่จะเยอรมันนั้นไม่มีหน้าเป้าอย่างงี้ไง
1: ใช
0: ่แล้วก็
1: วันนั้นผมดูเยอรมันนะหนูเนี่ยก็คืออีกอย่างอีกก็เที่ยวมานั่งบ่นอีกอะว่าก็สิ้นมนต์ขังอะเยอรมันก็กล้าแพ้เอกวาดอร์เพราะว่าตัวเองเข้ารอบแล้วอะถ้าผมมองว่าถ้าแบบมันไม่ได้มีลุ้นในระดับเอกวาดอร์จะเข้ารอบผมว่าเยอรมันก็ไม่ทิ้งขนาดนี้
0: จริงๆจะว่าไม่ทิ้ง
1: นะผมถามกันอู๋ในฐานะ
0: ลงตัวจริง
1: ในฐานะฟอร์บุนเดสอ่ะรู้บอลเยอรมันคิดแม้ว่าเยอรมันจะถึงขั้นแพ้เอกวาดอร์ผมว่าเต็มที่เสม
0: อ
1: แต่นี่แพ้เอกวาดอร์
0: แต่มันก็เล่นไม่ดีจริงเยอรมัน
1: อ
0: ่ะ
1: เอกวาดอร์เจอไอ้กือลาซาวยิงไม่ได้เลย
0: มันยิงนกตกปลาไปเองนะ
1: เออแต่ชนะเยอรมัน
0: แล้วไอ้วาเลนเซียกับไอ้พาต้านี่อย่างชื่อเลย
1: กอนซาโลพาต้า
0: เออไปดูอิงกอง
1: เออพาต้าย
0: ังมีไหมยังมีอยู่ปะ
1: มี
0: อิงกองพาต้า
1: พาต้าปิ่นเก้า
0: เขายังอยู่นานขนาดนั้นเลยไม่ได้ไปนานมากนะเส้นปิ่นเก้าอ่ะ
1: ยังน่าจะยังมีนะ
0: มไม่ได้ไปมา40ปีแล้วมั้ง
1: โอ้โห
0: ก็ไปตอนนั้นยังเด็กๆอ่ะ
1: ครับ
0: สิบกว่าขวบอ่ะเออถ้าก็ไม่ได้ไปมา40กว่าปีอ่ะ
1: ครับ
0: คิงคองเขาเป็นไอ้นี่ไงคิงคองเอไอปะ
1: อาจจะ
0: ช่วงหลังเนี่ย
1: อาจจะเป็นกิงคองแบบว่าภาพแบบอินโฟกราฟิก
0: ไม่แน่นะคุณพีชี่บอกว่านอนน้อยแต่นอนนะอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าเขาไม่นอนเลยเนี่ยอันตราย
1: ตอนนี้ผมมีปัญหาในยันโอ้คือวันนี้ยังโชคดีที่นอนหลับแต่มันหลับผิดเวลาแต่ไอ้มะลืนอ่ะไอ้ที่มี4ช่วงเวลาน อนไม่หลับจริงแบบผมไม่เคยเป็นมาเลยก่อนยันโอ้แบบอย่างผมปกติเมื่อก่อนเป็นคนนอนง่ายยันโอ้เคยเป็น
0: ไ
1: หมที่แบบ
0: ไม่เคย
1: คือเหนื่อยอ่ะ
0: ผมเป็นคนมีบุญน้อย
1: ไม่เหนื่อยแต่นอน
0: ชีวิตไม่เคยนอนง่ายนอนลำบากมากเลยกว่าจะหลับ
1: ไม่คือถ้าเหนื่อยแต่นอนไม่หลับมันทรมานนะใช่ไหมถ้าหนูนอนไม่หลับใช่ไห
0: ม
1: แล้วทำไง
0: คนหลับยากต้องใช้เวลาสัก
1: ต้องกินนี่แบบเมลาโทนินกินอะไรไหมคือกาแฟมันยังแบบเออสมมติง่วงยังมีกาแฟแก้ให้ตื่นแต่ถ้าเกิดง่วงแต่ว่านอนไม่หลับนี่ต้องทำไง
0: หลับตาไปเรื่อยๆใช้เวลา
1: ทรมานทรมาน
0: สองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีกว่าจะหลับอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: บางทีโอ้ง่วงจัดนะเข้าไปแล้วไม่หลับ
1: ใช่
0: ต้องใช้เวลาหน่อยผมคนบุญน้อย
1: ทรมานอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้เห็นใครหลับๆง่ายๆอย่างพยาผมเนี่ย
1: เนาะ
0: แป๊บเดียวหลับเลย
1: ใช่
0: ขนาดขับรถขึ้นไปปุ๊บปิดประตูถือพวงมาลัยสตาร์ทรถเสร็จหลับแล้วอ่ะ
1: โอ้เออโชคดีนะคนที่นอนง่าย
0: โชคดีเลยขึ้นไปเลยเออเลย
1: มาก่อน
0: ไม
1: ่แต่เมื่อก่อนอ่ะผมนอนง่ายแต่เดี๋ยวนี้คือแบบโอ้พออายุเริ่มเยอะมันแบบมันนอนยาก
0: นั่นธรรมดาเพราะความเวลาคุณจะนอนครับพี่สน
1: มี
0: กลางคุณต้องมี
1: ตะกิดนะตะกิด
0: นะพี่สนไม่หาหนูเลยอะไรเงี้ย
1: ผมปิดเลยผมแบบปิดเลยคว่ำหน้าโทรศัพท์เลยบอก
0: ออกเลย
1: เออขอเวลานอน
0: ไม่นอนออกเลย
1: รู้สตาร์ทรถ
0: เฮ้ยโอ้โหเขาบอกมีนักเตะอังกฤษคนหนึ่งหอมอร่อยเค็มลงตัวมากครับก็คือจูดปาม่าแฮมนะครับ
1: จูดเบลลิงแฮม
0: คุณไม่เคลียร์คุณดนตรงเลย
1: พรุ่งนี้ให้ผ่านไห
0: ม
1: ไม่ผ่าน
0: อ
1: ่ะ
0: อันนี้คุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกฝากเชียร์แทมเปอร์เบย์บัคคาเนียใน NFL ด้วยนะครับ
1: โอ้มีเหรอวันนี้
0: ครอบครัวผมอุตส่าห
1: ์อ๋อ
0: สูบเงินจากอ๋อแมนยูมาทำทีมบายเกลเซอร์นะ
1: เออ
0: ผมแฟนรุ่นเก่าอ่ะผมเชียร์ดัลลัสคาวบอย
1: ครับเอ้ยเราต้องเชียร์นี่ดิ LA Rams ดิของตระกูลเกลเซอร
0: ์ผมชอบคาวบอยมาตั้งนานแล้ว
1: อ๋อคอยคาวบอยครับ
0: ใช่ตอนนั้นก็เข้าบ่อยอยู่ไม่แพง
1: แต่ว่าโศก
0: ไม่ผมชอบทรอยแอคแมนตอนนั้นเออแล้วตอนนั้นก็เป็นพวกสายนี่มั้งเวลาดูอ่ะช่วงนั้นดัลลัสคาวบอยมันเป็นสายวิ่งอ่ะมันไม่ค่อยมีสายกว้างอ่ะม
1: ัน
0: จะเป็นวิ่งเอาระยะแล้วผมชอบดูมันตันกันมันดิ
1: แล้วทุกวันนี้จันโอ๋ยังดูอยู่ป่ะ NFL
0: ไม่ค่อยดูมันเวลาไม่ได้ไงเวลาเรานอนพอดีอ่ะแล้วอย่างพอ ช่วงกับดารัตคาร์บอยผมตอนนี้มันไม่เก่งด้วย
1: หรือว่ามีคน

0: ติดต่อไปภาค NFL นี้ได้ไหม
1: ไม่เอาเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดละเราไม่ได้รู้จักตัวแล้วผมเองถ้าเกิดทำงานไหนมาได้ไม่ดีเนี่ยไม่เอาเลย
0: แต่ถ้าบุนเดสลีกานี่ได
1: ้ได้
0: หรือแบบมั่นใจว่าแบบสามารถเบียดผอ.หยองได้
1: เบียดหมดตอนนี้เบียดหมดแล้วตอนนี้หิวจัดหิวมากตอนนี้เบียดทุกคนละตอนนี้ไม่สนอะไรละนะครับอันนี้เขาบอกว่าเมนทอสหรือเปล่าครับอ้าว
0: เมนทอสอะไรอ่ะ
1: นั่นทำไมอันอาจจะย้อนหลังอะไรเนี้ยคุณอาทิตย์บอกดีครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็คุณสตอรี่คิวบอกว่าแกนิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยัง
0: ผมเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ก่อนเมื่อกี้พอดีอ่านข่าวก่อนมาเข้ารายการพอดี
1: เห็นสดเปิดอยู่นะครับ
0: เขาบอกว่าฟอร์เรนแพทเทนแบกเนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวสายเยอรมันนะครับก็คือสน
1: ิทต้นๆเลยอ่ะ
0: ใช่สนิทกับแกนิชาก้าเป็นพิเศษก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาก้าและเชลซีได้บรรลุข้อตกลงทางวาจาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับระหว่างชาก้ากับเชลซีค่าเหนื่อยตกลงกันแล้วตอนนี้อยู่แค่ให้ซันเดอร์แลนด์คุยกับเชลซีเรื่องค่าตัว แล้วเขาบอกว่าเชลซีกำลังติดต่อซันเดอร์แลนด์เพื่อยื่นเรื่องยื่นข้อเสนอโดยเขาบอกว่าชาบี้อลอนโซเนี่ยเป็นคนผลักดันดีลนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าอลอนโซอยากร่วมงานกับชาก้าตั้งแต่สมัยทำเลเวอร์ไงคุยง่ายว่าอยากเอาชาก้ามาคุมจังหวะคุมเกมตรงกลาง
1: เขาเลยอ่ะ
0: คุมห้องแต่งตัว
1: ก็ชาก้ากลับมาเกิดใหม่อ่ะใช่ป่ะเพราะ
0: ใช่ออกมาจากพอไปเลเวอร์ไปอยู่กับอาร์เซนอล
1: มันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่ดีเท่าไหร่แต่พอไปเลเวอร์นี่กระจายเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับซันเดอร์แลนด์ก็โอ
0: ้โห
1: มาพาซันเดอร์แลนด์เล่นดีมากนะครับ
0: เขาบอกว่าแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเชลซีจะตกลงซันเดอร์แลนด์ได้เพราะว่าซันเดอร์แลนด์แจ้งมาว่าก็มีสโมสรอื่นด้วยที่ให้ความสนใจชาก้าแต่ตัวดูแล้วชาก้าเนี่ยก็น่าจะอยากร่วมงานกับลอนโซมากสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดโอ้เขาไปอยู่เชลซีนี่แฟนอาร์เซนอลจะนั่นไหมแบบไปอยู่ร่วมกับคู่อลิร่วมกลุ่มลอนดอน
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคาแรคเตอร์มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ
0: าจจะไม่ได้เสียดายมาก
1: ไม่เหมือนพี่โซ
0: แคมเบิล
1: ไม่เหมือนพี่โซเจ้าพี่โซแล้วเป็นเรื่องอยู่นะครับ
0: จูดาสชาก้านี่ผมดูว่าตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้นี่โอ้โห3-3แล้วจ้ะโ
1: อ้
0: ยังเล่นไหวไหมกับพรีเมียร์ลีกไม่คือเขาเล่นซันเดอร์แลนด์เพราะว่าซันเดอร์แลนด์จากความคาดหวังไม่ได้เยอะ
1: 3-3นะ
0: แต่33กับเชลซีในระดับถ้าต้องลุ้นแชมป์ไหวไหม
1: ว่าผมว่าได้เพราะว่ามันก็อยู่ที่องค์ประกอบส่วนอื่นด้วยแล้วอย่างผ
0: ม
1: ว่าเขาเล่นตรงกลางเงี้ยมันไม่ต้องใช้พลังกายเยอะไงใช่ป่ะแค่แกะเพลสบอลคืนมาแล้วแจกให้เพื่อนสวิตช์เปลี่ยนซ้ายขวาเงี้ยผมว่ายังโอเคเหมือนอารมณ์เหมือนเปียโรตอนเล่นใช่ไหมสี่สิบก็เล่นได้ตำแหน่ง
0: อ๋อแต่ว่าถ้าเขามาเฮลซีอาจจะไม่ต้องไล่บอลมากเพราะมีไกเซโด
1: ใช่มีไกเซโดมีเอนโซถ้าเอนโซยังอยู่นะ
0: เขาอาจจะเล่นเบอร์8อะไรเงี้ยแล้วเบอร์6ก็เป็นไกเซโดนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาเล่นเบอร์6ต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตอนเหมือนอยู่อาร์เซนอลอาจจะไม่ไหว
1: ก็ผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการเล่นเหมือนอย่างเคนน่ะ
0: ครับ
1: แฮร์รี่เคนน่ะนะถ้าเกิดจะอายุมากกว่านี้สัก3-3-3-4ผมว่าเขาถอยลงมาเล่นเป็นกลางสบายเลยเพราะเขาจ่ายบอลดีมากนะครับส่วนอันนี้ทางSMS มีบอกพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าอาจารย์อู๋ชอบลงอ่างครับโหผิดเลยเอาชีวิตตัวเองมานะครับไอ้อาจารย์โอ๊ตมันชอบลงอ่างผมไม่ชอบลงอ่างนะเพราะผมเป็นคนทุนน้อย
0: อาจารย์ชอบไปไหน
1: สวนลุมพกหนังสือพิมพ์กระเสือกน้ำมันไปผมไม่มีอ่างครับผมคนละเกรดครับ
0: แล้วถ้าเกิดอาจารย์โอ๊ตอาจารย์เขียงนี่ชอบไปแถวไหน
1: โอ้อาจารย์เขียงเมื่อก่อน
0: ราชดา
1: ไอเขาเรียกอะไรอ่ะไอโรงแรมอะไรที่ดังๆลืมละ
0: โรงแรมไซแอมเหรอ
1: เออโรงแรม
0: ไซแอม
1: ก่อนหน้านี้ทำอยู่ไออาร์เอสด้วยกันเนี่ยใช่ไหมภาคบอลสเปนไง
0: ครับ
1: ผมจะภาคคู่กลางๆไอ้นี่จะภาคคู่ประมาณดึกๆหน่อย
0: อ๋อเพราะว่าต้องไป
1: พอมันไปเสร็จมันจะแวะประจำเลยจันโอ้มันต้องแวะประจำนะครับเดินชนไม่ได้อ่ะสนตัวลื่นฟึดเลย
0: อ๋อเพราะว่าเพิ่งไปอาบน้ำมา
1: อย่างสนก็เดินชนกับพี
0: ่เหนียว
1: ไปบ้างเหนื่อยไอ้นี่เดินปุ๊บฟึดโอ้โหอย่างลื่นนึกว่าปลาไหล
0: นี่ค่าผ้าก็หมดทุกทีเลยดิ
1: ใช่เขาก็ลงทุนกันนั่นแหละโอ้ตัวหอมเข้ามาเนี่ยโอ้โหมีเด็กช่างกล้องบอกเฮ้ยพี่ทำไมกินอะไรอ่ะโอ้โหกินตัวจันโอ๊ตไงหอมมาเลย
0: จะไปถามได้เดี๋ยวถามวันนี้มาว่าไม่รู
1: ้ลองถามดูถ้ามันเป็นเสถให้มันสาบานอ่ะ
0: สาบานไปก็ตายฟรี
1: ตายทันทีเลยอันนี้บุญไก่ร้อยเอ็ดบอกคุณสนคุณอู๋โครเอเชียดูทรงเหมือนมันเอานะเชียร์โครเอเชียอะไรเงี้ย
0: ผมถึงแปลกใจว่าตอนแรกผมดูเมื่อวานนั่นโอ้ผมดูว่าโครเอเชียมันดูเหนือกว่ากาน่าไม่เยอะแต่พอวันนี้มันเยอะแล้ว
1: เพราะผมมองว่าอาจจะมองว่าเรื่องที่เราตะกี้คุยกันไงว่ามันอยากหนีโปรตุเกสนะ
0: เป็น

0: ได้
1: จะมาหนีโปรตุเกสดีกว่าชั่วโมงนี้ใครอยากไปเจอโปรตุเกสถ้าให้ดีได้ก็หนีดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีโอกาสนะคุณไก่ร้อยเอ็ดเนาะเขาบอกอ๋อเขาบอกสมุทรปราการเนี่ยเลือกนายกอบจเทศบาลทำนองนี้ครับประชาชนเห็นอยู่เพราะผมเพิ่งย้ายไป
0: ส่วนใครเป็นชาวกทมพรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่า
1: เป็นผู้ว่าใช่ไหม
0: ครับอาจารย์โอเลือกใครดีอาจารย์อาจารย์อู๋เลือกใครดีถ้าสมมติถ้ามุดอาจารย์มีสิทธิ์ในเสียงในการเลือก
1: ไม่โดนอ่ะ
0: ไม่โดนเลยเหรอ
1: ไม่ชอบอ่ะ
0: อื
1: มถ้าคุณเลือกได้ปะคุณอยู่กรุงเทพป่ะ
0: อยู่กรุงเทพก็เดี๋ยวลองไปใช้สิทธิ์ใช้คำว่าให้เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนแล้วมันหาเสียงไม่ได้ละเดี๋ยวเราเป็นสื่อด้วยไป
1: ชี้ช่องไม่ได้มีหลายท่านส่งมาผมขออนุญาตไม่อ่านนะบางทีมันเดี๋ยวมันจะโดนไป
0: ครับ
1: ก
0: ็ถ้ามีคุณเต้พระราม7ลงผู้ว่าเดี๋ยวผมเลือก
1: ครับอยากเจอในอยากเลี้ยงในเสา
0: ครับ
1: รอดูว่าจะมีหมาหอนไหมครับอ้าวคุณธนพงษ์นะคุณชวีวันหรือเปล่าจุนชวีวันพิมพาบอกผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำนะใช่ตอนแรกผมเชียร์อียิปต์นะ อยากให้อิหร่านเข้าเลยพอเห็นมันเล่นอย่างนั้นโอ้โห
0: ไม่แต่ว่า
1: สงสารอิหร่าน
0: แต่ว่าอิหร่านก็ยังมีลุ้นเข้าเป็นอันดับ3ไง
1: ไม่แต่ถ้าเกิดมันชนะเนี่ยมันสบายเลยไงถูกไหม
0: ถ้าชนะเข้าที่2เลย
1: ลูกท้ายอ่ะโหล้ำแล้วช่วงหลังบุกแบบบุกมันมากนะบุกแบบโหอียิปต์นี่รอโดนอย่างเดียวอ่ะ
0: ใช่คลองบอลไม่ได้เลย
1: ตอนนั้นไม่เหลือใครแล้วไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเอาไอซิโก้ออกเอาซาร่าออกแล้วโอ้โหไม่มีตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
0: มีไหมเพราะว่าในเฟซนี่เรายังไม่ได้อ่านเลยนะอาจารย์ข้อความเพียบเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวคุณสลับไปก็ได
0: ้หรือจะอ่านช่วงหน้าก็ได้ตอนนี้ปีหนึ่งแล้ว
1: เพราะว่าเขาส่งมาเยอะหลายแล้วคนผมก็อยากจะอ่านให้นะเดี๋ยวจะโดนด่าอีกว่าผมส่งมาเราไม่อ่านเลยพยายามเก็บอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามีดีเจไปนะครับจัดเพลง Heavy ไปให้นะครับดีเจไปนี่เพลงช้าอย่าขอนะครับ
0: ครับ
1: ขอไม่ได้ครับเมียขอยังเตะเมียหลับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย

0: ืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026วาลิดรุยกากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รุยกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรุยกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: อ่ะครับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99ไลฟ์บอลโลกนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะอยู่กับจันอูแล้วก็เสียนสดนะครับ
1: อ่
0: ะมาว่ากัน SMS ก็ยังส่งเข้ามาได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทาง YouTube นะช่วงนี้เราก็สบายๆกันไปส่วนผลบอลถ้าใครขอมาเดี๋ยวจัดให้ไปนะครับ
1: ตอ
0: นน
1: ี้
0: จันสนอยู่สบาย
1: สบายทุกเรื่อง
0: ฟ
1: ัง
0: ลื่นหูด้วยไม่มานั่งสะกดอะไรกุ๊กกุ๊กกักหู
1: สังงอสังแงไม่มีนะ
0: เออไม่มีนี่ลื่นลื่นมากครับอัดเดอะวอลอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: อัดเดอะวอล
0: บางคนโอ้โหติดขัดไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้
1: เออ
0: มีสนอยู่แล้วมันลื่นนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะส่วนทาง SBS บอกว่าแฟนบอลเฮโมโนจัดให้รอบ2ดูฟรีฉ่ำ8คู
1: ่
0: รวมบิ๊กแมตช์บราซิลญี่ปุ่นนะจากคุณนายหนุ่มนะครับ
1: ยอดผมว่า
0: ประกาศมาแล้วใช่ไหมฮะ8คู
1: ่คู่
0: มีคู่ไหนบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: บราซิลญี่ปุ่นนี่น่าจะโห
0: ผมว่ารอบนี้นะ
1: ไทยจับตา
0: 2คู่ที่คนรอดูนะ
1: ครับ
0: อีกคู่นึงที่ผมว่าน่าดูคือฮอลแลนด์กับโมร็อกโก
1: เออ
0: นอกนั้นก็ธรรมดานะนอกน
1: ั้
0: นก็ห่างกันเยอะ
1: เดี๋ยวดูประกบแบบทางการอีกทีแต่ว่าบราซิลญี่ปุ่นเนี่ย
0: อีกคู่หนึ่งที่ผมอยากดูว่ามันยังจะเหนียวต่อไหม
1: ทีมไหนต่
0: างเคปเวิร์ดเจออาร์เจนจะมามันอุดสเปนอุดใครไม่ได้
1: โอซินย่าจะไหวเปล่าเจอเมสซี่และผองเพื่อน
0: ลองดูเมสซี่กับผองเพื่อนดูดิมันจะอุดได้อีกไหม
1: ครับ
0: คือไม่ต้องเสมอหรือชนะหรอกแค่มันโดนสัก 1-0 2-0 เนี่ยถือว่ามันเก่งแล้วเนาะ
1: โดน 1-0 ก็เก่งแล้ว
0: ใช่ใช่ถือว่าแน่นแล้ว
1: จานอูผมว่าไอ้คู่บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเหมือนปี2002ที่มีคู่อังกฤษบราซิลอ่ะเพราะว่าแน่นอนบ้านเราก็คงผูกพันกับบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกแต่ญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ต้องยอมว่าบ้านเราก็ผูกพันเยอะเพราะเราก็ดูเจลีกเยอะ
0: ผมว่าใช่ๆหลายคนก็และอย่างผมว่ามันเป็นคือโอกาสที่มันจะเป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียสูงมากเลยใช่ป่ะแล้วแฟนบอลก็เชียร์ทีมจากเอเชียด้วยกันอะไรเงี้ย
1: แล้วบราซิลในฟุตบอลโลกก็ยังมีมนต์ขลังไงเพราะนั้นแบบโหผมว่าคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเตะไม่ดึกมากด้วยเมื่อกี้ที่คุยกันเที่ยงคืนอ่ะ
0: ก็โอเค
1: โหแบบเชื่อเหอะน่าจะเผลอๆเรตติ้งดีสุด
0: จริงๆผมว่านะจนถึงตี4ยังไหวอยู่นะเพราะแฟนบอลคุ้นอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะส่วนใหญ่บางทีบอลคู่ดึกมันก็ตี3อะไรอย่างเงี้ยตี4
1: ถ้าช่วงเช้าบางคนอาจจะไม่ตื่น
0: 11:00 นบางทีไม่ไหวนะ
1: แต่เที่ยงคืนเนี่ยไม่ว่าคนนอนดึกคนตื่นเช้าอะไรคือดูได้หมด
0: ครับ
1: อ่
0: ะก็ว่ากันไปนะ
1: ครับช่วงนี้ผมไปดูทาง Facebook ให
0: ้
1: ก็ไป
0: สลับกันไป
1: แล้วไม่ได้อ่านเลยนะครับทาง Facebook FM 99นะครับแต่ข้อความยังทาง SMS ส่งมาได้นะ
0: เดี๋ยวเราก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับอ่ะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าเหมือนของเรามันค้างแต่ของช่วงที่แล้วป่ะจันหนู
0: ไม่
1: เหมือนกับว่ามันต่อมาเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: มันต่อมาเลย
0: เพราะมันเป็นช่วงนะอืม
1: อ่ะ อันนี้บอกว่าถ้าเอาเข้าแค่1-2มันจะเป็น24
0: ไม่พอ
1: มันจะไม่ลงเพราะงั้นก็ต้องเพิ่มมาเลยไงก็เพิ่มมาเป็น
0: ไม่ผมว่าไอ้3อ่ะควรไปจับฉลากเอานะ
1: ครับ
0: แบบไม่ให้มันรู้อ่ะนะ
1: นี่บอกว่าฟังจากชะอวดนครศรีนะครับ
0: โอ้ครับ
1: สวัสดีพี่เอกพี่สนนะฮะก็บอกว่า
0: จันอู่นะวันนี้อยู่กับจันอู่นะจันเอกออกไปแล้ว
1: บอกอย่าพูดเรื่องตัดยางอยู่ครับกลัวผีครับอย่าพูดเรื่องผีครับตัดยางอยู
0: ่ครับอ๋อช่วงเวลานี้นะตีหนึ่งกำลังดีเลยนะครับ
1: แล้วบอกผมและชอบพี่อู่คองโก49
0: เฮ้ยอู่ขึ้นเลยนี่คือขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมถ่าย
1: ฟ้องเหรอฟ้องอ
0: ่ะไม่ผมจะถ่ายรูปให้ทนายผมให้ทนายคุณอะไรคุณก้าวนพรัตน์หรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมรอหมายเลยนะฮะตอนนี้ผมจ้างทีมทนายตั้งเซตไว้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆไม่ได้อยากฟ้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลเท็จในนี่ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราต้องทำการฟ้องหน่อย
1: ได้ประมาณนี้
0: ครับ
1: ส่วนเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวสารให้หน่อยนะครับสำหรับเรื่องของตลาดซื้อขายฟุตบอลโลกนี่ก็ไม่หยุดเพราะว่าผมว่าก็มีตัวดีๆในบอลโลกหลายคนที่ได้รับการจับตามองอาจารย์โอ๋นะครับอย่างล่าสุดชาก้ากับเชลซีเนี่ยก็ยังไม่เฮียวีโกแต่คือเขาบอกว่าใกล้มากๆนะ
0: ต้องรอลุ้นก่
1: อ
0: นกับสโมสรเนี่ยมันอาจจะพลิกก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นมาเยอะแล้วบางทีนักเตะกับสโมสรนะคุยกันแล้วแต่กับสโมสรกับสโมสรนะบางทีราคาไม่ได้นี่นะพับดีลไว้ก็มีนะครับส่วนไอ้พวกตัวหลักร้อยอ่ะตอนนี้ก็มีแค่ตัวเดียวเอเลสเอเดอร์สันที่จบนะนอกนั้นโตนาลี่ไอ้แฟร์นันเดสบาเลบ้าอะไรพวกนี้นะยังไม่จบพวกน
1: ี้กิมาไลยันอูชอบไหมที่มีข่าวกับอาร์เซนอลบูโน่กิมาไล
0: โอ้โหบูโน่จริงๆผมบูโน่ผมชอบอยู่แล้ว
1: อ่ะระหว่างเทียบสักกิมาบูโน่กิมาไลกับโตนาลี่ยันอูชอบตัวไหนมาก
0: กว่าโตนาลี่ก่อนสิแต่ถ้าเอาคู่มาได้ก็ดีเลยนะเพราะว่าคู่นี้มันน่าจะเล่น
1: ได้ไหวถ้าเอาคู่นะมี200 ล้าน
0: เพราะว่าล่าสุด ไปยื่นเขาเท่าไหร่60กว่าเขาปฏิเสธมาไง
1: แต่ผมก็ชอบกิมมาไลมากกว่านะถึงแม้อายุจะเยอะกว่าแต่ผมมองว่ากิมมาไลมันสไตล์แตกต่างกับไลกับเดคแคนไลอ่ะแต่ถ้าโตนารีมันสไตล์คล้ายๆกันแล้วคือกองกลางเราต้องมีตัวแบบอย่างเงี้ยเถื่อนๆแบบกิมมาไลทุกคน
0: ตั้งแต่หมดยุคปาร์ตไปอ่ะปาติกวิล่าไปมันไม่มีคนคาแรคเตอร์แบบนี้นะ
1: ใช่มันไม่มีคาแรคเตอร์แบบสายบวกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆบางทีมันต้องมีพวกคาแรคเตอร์ที่แบบคุกคามคู่ต่อสู้นะ
1: ตัวดูดัน
0: ใช่ๆอาร์เซนอลมันไม่มีมานานแล้วนะ
1: อ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าPSGเนี่ยอยากได้แมกเนตอาร์คริอุชของโมนาโกก็ตัวนี้ติ
0: ดที่แล้วฟอร์มดี
1: ติดทีมฝรั่งเศสชุดฟุตบอลโลกด้วย
0: นะ
1: นะครับ
0: แต่ยังไม่ได้มีโอกาสลงนั่นเองแต่กับสโมสรดีนะอาร์คริอุชอ่ะ
1: ก็เขาบอกว่าคือนอกจากPSGก็มีหลายทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจซึ่งผมมาได้ภาพโมนาโกคือหูตัวนี้ดีพี่หูผมว่าคือแบบอารมณ์คล้ายไอ้แชกีก่อนมาแมนซิตี้อ่ะแบบอาจจะยังไม่ได้ดังมากแต่คือแบบฝีเท้าดีเกินลิเอิงแล้วก็มาระยกระดับทีมได้เล่นได้อเนกประสงค์ด้วยขวาซ้ายหน้าต่ำ
0: ครับ
1: แมกเนตอาคิอุชส่วนเฮียวิโกล่าสุดนี้มีโอ้โหใครวะเนี่ยเซอร์กี้อันติมิล่าก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่นะครับของทางด้
0: าน ล
1: ิสบอน
0: โนเนมจัดไม่รู้นะ
1: เซอร์กี้อันติมิล่านะครับเพราะว่าก็
0: พวกนี้ซื้อมาปั้น
1: ใช่
0: นะสโมสรซื้อมาปั้นขายมากกว่านะครับ
1: เบติสปล่อยอติมิล่าแล้วก็ลิสบอนเอาไปนะครับ18ล้านยูโรเบื้องต้น
0: พอมาข้อความนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
1: เมื่อ
0: กี้คุยคุณสนบอกคุณจอมพลบอกวันนี้คนไปว่า AF 2อะไรโฟนแล้วก็ V 9ออกครับผมเพิ่งรู้ AF กลับมามีอีกแล้วเหรอ
1: ใช่
0: Academy อะไรฟัน
1: ตาชีใช่ไหม Academy Fantasia
0: ใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจานอู่ยานามาที่พิธีกรเป็นคุณเศรษฐาศิลาฉายาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นนี่ไงเป็นคุณสัญญาใช่ไหมเพราะว่าอาต้อยเขาจากไปไง
0: แล้วก็คุณยูกิฮูบอกว่าไปกินตรงแถววินห้วยขวางดิครับพี่อู่พี่สน
1: วินตรงไหนฮะ
0: ห้วยขวางมันมีอะไรนะกินอ่ะเขาบอกว่าอ๋อผมแนะนำไปกินร้านแถวห้วยขวางครับแล้วเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์กลับถ้าพวกเขาเรียกแพงพี่ต่อเหลือ60ผมแนะนำแค่นี้ครับสำหรับคืนนี้อู้ลำบากครับเพราะว่าถ้าผมไปทานกับสนเนี่ยนั่งเบนซ์สนไปไม่มีนั่งวินอยู่แล้วระดับสนนี่หมดสิทธิ์เลยครับต่อราคาก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่สนจะไม่ขึ้นวินเพราะสนใช้บัตรเครดิต
1: ผมกลัวแล้วอาจารย์หนูจำได้แบบเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมล้มอ่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ขี่แล้ว
0: เฮ้ยทำไมคุณเข็ดง่ายจัง
1: อ้าวโอ้พี่ผมแบบเคยถึงขนาดนอนโรงพยาบาลเลยนะ
0: โอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มันเคยทั้งนั้นอ่ะ
1: โอ้มันเสียว
0: อ่ะนอนนี่
1: เราก็
0: แผ่อย่างนี้เลยหมูแดงสูบติด
1: เราก็แก่แล้ว
0: สมัยก่อนนะ
1: สูบติด
0: มอเตอร์ไซค์เรียบร้อยหลังผมเนี่ย
1: พี่ต้องระวังบ้างนะ
0: คือถ้าหน้าลงไม่เป็นไรถนนเละพอหลังลงนี่เลือดซิปหมูแดงกระจายเลย
1: ทำไมข้างหน้ามันมีเหมือนก็ว่าคันโยก
0: หน้ามด้านหน้าลงหน้ามด้าน
1: นึกว่าข้างหน้ามันมีคันโยกค้ำอยู่มันไม่เป็นไร
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่แบเรียร์หักอ่ะ
1: เหรอโคตรโม้เลย
0: คุณคนใต้บอกอยากรู้ AS Play ยังดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหม
1: นั่นสิไม่ทราบเลย
0: อันนี้มีท่านมาตอบด้วยมีคนมาตอบแล้วคุณนันทพงศ์บอกว่า AS Play น่าจะดูบุนเดสได้ครับแต่ว่าพรีเมียร์ไม่แน่ใจแต่เขายังไม่ออกโปรออกอะไรมาเนอะก็เลยหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าดูยังไงต่อ
1: นี่ไงกระจายไปเลยเนี่ย 6,000 ได้ดูทั้งบอลโลกแล้วก็พรีเมียร์ฤดูกาลหน้า
0: อันนี้รวมพรีเมียร์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่รวม
0: อ๋อเหรออ
1: ันนี้ดูบอลโลก
0: ผมดูบอลโลก2ครั้งอ๋อดูพรีเมียร์ด้วย
1: ไม่วันโลกครั้งเดียวก่อนแล้วก็พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า
0: อ๋อโอเค
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอก AV ผมไม่รู้จักครับรู้จักแต่หนังชมพูครับอ้าวเอ้ยหนังชมพูคืออะไร
1: นี่ผมก็ไม่เข้าใจ
0: เออผมไม่ทันนะผม
1: คืออะไรเนื้อหมูเนี่ย
0: ผม
1: หนังชมพูนี่คืออะไรคืออะไร
0: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะAV ผมก็รู้จักแต่ว่าไอ้นี่นะ
1: ออดิโอ
0: วิดีโออะไรเงี้ยต่อสายเข้าอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คุณปักบอกว่าถ้าไม่มีบอลโลกนี่เหงาเลยครับ
1: จริง
0: ดีที่มีบอลโลกได้ฟังสดแล้วก็เดินกรีดยางนี่เพลินเลยครับก็ไม่เป็นไรของเรานี่ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆไปเนาะคุณก้องเกียรติบอกถ้าไทยอยู่ในสายเวลเปรูมาลีไทยคิดว่าไทยจะเข้ารอบ
1: ไม่เข้า
0: แล้วมีไหม
1: อันนี้ขออภัยนะแบบไม่ใช่ว่าแบบดูถูกชาติเองหรือแบบให้ไม่ให้ความหวังนะแต่ต้องยอมเราว่าเปรูอะไรนะ
0: เวล
1: เวลก็
0: เวลเปรู
1: เวลก็เกือบไม่ไปบอลโลกไงแพ้จุดโทษอ่ะ
0: โอ้ยเวลมันเป็นทีมระดับยุโรปไม่ไหวหรอก
1: เอางี้มีเนี่ยแฮร์รี่วิลสันมี
0: จอร์เจียเรายังยับเลย
1: แบนนันจอห์นสัน
0: แล้วผมว่าเวลดีกว่าจอร์เจีย
1: เวลดีกว่าจอร์เจีย
0: เปรูก็เป็นทีมแบบเมกาใต้เนาะ
1: ใช
0: ่มาลีอ่ะมาลีก็
1: แข็งแกร่งนะ
0: ใช่ป่ะมาลีเขมรใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่
0: เขาอยู่คือพูดทุกวันเลย
1: อันนั้นมันโคศกเอาแบบทีมชาติมาลีสิโอ้ยเหนื่อยอ่ะ
0: เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยดูแล้ว
1: ก็ต้องยอมรับว่าไอ้ผมว่าที่ชัดเจนเลยคือวันนั้นมีคุณผู้ฟังถามมาพี่อู๋ว่าไอ้ชาติในบอลโลกครั้งนี้มีใครฟีฟ่าแรงกิ้งต่ำกว่าไทยไห
0: ม
1: ไม่มีถูกไหม
0: ครับ
1: คือในบอลโลกครั้งนี้ต่อให้เพิ่มทีมมาแล้วเนี่ยแรงกิ้งยังไอ้ชาติที่ได้ไปเนี่ยยังไม่มีทีมไหนต่ำกว่าร้
0: อ
1: ย
0: เราก็ต้องแก้ไขระบบการจัดการของเราก่อน
1: คือสมมุติถ้าเราได้ไปอ่ะเราก็ยังเป็นทีมที่แรงกิ้งต่ำสุดสมมุติถ้าได้ไปนะเพราะนั้นก็หมายความว่าต่อให้ชาติที่เรามองว่าเฮ้ยไปแล้วไปให้เขาซัดไปให้เขาเชือดอ่ะก็ยังต้องยอมเราว่าดีดูดีกว่าไทยเรา
0: แต่ถ้าไปได้ผมโอเคนะแต่ถ้าไปแล้วจะไปโดน780ช่างมัน
1: ก็ต้องไปก่อน
0: ไม่ได้ไปพอ
1: แล้วก็ค่อยไล่ตามสเต็ปไงให้ได้ไปก่อนไปเสร็จแล้วก็อาจจะลองไล่มาว่าให้แพ้น้อยหน่
0: อ
1: ยก็เหมือนนี่ไงเหมือนแคปเบิร์ดอ่ะเอ้ยขออภัยเหมือนปานามาจันอู๋จำปานามาครั้งที่แล้วได้บัตรที่โดนอังกฤษไป 1-6 อ่ะ
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก
0: ็เหนียวขึ้น
1: แพ้น้อยลงอ่ะถือว่ามันเริ่มมีพัฒนา
0: คุณกองเกียรติบอกแล้วคิดว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกครั้งนี้พอสู้ใครได้ไหมโอ้ไอ้ที่เจอเฉพาะเอาเฉพาะเราตัดพวกไอ้อันอื่นก่อนนะเอเชียด้วยกันที่เราเจออุซเบย์เราก็ไม่สู้ไม่ได้แล้วอ่ะจอร์แดนก็ไม่น่าไหวเนาะน่าจะลำบากนะน่าจะเหนื่อย
1: ครับ
0: คุณรัชชัยบอกว่าสวัสดีครับจันอู๋จันสนน้องรักจันเจตเอ้ยคุณน้องรักจันเจตเหรอ
1: โอ้ยหลังๆไม่ค่อยได้เจอเลยอ่ะหลังๆเขาแบบเถิดฉายแล้วเขาภาคฝรั่งเศสทีมชาติฝรั่งเศสทุกนัดเลยนะที่โมโนเนี่ย
0: บอลโลกปีนี้มีบอลให้ดูทุกวันเสียดายแค่เวลาดึกยันว่างฮ่าฮ่าก็เอาถ้าดูได้นะคุณรัชชัย
1: ครับ
0: นะเราก็เลือกคู่เพราะว่าถ้าดูครบทุกคู่ก็ไม่ไหว
1: ผม
0: อย่างวันนี้เราก็ต้องดูเลือกกันนะจะนอนช่วงไหนดูคู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างผมเนี่ยตอนนี้คือดูทุกคู่แต่ว่าร่างกายเริ่มปฏิเสธละแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยขนาดเราเอาตรงๆเป็นอาชีพถูกไหมจ๊ะหนูเรายัง
0: คุณเคยไม่ไหวเลย
1: แล้วบางท่านเขามีงานประจำไง
0: คุณก้องเกียรติบอกเรื่องจริงไหมที่พ่อป๋องเป็นนูโวคนที่7แล้ว เห็นจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยต้องถามอาจารย์อูเห็นสนิทกับพ่อป๋องจริงๆพี่ป๋องเนี่ยได้ที่7เพราะว่าผมไม่เอานะ
1: จริงเหรอไม่ง
0: ั้นอาจารย์รู้ลงศิวิกร
1: อ๋อเหรอ
0: ผมเรียนทันยุคพวกพี่โจพี่จอนพี่ใหม่พี่เตอร์พวกนั้นน่ะอยู่ด้วยกันเลย
1: อ๋อไม่งั้นอาจารย์อู๋จะเป็นนูโวเหมือนกันเหรอ
0: ใช่นะครับ
1: โอ้โหอู๋นูโว
0: ได้ได้อยู่นะครับก็เลยว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่โจพี่จอนผมฝากพี่ป๋องได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเด็กศิวิกรด้วยกัน
1: คุณก็เลยถลาสิทธิ์คนที่7พี่ป๋องก็เลยได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะหน้าผมผ่านแต่พี่บอกหน้าไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องใช้เส้นหน่อยเพราะว่าบนูโวแต่ละคนก็หน้าตาดีอยู
1: ่ก็คือถ้าอาจารย์อู๋รับเป็นนูโวคนที่7แล้วสมมติมีคนมาทับทามอาจารย์อู๋ไปเล่นละครนี่พี่จอนนูโวก็ไม่เกิด
0: ไม่ผมช่วงนั้นผมก็ไม่เอาเพราะตอนนั้นฮีฮอเขาวางไว้ว่าพอฟิล์มเขาเลิกอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นนักพากย
0: ์ผมก็บอกเฮียว่าผมอยากมาสายกีฬา
1: พากย์ดีกว่า
0: ผมรักกีฬาครับผมอยากพากย์บอลดีกว่าผมไม่เอาก็เลยไม่ได้เป็นพระเอกช่อง8
1: อ่ะแล้วเดี๋ยวรายการเราแม่งก็จะมีแบบใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
0: ครับผม
1: นี่คือคุณนี่ SMS มาละ
0: คุณอะไรอ่ะลนกฤตเหรอครับสวัสดีครับพี่ๆผมอายุเข้าเลข3นั่งฟังพี่ๆตอนขับรถมีความสุขมากเลยครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ คุณบอกว่ากองหน้าสิงโตคำรามคนหนึ่งผสมกันระหว่างน้ำปลากับเกลือครับเขาคือแฮร์รี่เคม
1: แฮร์รี่เคม
0: ครับผม
1: ก็ระวังเป็นโรคไตนะไอ้นี่เค็ม
0: อันนี้บอกไม่เข้าขายยูดาสครับเพราะว่าไม่ได้ย้ายหักหน้าเท่าไหร่ครับ
1: ถึงชาก้าไง
0: ใช่ใช่มันไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเนาะคุณก้าวนพรัตน์บอกจริงไหมครับหยอง49พี่เฟ้ง73
1: นี่น่าจะหวยแล้วแหละไม่น่าจะใช่73นี่น่าจะโรคเท้าช้าง
0: แต่ผมเคยเป็นลมนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: มันรัดเลือดไม่เดินภรรยาโทรเรียกเลยโอ้เรียกรถพยาบาลมาปั๊มหัวใจเลยอ่ะ
1: ครับผมนึกว่าถ้า73นี่ผมน้อยยุงลายกัด มันจะเป็นลูกทับ
0: ชุนชุ
1: นมันจะบวม
0: ชุนนั้นเป็นมะเร็ง
1: มันจะบวม
0: โอ้เขาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับคนในประเทศเวเนซุเอลาด้วยนะครับคุณก้องเกียรติครับผ
1: ม
0: แล้วก็มีสเปนด้วยครับบอกดูจานอูหล่อว่ะคุณสนนะ
1: แน่นอน
0: คุณอภิสิทธิ์ศักดิ์
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้ก็โอเคแล้ว
0: แต่ตับเบียดแบบเล็ก
1: ๆ
0: เบียดแบบไม่ได้เยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าผมจัดกับพวกจันเอก
1: อ
0: ูเล็กอะไรพวกนี้ชิดเชิดอะไร
1: หยองหยองอ่ะ
0: โอ้โหไม่ได้เลยหยองหยองไม่ได้เลยหยองหยองหยองหน้าตาไม่ผ่าน
1: ครับ
0: อืมหยองนี่ผมเอาจริงเหมือนศัพท์ในวงการนะ
1: ว่า
0: ผมตีเก
1: ๋อ๋อตีเก๋เลย
0: ตีเก๋นะไม่ผ่านไม่ผ่าน
1: เพราะเห็นพี่ปูล่าสุดไปเม้นท์นี่บอกว่าโดนหยองแย่งงานเหมือนแล้วเพราะหยองแบบ
0: ก็พี่ปู
1: เพราะหยองแบบลดราคาลดราคา
0: พี่ปูบอกจะบวกหน้าหลายรอบ พี่ปูบอกจะบวกหน้าหยองหลายรอบแล้วนะครับคุณเบนจรงบอกนักเตะทีมชาติออสเตรียคนไหนชอบสั่งน้ำแข็งพร้อมโซดาตอบมาเซลสั่งมิกเซอร์นะอ๋อมาเซลซาบิเซอร์นะครับ
1: อดีตกองกลางแมนยู
0: ก็บอกข้อมูลเท็จในรปภ.คอมครับอ้าว
1: อ
0: ันนี้คุณบอกนักฟุตบอลเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งนอกจากเล่นกองกลางได้แล้วยังทำข่าวได้ดีอีกครับเขาคือเฟรงกี้แดงยวนโอ้โห
1: เฟรงกี้แดงยวน
0: เหมียวเนี่ยน้ำเหมียวเนี่ย
1: ดียังดีนะไม่ใช่เฟรงกี้เดอหยองอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าน้ำเหมียวเนี่ยต้องยอมรับนะ
1: ทำไมฮะ
0: เป็นนักข่าวไทยที่คนไทยเฉย
1: ๆทำไมอ่ะ
0: แต่คนเมืองนอกชอบเขานะ
1: เพราะอะไรพี
0: ่ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังกันพูดสาใจบางทีผมคุยกับน้ำเหมียวสมเหมียวยังคุยไม่รู้เรื่องเลย
1: ตั้งแต่
0: สมเหมียวนี่ต้องคู่กับรุดดี
1: ้
0: เขาจะเข้ากันเลยเป็นปีเป็นคุยเลย
1: ครับ
0: ไม่รู้เรื่อง
1: ใครภาคนำเดีย
0: วโอ้พ
1: อไม่ตอนไปบีจีสปอร์ตอะอาจารย์รุดดี้นี่มีพูดเข้านะเหมือนกับพี่จิ๊ดวันนี้ถ่ายทอดสดกันในการ
0: รุดดี้อ่ะนะจริงๆอ่ะมันควรจะโหถ้ามันเกิดเร็วกว่านี้หน่อยนะ
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: เร็วกว่านี้สัก20 30ปีอ่ะ
1: เออ
0: มันสามารถไปอ่านพวกโฆษณาได้นะ
1: ทำไมครับ
0: โฆษณาคาราถ้าดูเวลา3ขวดตรงเดียวมันจะปรับดูแล
1: อ่านให้เหมือนไม่อ่านใช่ป่ะ
0: ใช่ๆ
1: ถ้าดื่มเกินเวลา3ขวด
0: เออนั่นแหละเราจะฟังไม่ทันถ้าไปรุดดี้ก็ขัดได้อยู่
1: หรือไม่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุน
0: ครับผมเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ
1: การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิธีการลงทุน
0: ครับผมคุณเป็กเหรอคุณเป็กเกอร์นะครับเอาผมอ่านไม่จบขออภัยนะสวัสดีคุณสน64และคุณอู49อื้อเกาหลีใต้จะรอดไหมครับถ้าวันนี้อาร์เจเรียชนะเกาหลีใต้เก็บของกลับบ้านนะผมว่ายากแทบจะไม่มีมุมไหนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ยากมาก
0: ทั้งคู่เลยผมว่าทั้งเกาหลีทั้งอิหร่านอ่ะไอ้ที่มี3แต้มอ่ะเนาะรอดยากอ่ะคุณกาวนพรัตน์บอกพี่สนขับเบนซ์พี่เฟรงค์ขับเฟอร์รารี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
1: โอ้โห
0: พี่เฟรงค์ขับเฟอร์รารี่ผมอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าเบนซ์คุณสนเนี่ยก็จะเอาเบนซ์คันเล็กมาเบนซ์ภรรยามา
1: เบนซ์ผม
0: ส่วนผมอะไอตัวประตูปีกนกมันเปิดแล้วมันติด
1: เ
0: วลามันเปิดแล้วมันติดต้องใช้2เลนน่ะ
1: ที
0: ่เปิดอะ
1: รวยๆทั้งนั้นไม่น่าต้องมาจัดตีหนึ่งแล้วเน
0: ี่ยผมรัก99ตัดหมดนะครับเขาบอกให้ได้ไปขาประจำก่อนครับยอมเป็นไม้ประดับแต่อย่างน้อยถ้าได้ไปบ่อยเท่ากับเราเป็นแนวหน้าในเอเชียแล้วครับใช่ครับคือบางคนบอกอุ้ยไปก็ไปโหขอให้ได้ไปเถอะจะไปโดน10ลูกก็เอา
1: เหมือนเอาตรงๆเหมือนฟุตบอลหญิงนะที่ได้ไปแล้วก็แบบก็ถึงแม้จะแพ้เยอะหน่อยแต่ก็ได้ไปอ่ะ
0: ครับคุณบอลวีบอกฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับถึงไม่ได้ดูแต่ขอบคุณ99ที่ภาคสดให้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตับตามได้เราก็ทุกคู่เนาะเดี๋ยวผมขยับไปนี่มั้ง
1: SMS มาเยอะแล้วเนี่ย
0: SMS ไปมั้งนะครับเขาบอกน้อยเออไม่ไหวแล้วครับจาก FC สนคนละทวบเหรอ
1: ไอ้น้อยเออวันเจอเอกวาดอร์พี่โหมันพลาดไอ้ลูก2
0: โดนทุกลูกเลยโดนทุกนัดเลย
1: แต่มันก็มีช็อตเซฟไงแต่ว่าไอ้ลูก2-1ที่โดนเอกวาดอร์ชาร์จอ่ะมันควรจะทำได้ดีกว่านั้นมั้ยแต่มันก็ต้องยอมรับว่าประตูเยอรมันนอกจากน้อยเขาอุตส่าห์เรียกน้อยเออร์กลับมาเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเบามั่นนี
0: ่
1: แต่เซเก้นมันก็เจ็บเยอะอ่ะแล้วก็ที่เหลือคนอื่นมันก็ไม่ได้ไง
0: แต่ผมเฉยๆนะผมว่ามันไหนๆมันเลิกไปแล้วอ่ะไปต่อข้างหน้าดีกว่า
1: ถ้าอู่ไม่ใช้น้อยเออร์ใช้ใคร
0: ก็เบามันนี่แหละ
1: เหรอแต่เบามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
0: ผมว่านะถ้าไปพวงตรงนี้นะไปพวงทีมลุกเก็บไอ้นี่ดีกว่าทำให้มันดีดีกว่าแล้วจริงๆพอน้อยเออร์มามันก็ไม่ได้เซฟอะไรมากมายไง
1: ดูเยอะแล้วนะ
0: ผมว่า40แล้วเนอะมันก็ลำบากแล้วว่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมอ
1: ันนี้น้องบอลบอกว่าทีมจะเข้าบินคืนนี้คืออาร์เจนออสเตรียอังกฤษโครแอตโคลัมเบียดีอาร์คองโก
0: ครับก็ตามคาดแหละนะถ้าพวกนี้ชนะหรือเสมอได้ก็จบเลย
1: ไอ้ที่เขาพิมพ์มาเนี่ยพวกคือพวกที่เหนือกว่าคู่แข่งหมดเลย
0: ครับ
1: ทั้ง6ทีมเลย
0: บอกคนภาคบางคนบอกจำชื่อนักบอลอาหรับไม่ไหวครับสงสารมากมากๆจากน้องบอลเฮ้ยผมจำได้ทุกคนเลยนะผมสบายนะผมลื่นเลยนะ
1: ต้องเรียกอาจารย์อูเอาฮีราเอานาเซอร์เอาอาลีเขาภาคประจำ
0: ดังนั้นยังจะบอกเฮ้ยทำไมจัดตัวอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูก
1: ใครภาคไม่ได้ไม่รู้แต่อาจารย์อูภาคได้ฮะ
0: ต้องเอาออกนะต้องออกนะครับใครพูดมาเนี่ยต้องออกครับเดี๋ยวผมไปแทนนะคุณบอล
1: สยับเลยนะสยับเลย
0: โอ้โหพี่อูไม่เหมาะกับวงนูโวครับเหมาะกับวงพริบไหวมากกว่าวงพริบไหวมันไม่มีไง
1: ไม่มีก็ก่อตั้งเลย
0: ไม่วงพริบไหวมันมีแล้วอาจารย์ชัย
1: ว่าอาจารย์ชัย
0: ไอ้มด
1: สรุปพริบไหวสุรเดชพริบไหว
0: ใช่พวกเนี้ยไอ้จุนก็ใช่
1: เพนกวินพริบไหว
0: ไอ้จุนนี่ก็ใช่อยู
1: ่แต่เขาชอบปฏิเสธ
0: ชิตตี้นี่ก็ใช่ชิตตี้เห็นหน้าด่างเงี้ยแต่ว่าใจก็รักอยู
1: ่เหรอ
0: ชิตตี้ผมพริบไหว
1: แต่จริงๆแล้วเพนกวินพริบไหวชัดเจนสุดแต่เขาแค่ไม่ยอมรับ
0: โหนี่เป็นน้องเลิฟเลยอ่ะบอกแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเจอบ่อยแต่เวเนหนักมากๆนะตอนนี้ทุกประเทศเจอกันหมดครับแผ่นดินไหวจากน้องบอล
1: เอาจริงพี่อู๋ผม
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดนะ
1: ผมว่ายังช็อกเลยที่ทุกวันนี้บ้านเราแผ่นดินไหวอาจารย์อู๋ช็อกไหม
0: โอ้โห
1: วันนั้นผมยังอยู่
0: ได้เจอตัวเองผมรู้แล้วมันเป็นยังไง
1: ใช่ไงโคตรน่ากลัวผมอยู่คอนโดแบบโอ้โหแบบ
0: ขนาดผมไม่ได้อยู่คอนโดนะแล้วผมยังคิดอยู่นะกะโทรหานิติเลยอ่ะก็บ้านใหม่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วคดี
1: ล้าวไหม
0: มีล้าวข้างหน้าเหมือนกันแต่ให้ความเป็นธรรมให้จับมันไม่ได้เยอะแต่ว่าไอ้ตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันมีโครงการทำบ้านทั้งหลังแล้วเหมือนมันน่าจะตอกอะไรแรงจนแบบบ้าน
1: ตอนแรกเหมือนผมเลยผม
0: นึ
1: กว่า
0: ผมมันสั่น
1: ผมนึกว่าข้างห้องมันแบบทำห้องแล้วแบบพอเพดานมันแคร็กผมแบบไม่ใช่ละ
0: เออเหรอ
1: จริง
0: มันแคร็กเลยใช่ไหม
1: เพดานข้างบนมันแคร็ก
0: เหมือนจันโอ๊ตเลยดิจันโอ๊ตไอ้แชมป์เนี่ย
1: แชมป์บุตรคุณเนี่ย
0: ไม่กล้าอยู่คอนโดเป็นอาทิตย์อ่ะ
1: จริงเหรอ
0: ถ่ายรูปมาหุ้ยจะน่ากลัวคือมันลากมาเลยอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะแล้วเขาบอกว่าพวกคอนโดมันโยกเยอะกว่าของเราไง
1: ใช่
0: ป่ะไอ้ของผมนี่ถึงก็ล้มนะตอนแรกผมยังนึกในใจเฮ้ยสงสัยบ้านหมุนเมื่อวะ
1: เดี๋ยวว่าเรานอนไม่พอ
0: เราหงายหลังของผมมันมีข้างหลังผมมันมีโซฟาผมก็เลยยืนเปลี่ยนไอ้เนี่ยรีโมทโทรทัศน
1: ์
0: แล้วก็หงายหลังไปสักแป๊บเฮ้ยตอนแรกต้องนอนเฉยๆก่อนบ้าน
1: ม
0: ึงใส่บ้านหมุนสักแป๊บไอ้มูรีผมมันโยก
1: เ
0: ฮ้ยมูรีมันโยกได้ไงวะสักแป๊บพอสักแป๊บพอรู้โอ้โหมันโยกอย่างเงี้ยสงสัยว่าแผ่นดินไหวแน่เลย
1: กลัวนะเป็นกำลังใจพี่ๆน้องๆชาวเวเนซุเอลาแล้วกันจานอู๋รู้ไหมว่าเวเนซุเอลาโคลัมเบียแล้วก็เอกวาดอร์3ชาติเนี้ยสังเกตว่าธงชาติเขาเหมือนกันเขาเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อน
0: ครับก็เป็นพวกประเทศที่มันแตกมาเนาะ
1: มาก่อนชื่อประเทศแกนโคลัมเบีย
0: ครับ
1: แล้วแยกเพราะว่าพอมีบอลโลกเนี้ยมันก็มีหลายเว็บทำเรื่องข้อมูลประเทศ
0: แกนโคลัมเบียแล้วก็เป็นแกนไลน์
1: ครับ
0: เป็นแกนไลน์ก็จะมีไอ้พวกไอ้วันพีซไง
1: โอ้ผมไม่ได้อ่านการ์ตูนด้วย
0: เบิร์ดบุลลี่อ่ะทำตาแบบเหมือนด่าเหมือนด่าผมอ่ะ
1: ไม่ด่า
0: ไม่ได้ดูการ์ตูนอ่ะ
1: ตอนแรกผมอยาก
0: ดีนะอยู่ตรงนี้นะถ้าอยู่ข้างล่าง
1: ผมตบแล้ว
0: ไม่อาจจะแบบเฮ้ยผมไม่ได้ดูการ์ตูนทุยอะไรเงี้ยตรงนี้ดูใส่ตาเหยียดหยามมากเลย
1: จริงๆผมอยากดูไงแต่เมื่อก่อนที่บ้านไม่ให้ดูเขาบอกว่าทำไมไม่อ่านหนังสือเรียนอ่านทำไมการ์ตูนอะไรเงี้ย
0: ที่ผมดูการ์ตูนเพราะเมื่อก่อนผมชอบดูการ์ตูนที่เป็นเมืองนอกผมฝึกภาษาจากตรงนั้นนะการ์ตูนเมื่อก่อนดูการ์ตูนที่มันภาษาอังกฤษตูนเบื่อๆอะไรเงี้ยแล้วเราได้ภาษามาก็ดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะ
1: ภาษาดีเลย
0: ไม่ดี
1: แต่พอพูดถึงเรื่องการ์ตูนเนี่ยหนูดูข่าวว่าเขาบอกน้าต่อยเงินแบบที่เขาออกมาโพสอ่ะ
0: น้าต่อยเซมเบ้
1: ที่บอกว่าเงินเก็บหายหมดเลยอ่ะ
0: โ
1: หน่าสงสารนะ
0: ทำไมอ
1: ่ะเขาบอกว่าไปลงทุนอะไรสักอย่างอสังหาริมทรัพย์อะไรสักอย่างระวัง
0: การลงทุนก็มีความเสี่ยง
1: ระวังนะ
0: วันนั้นต่อยนี่ผมนี่ยุคผมเลยนะ
1: จริง
0: ใช่ไหมเมื่อก่อนอาราเล่ไง
1: ใช่ก็ช่องเก้าการ์ตูนนี่แหละเราต้องตื่นเช้ามาดูอ่ะเสาร์อาทิตย์
0: แต่ผมอาจจะดูได้แวบๆเพราะคุณพ่อให้ดูบูมเบิร์ก
1: ให้ความรู
0: ้ NHK
1: National Geographic
0: ใช่ใช
1: ่ทุกวันนี้ก็เลยมีความรู
0: ้ครับได้เรื่องของภาษา
1: ครับ
0: บอกเราดับพี่อู๋ต้องจัด10ล้อครับ10ล้อพ่วงข้างอย่างน้องบอลนะครับบอกจะเอารายการเที่ยวไทยย้อนหลังครับเฮ้ยยั่วหยอกๆนะครับพี่เจ๋งพี่วาวนะครับ
1: เขาให้เราเป็นโห
0: ไม่ดีทั้งตัวไอ้คุณเอาตัวไหน
1: ผมให้อาจารย์อู๋เลือก
0: เลือกไม่ถูกหรือ
1: ผมเป็นพี่วาวแล้วกัน
0: นะแต่อันนี้กลับไป YouTube ดีกว่าเพราะความสดใสเราหายไปเดี๋ยวแป๊บนะเขาบอกคุณกันชัยพี่หนุ่มหรือเปล่าฮะขอโทษครับอาจารย์อู๋เคยตรวจหาค่าไตบ้างไหมครับผมว่าหน้าบวมเหมือนอาจารย์หมอบอกค่าไตระดับ3อดนอนบ่อย
1: ก็นี่ไงก็อาจารย์อู๋ว่าเหมือนแฮร์รี่เคมแฮร์รี่เคมเหรอ
0: เออผมเมื่อเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะผมจะนอนน้อยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปต้องนอนพักผ่อนเยอะหน่อย
1: แฮร์รี่เคม
0: แต่ดีผมไม่ค่อยติดกินเค็มนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมไม่กินไม่ปรุงเป็นคนที่จีนอะไรจะไม่ปรุงเลยไม่ใส่อะไรเลยน้ำตรงน้ำตาลมีหวานผมก็ไม่ชอบกินเพราะเมื่อก่อนเคยกินหวานแล้วไม่ไหวโอ้โหดุผมกินหวานแล้วดุที่บ้านเลยให้หยุดกินหวานไปนะครับสายตาหยามเหยียดอีกแล้วสายตาหยามเหยียดอีกแล้วคุณบอกว่าขออนุญาตย้อนถามครับตอนบรรยายลาลิก้าที่ RS ใครได้ภาคคู่ใหญ่ๆบ้างครับก็จะสลับกันไปตามเวลาแหละครับถ้าเป็นคู่เร็วเนี่ยจะเป็นไอจูนจันจูนกับไอป๊อปเงี้ย
1: อาจารย์จูนยนต์กัน
0: ส่วนผมนี่เป็นคู่จะแบบส่วนใหญ่ของผมจะเป็นคู่2แล้วก็
1: ปกติพี่ภาคใครตอนนั้น
0: ตอนนั้นก็จะมีคู่เลยผมจะคู่กับคุณบอยที่ตอนเขา
1: ที่ใส่แว่นใช่
0: ไห
1: มคุณบอย
0: ที่อ่านข่าว TNN ก่อนนะเนี่ยใช่ๆเขาจะจับคู่กันเลยจูนกับป๊อปไอ้จันใช้กับบังเบ่งมั้ง
1: จริงเหรอ
0: เออใช้กับโอ๊ตใช้กับโอ๊ตอ๋ออ
1: าจารย์ใช้กับอาจารย์เฉียง
0: ยุทธกับเบ่ง
1: เออมีพี่ยุทธด้วย
0: ใช่แล้วก็ยุทธกับเบ่งสลับกันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ผมชอบนะมันสลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่ตามเวลา
1: ตอนนั้น RS ได้นี่ไงถ้าดาริก้าใช่มั้ย
0: ดาริก้าใช่ครับ
1: ผมจำได้เลยยุคที่ RS เป็นเจ้าของดาริก้าเนี่ยเป็นยุคที่ธีรศิลป์ไปอยู่อเมริกาพอดีไง
0: ใช่อเมริกา
1: โคตรพีคอ่ะแบบผมยังนั่งดูอยู่บ้านเลย
0: แต่ยุคนั้นก็ต้องยอมรับนะเพื่อนมันไม่ไอ้นี่เลยอ่ะ
1: เพื่อนมันไม่ให้
0: ไม่ส่งเลย
1: เทียวีบีฟูมาไอ้โทมัสไฮเมด
0: กับ
1: โทมัสปาเต้ได้ไงทุกนั้นอ่ะปาเต้อยู่อเมริ
0: กากิงคัพไทยจะรอดูไหมคุณสตอรี่คิว
1: มันปัญหาเยอะอาจารย์อู๋รู้เปล่าว่าพอกิงคัพเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยอันนั้นมันฮุนไดครับคิงส์ครับนี่เห็นเขาบอกว่าจะมีตัวแทนจากเอเชียมาเยอะนะ
0: เหรอ
1: ชาติที่เชิญมาเนี่ย
0: เชิญใครมามั่งก็ไม่รู้นะอยากให้เชิญทีมดีๆหน่อยนะผมว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้ประโยชน์อ่ะผมอยากได้ทีมเก่งๆอ่ะเขาบอกก็สรุปแล้วใครเป็นแอดมินเพจวิเคราะห์วาวจริงจังครับอ้าวน่าจะเป็นจันชัยหรือเปล่าเนาะคุณบอลวีบอกจันอู๋มีคิวภาคอีกทีวันไหนครับมาภาคแทนคุณอะไรอ่ะจันทศหน่อยครับใครอ่ะ
1: คุณ
0: จูนจอทศอะไรเนี่ย
1: คุณทรงป่ะ
0: คุณเจ๋งทรงศักดิ์เหรอ
1: ไม่ดู
0: ผมไม่มีแล้วผมไม่มีคิวแล้วผมไม่มีคิวแล้วนี่ที่เหลือตอน
1: ยังออกตัวเลยอ
0: ่ะไม่ก็ยังถ้ามีคิวมันต้องออกมาแล้วไงแต่นี่ไม่มีอันนี้น่าจะจัดรายการอย่างเดียวนะ
1: อันนี้เขาบอกว่าคิงครับครั้งที
0: ่
1: 52เนี่ยมีการประกาศมาแล้วว่ามีไทยเรามีโอมานแล้วก็บาเลแล้วก็ทาจิกิสถานโอ้เอเชียหมดเลย
0: ไม่มีทีมใหญ่ๆมากหน่อยมากเลย

0: กลัวแพ้แต่จริงผมอยากเจอพวกนี้แข็งๆไปเลยเนอะแพ้ก็แพ้ไปไม่ไรผมว่าไม่งั้นมันก็ไม่ได้ประสบการณ์ทั้งสี่ไปอุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ถ้าเขาจัดมาแบบนี้ก็แสดงว่าก็เอามาเรียกความมั่นใจหน่อยไงโอมานบาเรนทาจิกิสถาน
0: ครับคุณโทนบางขวางบอกว่าวาวเก้านิ้วจริงไหม
1: ทำไมครับนิ้วเขาขาดเหรอครับ
0: น่าจะนะโดนรถทับมา
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นเหรออ
0: ันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคุณโทนนะ
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นหรือเปล่าครับ
0: คุณซาร่าบอกจ้าหนูยังรับงานภาคไหมครับรับครับแต่ไม่มีใครตามครับคุณพี่ชี่บอกว่าผมนี่เงินเก็บหมดเลยครับไปลงทุนเกาหลีนะครับป่วยมาก
1: ท้อเลย
0: ก็ต้องระวังครับเรื่องเกาหลีนี่ก็บางทีไปลงทุนกันมากก็ไม่ได้นะ
1: อ
0: ย่างผมไม่มีประสบการณ์ไง
1: ครับ
0: ยังไปอยากไปลงทุนยุโรป
1: ไปลงทุนนอร์เวย
0: ์ดูหนังเรื่องไวกิ้งไง
1: พายเรือมีไหม
0: เฮ้ยมันคงโกหกอ่ะเฮ้ยคนบ้าอะไรจะมาประกาศไม่ลงติดตัว
1: เรียบร้อย
0: คิดว่ามันหลอก
1: พอเปิดแล้วอัพมานี่แล้วใบจานไม่ย้ายข้างอ่ะพอเปิดแล้วอัพมาก็ย้ายฝั่ง
0: ทันแล้วไงทันแล้วรูดอยู่ตรงนั้นอ่ะเมียเดินมาเอาเดี๋ยวดมไม่ดมนะครับเดี๋ยวนะผมคุณเกลเซอร์บอกช่วงต่อไปใครมาครับจันเอกคิมกับบิ๊กจุนมา
1: จันเอกคิมนี่เขามาได้อะตีสองตีสี่เนี่ย
0: เอกคิมกับคุณจุนมาภาคเลยตอนตีสี่แต่ว่าช่วงตีสองถึงตีสี่ผมจำไม่ได้ว่าใครมาต่อ
1: เดี๋ยวผมดูให
0: ้เดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะ
1: อาจจะไม่พ้นท่านผอ.เบ่งว่า
0: ไม่แน่ใจอะผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: ตีสองถึงตีสี่มันอ๋อเป็นจันบอมกับคุณแป๊ก
0: อ๋อก็มารับหน้าที่ต่อเนาะแล้วก็สนฝึกวิชาจากเอเลี่ยนที่เมอร์วิด้าครับหลังๆพี่ชิดไปไหนครับชิดเขาขี้เกียจเขาอยากดูบอล
1: เขาอาจจะพี่ชิดพักผ่อนช
0: ่
1: วงนี้เด
0: ี๋
1: ยวจบบอลโลกกลับมาส่วนผมหมอผมไปเมอร์วิด้าเฉยแต่ผมไม่ได้ฝึกเอเลี่ยน
0: ไปสามเหลี่ยมเลยไหมสามเหลี่ยมเมอร์วิด้า
1: ไปแค่ประเทศเมอร์วิด้าพออาจารย์
0: แล้วเป็นไงดีปะ
1: ก็แพงเพราะว่ามันเป็นเกาะ
0: มันไอ้พวกไอ
1: ้มันเป็นเกาะ
0: ของชีพมันสูงใช่
1: ไหมค่าของชีพสูงเศรษฐีเอาเรือยอทมาจอดขนาดน้ำเปล่าขวดละร้อยอาจารย์อู
0: ๋เฮ้ย
1: เพราะมันเป็นเกาะไง
0: เรือยอทก็ห้ามจอดนะ
1: ทำไมครับจอดได้แต่อย่าจอด7ลำจอด6ลำเงี้ยได
0: ้ไม่สุดอย่ามันติดกันไง
1: อ๋อเดี๋ยวมันจะครบ7
0: ไม่ต้องแล้วมั้งพูดตรงๆเลยก็ได้พูดตรงเลย
1: ไม่เมื่อกี้ก็สาระอยู่ดีผมบอกเบอร์มิวด้ามันเป็นแบบว่าเป็นเกาะมันแพง
0: ก็ผมเสริมไงผมสาระใช่ไหมผมพูดสามละเลสาระเลวเสริมไปครับ
1: เบอร์มิวด้าเนี่ยมีกองหน้าไอ้ที่เคยเล่นฮันเดอร์ฟิลด์อาจารย์อู๋รู้ปะ
0: ไม่
1: ในที่เวล
0: ไม่ไม่สนใจแล้วดีไหมประเทศเขาสวยไหม
1: สวย
0: แต่เป็นเกาะน่าจะ
1: มันเป็นเกาะ
0: สวยดิ
1: ออกไปจากฟลอริดานิดนึงอะไรเงี้ยครับ
0: น่าจะเป็นพวกแบบแนวแบบสู้กับบันดิฟได้เลยปะ
1: ประมาณนั้น
0: สวยๆเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ใสๆมองไปปุ๊บนี่เห็นฉลามเลยใช่ไหม
1: ใช่ฉลามหัวค้อน
0: ครับเนี่ยนะคุณไม่ใช่คนดีบอกเลยคุณไม่ใช่คนดีคุณก่อนผมบอกเลยคร
1: ับ ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้ว
0: ตีเก๊ะเอาก
1: ็
0: ต
1: ี
0: เก๊ะตีเก๊ะเลยตีเก๊ะเลยนะครับแล้วก็มีคุณอโลฮาบอกอาจารย์อู๋เสียนสนวิจารณ์บอลไปหรือยังครับ
1: ก็นี่ไงก็สรุปอ่ะอีกทีปะ6คู่วันนี้อาจารย์อู๋ว่าไง
0: ผมชอบกาหน้านะ
1: กาหน้าอาร์เจนอันนี้เหมือนกันอาร์เจนเหมือนกัน
0: ออสเตรีย
1: ออสเตรียเฉยๆแต่อาจารย์อู๋ชอบใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ผมมองว่าไอ้คู่ออสเตรียน่ะตีเก๊ะเสมอ0-0
0: ครับ
1: มีอะไรอีก
0: เดียร์คองโกผมว่าชนะอุซเบย์ได้
1: แล้วก็ชอบยิงน้อยด้วยคองโก
0: แล้วก็โปรตุเกสผมว่าโปรตุ
1: เกสไม่แพ้ชนะได
0: ้ผมว่าได้ชนะส่วนปานามาผมว่าไม่น่าแพ้เยอะนะ
1: อันนี้ต่างอันนี้ผมชอบอังกฤษ
0: ครับ
1: อาจารย์อู๋ชอบปานามาเหรอ
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวก็ได้
0: ผมว่าไม่
1: ได้เดี๋ยวก็มาบ่นอีกโอ้โหโดนเละเลยโดนเละ
0: ปั๊บก็จะแล้วแต
1: ่โอเค
0: แล้วแต่ก็ว่ากันไปรับประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าถ้าเราชอบเที่ยวหมอนวดแล้วไปซื้อแซนด์วิชส่วนลูกเมียดูแลไม่ดีแบบนี้จะบาปไหมแค่ไปเที่ยวก็บาปแล้วครับ อย่างผมเนี่ยผมมีภรรยาผมเลิกเลยนะเลิกกับเมียไปหาหมอนวด คุณห้าเหมือนแบบทำไมผมเลวขนาดนั้นเขาบอก
1: หมอนวดนี่เขาขายแซนด์วิชด้วยเหรอ
0: มีหมด
1: แพงนะคูณสองเลยนะ
0: มีหมด
1: อ๋อ
0: จะแบบแฮมชีสก็มี
1: แฮมชีสนี่ยังมีสอดไส้ตรงกลางด้วยเหรอ
0: ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวผมไล่ก่อน
1: อันนี้เนี่ยคุณ6305นะจันอู๋เนี่ย

0: ขาบอกอะไรผอ.เจ๋งดีลีทของจริงครับเจอมากับตัวเองเมื่อวันก่อนแค่ส่งเอสเอ็มเอสไปถามว่าสมัยที่อยู่มุกดาหารเคยไปตีกระมังบ้างไหมส่งไปสองรอบตอนต้นชั่วโมงกับท้ายชั่วโมงไม่มีอ่านให้เลยครับผมผิดตรงไหนนะครับ
1: นี่ส่งมาฟ้องผอ.สุเทพได้นะ
0: ไม่ไหวหนักหนักหนักบอกอยากให้พี่เฟ้งไปภาคคู่กับพี่บีครับเมื่อเช้าอย่างฮาเลย
1: พี่บีสายมุกสายฮาทั้งคู่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ต้องเอาคุณเต้ยออก
1: แต่ถ้าเกิดที่อู๋จะไปคู่พี่บีต้องข้ามศพคนแรกคือจันหยองคนที่สองนี่เป็นเจ๊หลีหมิง
0: โอ้ได้สบายสบาย
1: เจ๊นี่ภาคกับพี่บีนี่หลังแอนเลยแบกหลังแอน
0: กับทุกวันนี้เดินหลังโคตร
1: เพราะวันนั้นไอ้ผมจำได้เลยผมฟังอยู่ไอ้คู่ออสเตรียนัดแรกอ
0: ่
1: ะที่ออสเตรียได้ 3-1 อ่ะเก๋กี้เลยแบบโอ้โหออกหน้าออกตาเพราะว่าวันนั้นที่ออสเตรียต้อง2ไงพอ 2-1 นี่เก๊ก
0: ตื่นยาก
1: แต่พอ 3-1 แบบอย่างนี้เลย
0: ออกกรี๊ดเลย
1: กร
0: ี๊
1: ดเลยกรี๊ดแตกเลย
0: ออกการนะออกการ
1: แบบโอ้โหออกการ
0: เขาบอกน่าสนคิดดูดีๆนะคะทำไมนอนไม่หลับผลบอลไม่เป็นใจหรือเปล่าคะอีกุนเธอลงตุนแฟนดอน
1: ผมบอกเลยผลบอลช่วงนี้ผมสบายสบายตัวมากแต่ปัญหาคือผมว่าสุขภาพนี่แหละอันนี้คือไม่เอาบุกนะนี่คือเรื่องจริงพอผมใกล้เลข4ไงจ๊ะโอ้มันแบบร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
0: เดี๋ยวรอก่อนอย่างของผมเลยเลข5มานะแล้วคุณจะแบบเหมือนโดนบัฟเลยอ่ะพอเข้าเลข4นะมันจะโดนบัฟแบบบัฟ2เท่าอ่ะพอเลข5ที่โดนบัฟเยอะเลยอ่ะโอ้โหลงมาเยอะเลยอ่ะ
1: เข้าใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
0: เขาบอกคุณสนZ4 เดิมๆเหยียบสุดได้เท่าไหร่เคยไปถึงไหมพี่เฟรงค์ร้องอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวทีจากคุณปูโย
1: ชอบ
0: อยู่ไม่ไหวเฮ้ย Z4 คุณตกเท่าไหร
1: ่ผมเคยขับเยอะสุด180แต่หลังนั้นไม่กล้าหนู
0: ได้แค่180
1: เองไม่มันได้ตามมิเตอร์ไมล์เนี่ยมันได้240
0: อ๋อมิเตอร์204
1: แต่ว่าผมมากล้าแค่108เพราะว่ามันก็แบบนึกออกป่ะพอเราเริ่มรู้สึกมันคุมไม่ได้แล้วก็กูยังอยากพักบอลต่อง่ายผมกลัวจะหาว่าปอดก็ได้108
0: เคยขับจักรยานผมยัง190เลย
1: ผมยอมละ แต่ว่าอาจารย์โอ้มันกลัวมันแบบนึกออกป่ะแบบ
0: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เป
1: ็นมันขับได้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วชีวิตเราต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นไหมอ่ะ
0: อย่างเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์สมัยนั้นอ่ะ2ยี่เนี่ยธรรมดาเลย2ยี่พื้นๆเลย
1: เอาจริง
0: พอมาตอนนี้แม่แล้ว
1: เอาจริงๆยันโอ้ถึงเหรอ
0: เอาติดผมจะต่อใหม่ขับไปนู่นผมยัง200เลย
1: จริงเหรอ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้ว
1: ไม่แล้วอาจารย์ไม่กลัวแบบว่าสมมติแบบมันเริ่มสั่นนะ
0: ไม่เมื่อก่อนมันใช่ไงเดี๋ยวนี้พอเรานึกแล้ว
1: ใช่ไหม
0: เมื่อก่อนมันรีบอย่างเดียว
1: มันแบบคุมมันรู้สึกว่าได้ว่าจะคุมไม่อยู่อ่ะสมมติแบบถ้ามีอะไรแบบมาเบียดข้างๆหรือแม้กระทั่งมีหินตะก้อนใหญ่ๆอ่ะคุณตายได้เลยนะพูดตรง
0: จริงจริงมันเดี๋ยวนี้ผมขับเต็มที่นะ120นี่คือเร็วสุดละ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ผมเต็มที่104 105ไม่เอาเกินกว่านี้
0: แล้วไม่ได้แต่ถ้ามอไซค์ไม่ได้จริงเพราะมอไซค์ผมไม่ทำมา
1: ทำไม
0: มอไซค์ผมไม่ไอ้มีโอ1250เนี่ยลากปกติลากให้เกียร์1ก็180แล้วอ่ะ
1: มอไซค์หรือว่าเมกะตันวะ
0: เกียร์1ลากไป180พอขึ้นเกียร์2ปุ๊บพังรถพัง
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่ถ้ามอไซค์ผมไม่ได้ผมนี่ไงดูหูผมเนี่ยหายข้างเห็นปะ
1: อ๋อมันลมมันแรง
0: มันไม่ได้เข่าลงไงผมว่าหูถูกับพื้นเลย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนใส่ตุ้มหูอยู่นะทางหูเนี่ยหายหมดอ่ะ
1: นี่บอกเมื่อก่อนคิงครับเรามีเชิญสวีเดนมาเตะด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้เชิญทีมไม่ใหญ่เลยเหมือนอุ่นเครื่องแล้วเราไม่ค่อยได้ประโยชน
0: ์เนอะดีเลยอ่ะมีสวีเดน
1: ก็เอาตรงๆอ่ะเรา
0: เดนมาร์ก
1: เอาง่ายๆแค่อิรักมาเราก็ยังแพ้เลยเราก็ไม่ได้แชมป
0: ์อยากให้ได้มาบอกของเรากลัวไม่ได้ไง
1: อิรักนี่ไปบอลโลกครั้งนี้นี่ไม่ได้สักแต้มเลยนะ
0: ครับ
1: แ
0: ต่จริงๆหน้าเชิญเขามาเนาะก็คู่ออสเตรียเนี่ยจะตอนจะยิงลูก3ไม่เข้าลีหมิงปาปากกาทิ้งเลยครับ
1: ใช่ผมดูอยู่แบบโอ้โหอาการ
0: เขาบอกว่าภาคบอลทำไมถึงหูขาดผมงงมาก
1: แต่พอ 3-1 ปุ๊บกรี๊ดแตกเลยกลายเป็นเจ๊เลยอ๋อตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าซ้อเขาเรียกว่าซ้อเขาอยากเป็นซ
0: ้อครับแต่เจ๊เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ประสบการณ์ถึงว่ายังไม่เยอะ
1: ทำไมฮะ
0: สียังไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าง
1: เขาไม่เพราะทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไง
0: ไม่แต่
1: บอลโลกยูโร
0: ประสบการณ์หนักกว่านี้นี่แค่ปาปากกาบางคนฉีกไปแล้วอ่ะ
1: แล้วเอามาติดใหม่อ่ะ
0: อู้ตาย
1: เอาแป้งเปียกมา
0: ช่วงทดเวลามาไม่ได้แล้วอันนี้หัวขาดเลยนี่หัวขาดนะครับแต่เจ๊ก็ไม่น่านะ
1: ทำไม
0: เจ๊ทำงี้ไม่เหมาะสม
1: แต่เจ๊เขามาเฉพาะ
0: ไม่มันมีการถ่ายภาพอย่างนี้มันดูรุนแรง
1: เ
0: ดี๋ยวผมมาแทนเจ๊เองเจ๊
1: อ
0: ๋
1: อเพราะว่าที่ยังมาอยู่กับพี่บลี

0: ยู่กับใครก็ได้เราได้เอาออกหมดอ่ะ
1: เฮ้แต่พี่ปรีเขาเคยภาคพีพีดิพี่ใช่ไหม
0: โอ้ย
1: พี่เคยภาคด้วยกัน
0: ภาคด้วยกันประจำแต่ปัญหาคือเวลาผมภาคกับคุณบีเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงของผมมันจะเป็นภาคคนภาคจริงจังพี่บีจะออกชอบออกข้างนอก
1: เออ
0: ชอบพาผมออกไปข้างนอกเลย
1: นี่ขนาดพี่บี
0: ที่ยัง
1: ขนาดพี่บีพี่ยังแทงเลยอ่ะ
0: เอาหมด
1: จะบอกนี้พี่หยิบมีดมาแทงพี่บีเลย
0: จุ่มนี้เอาออกหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอบเสียบเอานะครับ
1: เนี่ยโทรมาอีกอะไรเนี่ย
0: อะไรคืออะไรอ่ะพ่อไม่สมัคร YouTube Premium ครับซอมบี้บุกบ้านแล้วการเปิดเพลงนะให้ซอมบี้หยุดเป็นผม
1: อันนี้เขาส่งมาผิดคลื่นป่ะ
0: เอออันนี้
1: เขาอาจจะส่งไปหาเดอะโจ๊ตเดอะช็อคป่ะ
0: ใช่ใช่อาจจะนั่นนะ
1: อ
0: ันนี้เราก็ช่วยบรรยากาศเข้าไป
1: โทรไปอี
0: ก
1: พ่อไม่รอดครับ
0: โอ้ถ้าเจอแบบคุณถ้าเจอแบบคุณนะผมบอกเลยนะอันนี้นะผมอยู่ไม่ไหวไอ้
1: หรืออันนี้เขาส่งเขาหมายถึงพ่อนี่คือแบบพี่ป๋องป่ะอันนี้ไม่รู้นะ
0: อ๋อ
1: แล้วไม่เข้าใจอ่ะ
0: โทรหาพ่อน่าจะเป็นพี่ป๋องป่ะ
1: ไม่ทราบ
0: คุณ MMSS บอกว่าทักทายครับพี่ๆสวัสดีครับนะครับเขาบอกว่าคุณก้าวนพรัตน์บอกชอบมากครับช่วงนั้นบอลโลก2010 RS Sport La Liga มีบอลโลกเห็นใจกดมัดแฮปครับทำให้ต้องฉายฟรีเลยขาดทุนยับเพราะว่าประมูลซื้อลิขสิทธิ์มาไม่แน่ใจแบบนี้ถูกไหมใช่ครับโอ้โหนี่คือผังออกมาเลยนะว่าคู่ไหนต้องถ่ายฟรีบ้างโอ้โหเฮียนี่ปวดหัวเลย
1: อ๋อเลย
0: ปวดกระหม่อมเลยอ่ะโอ้ก็ยุคนั้นมันเหมือนมันเจอกดมัดแฮปเข้าไปอ่ะใครก็สลบอ่ะก็ทุกวันนี้มันถึงไม่มีใครกล้าซื้อไงจะมาจากตอนนี้มันกดมัดแฮปมันไม่มีแล้วเนาะ
1: แต่ก็ยังมีนี่ไงมีรัฐมนตรีเห็นเขามาบอกว่าอยากให้แบ่งให้คนไทยดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนก่อนบอลโลกกระเตะ
0: มันก็พูดยากเนอะเขาซื้อมาเนอะเห็นใจคนซื้อเนอะ
1: ของซื้อของขาย
0: ใช่คุณอุดมบุญดีบอกโปรตุเกสไหวไหมครับผมยังชอบโปรตุเกสนะ
1: ไม่แพ้
0: ชอบเนาะ
1: ผมว่าไม่แพ้อยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่า
0: ผมว่าวันนี้จานโดมียิงอ่ะบอกจานเอกคิมจะโดนบิ๊กจุนกันแกล้งไหมเห็นว่าเดี๋ยวนี้เบ่งครับคลื่นแล้วครับ
1: โ
0: อ
1: ้โห
0: คุณเกลเซอร์ลองสังเกตคุณเอกคิมดิ
1: ครับ
0: เวลาคู่กับจุนนะ
1: จ
0: ะนั่งแบบงอๆ
1: ใช่
0: งอๆแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่า
1: คือ
0: แอะแล้วโดนหัว
1: ที่ต้องใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะคือเขาไม่กล้าสู้สายตาบิ๊กจุน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: จุนไม่เคยเรียกพี่นะ
1: ไม่เรียกเรียกเอก
0: ใช่ใช่ใช่สนสน
1: เ
0: ป็นคนยืนยันเลยนะ
1: เดิน
0: มานะเอก
1: คิมเอก
0: อ๋อคุณจอมพลบอกนักล่าฝัน AF ชาย5คนแล้วก็ผู้หญิง5คนครับเอากลับมาทำเหรอนี่เป็น AF ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: เขาใช้น่าจะใช้ AF 2026มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
0: เขาไม่ได้นับแบบต่อจากคราวนั้นใช่ไหม AF 10 AF 11อะไรอย่างเงี้ยเหรออืมโอ้ผมเพิ่งรู้นะกลับมายังมีคนดูอยู่ไหมอ่ะ
1: ไม่ทราบน่าจะมีอยู่นะ
0: เพราะว่าน่าจะกี่ปีแล้ววะ10กว่าปีได้มั้ย
1: ใช่นานมากอ่ะ
0: คุณมายาหรือเปล่านะคุณมายอะไรเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อก่อน220ตอนนี้340น่าจะประมาณนี้เนาะเหลืออะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูแล้วว่ามีข่าวไหม
1: ผมดูที่ Facebook ให้บ้าง
0: ครับผม
1: ที่ Facebook เนี่ย
0: น่าจะผมไล่ให้หมดละโอเค
1: ที่ Facebook บอกว่าตอนนี้เกาหลีตกรอบยังไม่ 100% แต่ว่าโอกาสสูง
0: เกาหลีใช่ไหม
1: ใช่
0: เกาหลีนี่จ่ออยู่ครับจ่อจะไปอยู่นี่ครับตอนนี้คือประมาณว่าอยู่ในเส้นยาแดงผ่าแปดเนาะถ้าวันนี้แต่เชื่อว่าโอ้โหโอกาสตกยะเนาะโอ้โหเรียกว่ายากเอ้ยโอกาส
1: รอดยาก
0: โอกาสรอดอะยากครับ
1: คือเพื่อเผอจบวันนี้ทั้ง3ช่วงเวลาเนี่ยรู้แล้วว่ารอดไม่รอดเพราะว่าไอ้คู่ออสเตรียกับแอลจีเรียถ้าจะ
0: จบ
1: เสมอแบ่งทีละแต้มก็จบ
0: จบเลยครับบอกโรนัลโด อาร์เซเว่นก็โคตรคนจริงๆนะครับคนบ้าอะไรยืนระยะได้ขนาดนี้ยิงบอลโลกได้6สมัยติดต่อกันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเนาะบอกไม่ได้ติ่งโดนะครับแต่ชอบความพยายามชอบทั้งคู่เมสซี่กับโดเก่งคนละแบบใช่นะผมเองก็ชอบเขาทั้งคู่นะไม่ได้ว่าไปอะไรเป็นพิเศษนะแต่นัดแรกอ่ะผมเห็นใจโรนัลโดนะโดนแบบโดนเกินเบอร์
1: โดนอยู่คนเดียว
0: เออเล่นกัน11คนด่าอยู่คนเดียว
1: แต่ผมว่าเราโชคดีนะที่เราดูบอลในยุคที่โดเมสซี่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าดีสุดตลอดกาล
0: ครับ
1: น่าจะแซงพวกเปเล่มาราโดน่าไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็ถามจันอู๋จันสนคิดยังไงกับจังหวะล้ำหน้านาทีบ่าของอิหร่านครับก็ล้ำหน้าจริง
0: ก็ล้ำหน้าจริง
1: เพราะว่าประตูออกมาไม่ใช่เป็นตัวสุดท้ายไงมันก็ต้องเช็คกับแนวรับตัวสุดท้าย
0: อันนี้ล้ำหน้าจริงนะครับแต่อิหร่านตรงที่ไม่อยากให้ล้ำอ่ะอยากให้มันเข้าไปเลย
1: อิหร่านเขาดันมาแบบโวยวายว่าโดนโก

0: โอ้ซึ่งจริงๆก็ถ้าตามดูตามภาพอ่ะ
1: ตามกฎ
0: มันก็ล้ำจริง
1: มันล้ำจริง
0: แต่ล้ำน้อยมากแค่แบบ
1: โอ้จิ๊ดเดียวเอง
0: ส้นเท้าอ่ะปลายสตาร์ทอ่ะ
1: ต้องบอกว่านี่ไงก็เมื่อเช้าพี่บีบอกอารมณ์เหมือนเท้าใหญ่ไปหน่อยฮะถ้าเป็นคนเท้าเล็กนะโอ้จบเลยไอ้นี่ดันเท้าใหญ่นะครับมันเลยโผล่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเซมิออโต้อะไรพวกนี้วัดแล้วมันค่อนข้างจะ
0: มันเฉียบขาดอยู่แล้วแหละนี่บอกว่าจริงไหมครับบิ๊กจุ่นทริปบ่ายชอบเอาเสื้อของปลอมมาหลอกขายให้พี่ๆในคลื่นอ้าวนี่ไงเดี๋ยวตีสี่มาถามบิ๊กจุ่น
1: ครับก็เกาหลีแพ้โดนปลาไข่ปลาหมอนและลูกอมครับ
0: จริงๆก็สมควรนะผมว่าโดยเฉพาะหลักๆเนี่ยไอฮองมยองโบโค้ชเนี่ยน่าต้องโดนเป็นคนแรกเลยเพราะแบบผมว่าคุณภาพนักเตะเกาหลีนั่นโอ้มันควรทำได้ดีกว่านี้ถูกไหมล่ะแล้วถ้ายิ่งพูดว่าอะเคปเวิร์ดเข้ารอบแอฟริกาใต้เข้ารอบแต่เกาหลีใต้ไม่เข้าอ่ะแบบโอ้โหมันน่าโดนสั่งหนี
1: เกาหลีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นเนาะ
0: คือเสมอเม็กซิโกเสมอแอฟริกาใต้แล้วนัดแรกคุณชนะเช็คมาแล้วก็จบแล้วเผื่อเข้าที่สองแบบดีแบบสวยหรูเลย
1: พอพูดถึง IS ถ่ายลาลิก้าจำเสียงพี่จูนยนตกันได้ครับคุณจูนก็ไปดูข่าวช่อง8ก็ได้นะ
0: ครับ
1: เขาจะอ่านข่าวช่วงประมาณตีห้าถึงตีห้าหนึ่งนาที
0: อ๋ออ
1: ่านนาทีเดียว
0: นาทีเดียวเหรอ
1: โอ้มาสวัสดีครับแล้วก็ออกจากเฟรม
0: เพื่ออะไร
1: ครับตัวถูกครับตัวถูกนะครับก็ไปฟังกันได้นะคุณคนอุบลบอยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมดูนะน่าจะครบ
0: นี่นะมี YouTube เนี่ยจันอู YouTube เนี่ย
1: YouTube ก็จัดไปแล้วพยายามไล่ให้จบ
0: มีนี่ไงถามระหว่างตอนนั้นที่พี่ยุทธภาคกับพี่เจ๋งเนี่ยตอนนั้นใครภาคหลักพี่ยุทธปะ
1: ยุทธยุทธหลัก
0: แล้วถามว่า
1: ก็จะมีจูนมียุทธมีผมแล้วก็
0: มี8คนเอง
1: แล้วก็ใช่
0: มี8คน
1: ถึง4คนที่จะเป็นตัวหลักใช
0: ่อ๋อ
1: มี4คนสี่คู่ไม่4คนขออภัยครับ
0: ก็มี8คน4คู
1: ่
0: จับกัน2คนต่อ1คู่อันนี้บอกว่าผมเดี๋ยวรอคู่พี่เจ๋งกับพี่ตุ๋ยครับคู่พี่เอกกับพี่จุ่นสตาร์ทที่4ขออนุญาตไปยีบก่อนครับจากคุณนันทพงศ
1: ์ก็ต้องเวทเวลาให้ดีคุณนันทพงศ
0: ์แต่เอาจริงค่อนข้าง
1: เวลามันโหดมาก
0: เพราะว่าผมว่าคู่ตี4บางทีในความคิดผมนะผมว่าน่าดูกว่าคู่เช้าอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่บางทีบางคนก็แบบ
0: เวลาม
1: ันไม่ไหวแล้วไงจะดูรอถึงตี4มันหลับก่อนไงสู้แบบหลับไปเลยแล้วก็ยาวไปเลยแล้วก็ไปรอ9โมงไปเลยก็ได้หรือไม่ก็รอ6โมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่แฟนคลับเนาะแล้วแต่ความสะดวกอย่างของผมเนี่ยผมก็จะดูคู่ตีสี่ก่อนแล้วไอ้คู่หลังๆไม่ไหวแล้วบางทีก็ยอมแต่ถ้าเกิดดูไหวก็จะพยายามดูอ่ะนะครับ
0: ดูไม่ไหวดูไม่ไหวเหรออ
1: ยู่ไม่ไหวดูอ้ายโอ้ยนี่ก็ปั้นจังโอ้พอมีวันผมฟังคุณเจ๋งจัดหน้าจากคุณเต้ยแล้วอยู่ๆคุยเรื่องแฟนบอลอ๋อสเปอร์คุณเต้ยก็พูดถึงพี่เพชรขึ้นมาคุณเจ๋งเงียบเลยแล้วคุยเรื่องอื่นอย่างฮานะครับ
0: ฉากหนีเลยเหรอ
1: เออถือว่าไม่มีนี่ไม่มีนะเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณนะ
0: เหร
1: อนะฮะแล้วบอกคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปภาคที่โมโนไหมครับสนมีไหม
0: ผมมีบ้างครับ
1: คุณผมเป็นบอลอะไร
0: ก็เนี่ยบอลโลกภาคไปคู่สวีเดนกับตูนิเซีย
1: ผมไม่มีผมไม่โมโนนี่
0: แต่ว่าพร้อม
1: อาจารย์สนพร้อมก็ต้องไม่ถึงผมละจบ
0: ไม่หมายถึงพี่อู๋พร้อมนะถ้าสมมุติแบบพอดีรอบตัดเชือกอะไรเงี้ยแบบอยากชวน
1: สาวเชือกก็ได้ไม่ต้องถามเขาจัดกันรอบสาวเชือกดึงเชือกก็อยู่ได้อยู่นะครับ
0: ช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไปก่อนจะลาช่วงเราไปดูผลฟุตบอลให้นะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีฟุตบอลหญิง U19 นะครับก็สวีเดนกับโปแลนด์0-0นอกนั้นมีบอลเบลารุสนะครับดินาโมมินส์กับวิเทพ1-1ฟุตบอลฟินแลนด์ไวท์คาสซีก้าอุ้ยวันนี้มีคู่หนึ่งนะลีกสูงสุดเอซีอูรูกับลาติ0-0
1: ครับ
0: ไอแลนด์เนี่ยเตะอยู่คู่หนึ่งสไลโก้โรเวอร์กับเชลบอน0-0นะครับ
1: ยังไม่จบอ่ะ
0: เพิ่งเตะ
1: ใช่ไหม
0: 13นาทีแล้วก็นอร์เวย์ลีกรองเนี่ยซองดาวนำเอเกซุน3-1นะครับตัวอุ่นเครื่องเนี่ยจบแล้วเกนโอ้โหถล่มมาเลเบลเก้6-1โอเคครบถ้วนครับ
1: ครับโอ้โหนี่ดูดิมือชีพจริง
0: ใช่ไหม
1: ถ้าเป็นคนอื่นมันอะไรยังไอ้นี่อยู่เลยยังติดอ่างอยู่เลยนึกว่าพี่อ่างมาอ่านผลบอลน่ะ
0: ติด
1: อะไรที่ไม่ได้พอเป็นสนที่หูอย่างไวอ่ะสุดยอดนะครับก็สมแล้วนะครับที่

0: หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ้ยเรายังถึงเวลายัง
1: ถึงแล้วนี่
0: เอาละมาคุณบอมมาม
1: าแล้ว
0: มารอต่อแล้วนะครับก็ช่วงนี้นอนเดี๋ยวไปรอตีสี่เลยนะครับวันนี้ผม
1: อาจารย์อู
0: กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: 太挺靓。
1: 问路 story
2: 卡夫。มนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
3: ้ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่าง

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: 2:06 น.นะครับวันนี้คืน วันเสาร์ที่27
1: ครับ
0: เดือนไหนนะ
1: มิถุนายน
0: มิถุนายน2569นะครับก็พบกันนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลก
1: ใช่
0: นะครับชื่อรายการเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าคนละช่วงเวลา
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้ก็มีผมคุณพัชชัยมีอารีนะครับแล้วก็คุณไทบอมนะครับประพลปัญหานะครับทำหน้าที่นะครับ2ชั่วโมงนะครับ14:00 ถึง 16:00 นะครับ
1: ก็มาโหมโรงกันก่อนไปชมไปฟังไลฟ์สดนะฮะคู่ฟุตบอลโลกรอบแรกนะนัดส่งท้าย
0: ส่งท้ายละ
1: มีกลุ่มเอลเดี๋ยว14มีกลุ่มเอลเนาะเป็นปานามาเจออังกฤษนะครับแล้วก็เป็นโครเอเชียเจอกาน่าส่วนโอ้เรียกว่าไงคู่ดึก18:30
0: คู่ดึกเป็นคู่ดึกนะครับ
1: 18:30ก็มีกลุ่มเคนะโคลอมเบียเจอโปรตุเกสนะครับแล้วก็อีกคู่เป็นเดียคองโกกับอุซเบกิสถานนะฮะแล้วก็โอ้โหคู่แบบโอ้โคตรดึกนะสำหรับพวกเรานะ9:00 น.นะฮะจะเป็นแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเจอกับจอร์แดนนะครับแล้วก็แอลจีเรียเตะกับออสเตรียนะครับเป
0: ็
1: นเกมส่งท้ายรอบแรกกลุ่มเจ
0: นะครับก็ได้ลุ้นกันสนุกเลย
1: ใช
0: ่นะครับโดยเฉพาะทีมอันดับ3เนาะหลายๆทีมเกาหลีใต้แหละนะครับด้วยการที่แบบว่าอาจจะผูกพันกับเราส่วนเดียวกันเนาะ
1: ใช่
0: หลายคนก็อาจจะเชียร์อยู
1: ่โอ้เกาหลีใต้นี่ดราม่าเยอะ ฮองมิงโบแกไปดรอปซนฮึงมินไง
0: นัดสุดท้ายเน
1: า
0: ะ
1: แล้วตัวอื่นมันก็ไม่ได้ดีกว่าไง
0: ก็ดรอปเรื่องไม่รู้นะ
1: อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ไงบางทีเราไม่เข้าใจโค้ชเหมือนกัน
0: บางค
1: นเขาก็ไม่ชอบซูเปอร์สตาร์เน
0: า
1: ะ
0: คือไม่รู้ว่ามีอะไรในห้องแต่งตัวเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เออเขาอาจจะไม่ชอบฟอร์มซนก็ได้แต่ผมว่าแหมจริงๆแล้วประสบการณ์คนอื่นก็ไม่ได้ดีกว่าไง
0: นี่ก็เดือดร้อนเลยนะครับนี่ต้องลุ้นหลายเด้งอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับลุ้นทีมอันดับ3ของสายอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวเราเองนะอิหร่านอีกทีมนึงเนาะหลายคนก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกัน
1: โอ้อิหร่านนี
0: ่แต่อิหร่านนี่ยังดีกว่าเกาหลีใต้ไงอิหร่านเนี่ย3แต้มเท่ากันก็จริงแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียคือเป็น0เกาหลีใต้นี่คือติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีใครร่วงสักทีมก็เกาหลีใต้ก็ร่วงก่อน
1: ตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูก็ได้12กลุ่มนะครับตอนนี้8ทีมที่ดีที่สุดที่ได้เข้ารอบนะตอนนี้นะ
0: อ
1: ันดับ1นี่เป็นสวีเดนนะครับสวีเดนนี่เข้าแล้วนะครับมี4คะแนนนะครับกลุ่ม F นะครับแล้วก็อันดับ2นี่เอกวาดอร์ก็เข้าแล้วเหมือนกันจากกลุ่ม E นะครับมี4คะแนนเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ทีมอันดับ3ตอนนี้เป็นจากกลุ่ม B นะครับบอสเนียก็มี4แต้มนะครับแล้วก็อันดับ4ตอนนี้เป็นปารากวัยนะครับจากกลุ่มดี4คะแนนแล้วก็อันดับ5นี่เป็นเซเนกัลนะครับมี3คะแนนแล้วก็ผลต่ำด้วยเสียงบวก2คือ5ทีมนี้เข้าแล้วชัวร์แล้วนะครับเข้าไป5ตอนนี้เหลือโควต้าอีก3นะครับก็ต้องชิงกันระหว่างอิหร่านนะครับโครเอเชียแล้วก็เกาหลีใต
0: ้
1: นะครับอิหร่านนี่

0: จบไปแล้วนะครับส่วนโครเอเชียนี่เหลืออีกแมตช์นึง
1: ครับผม
0: คืนนี้ถ้าชนะนี่ก็
1: เจอกาด้า
0: ชนะนี่ก็เข้าเลยนะไม่ได้เข้าที่3นะ
1: เข้าเลย
0: เข้าเลยนะครับ
1: แล้วก็หมูแล้วกาน่าเนี่ยมี4
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าโครเอเชียชนะเนี่ยกาน่าเขาก็เข้าอยู่แล้วเพราะเขามี4คะแนนนะครับอิหร่านกับเกาหลีใต้ก็จะถูกถีบลงมาเกาหลีใต้ก็จะร่วง
0: ใช่ตอนนี้ที่ไปแล้วก็คือแอลจีเรียสกอตแลนด์อุรุกวัย
1: อ
0: ุรุกวัยนี้มันตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาร์เดียคองโกนี้ยังแข่งไม่จบแอลจีเรียนี้ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับทีนี้ยังได้เตะนัดสุดท้าย
1: ถูกครับนะครับก่อนนี่แหละมันต้องลุ้นหลายเด้งหน่อยนะครับก็เดี๋ยวรู้กันแหละนะครับคาดการณ์ตอนนี้ก็อาจจะแบบงงๆหน่อยเนาะบางทีมันมีหลายต่อกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องกัน
0: สกอตแลนด์นี่ไปพังเกมกับบราซิลจริงๆไปโดนยิงเยอะไปหน่อย
1: ไปโดนติดลบเยอะใช
0: ่นะครับโอ้โหวุฒิศาสตร์ออกสตาร์ทกับชนะก่อนนะโอ้โหแต่ก็พลาดด้วยนะแรกคือยิงได้น้อยไปหน่อย
1: แต่ก็เป็นทีมที่ดันไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะคือเหมือนกับเป็นตาตั้นอย่างที่เรารู้จักกันมาม
0: ีแต่หัวใจ
1: มีแต่หัวใจนะครับแต่ว่ามันมีแต่หัวใจมันไม่ได้แล้วนะคุณต้องมีอย่างอื่นด้วยนะฮะแล้วก็อยู่สายแข็งด้วยเนาะ
0: ใช่
1: แต่เฉพาะอยู่สายแข็งก็เคปเวิร์ดก็เข้าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
0: โอ้โหเคปเวิร์ดนี
1: ้
0: คาถามหาอุดของจริง
1: ถูกไหม
0: คือเหนียวจริงโอ้โห
1: นะเหนียวหนึบเลยเสมอ3นัดรวด
0: เสมอสเปนได้นี่เก่งมาก
1: ใช่ก็กลายเป็นว่าอาจจะโชคดีที่เจอสเปนนัดแรกเนาะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดเนาะ
0: ใช่
1: คือนัดแรกก็อาจจะแบบยังไม่รู้ใจกันมากยังไม่รู้เชิงให้เป็นยังไงนะ
0: ไอเจอสเปนนัดแรกไม่ใช่ไอสเปนวันนั้นยิงไม่ดีเอง
1: ก็ใช่ด้วย
0: เยี่ยมเลย
1: ใช่ไหมเคปเวิร์ดก็เข้าแล้ว
0: ถือว่าเป็นวัน
1: สกอตแลนด์นี่ก็คงไม่ไหวแล้วสกอตแลนด์ตกแล้วนะก็มีแอลจีเรียแล้วก็ดีอาร์คองโกที่เดี๋ยวคืนนี้เตะกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ
0: ส่วนท่านที่ตามลุ้นอยู่ว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแจ๊สกับโมโนเขาจะถ่ายให้ดูกี่คู่เนี่ยก็มีโปรแกรมออกมาแล้วนะก็คือยืนยันแล้วว่าถ่าย8คู่นะครับ
1: เยอะนะ
0: แปดคู่ก็ครึ่งนึงอ่ะมันสามครั้งสามสองทีมันมี16คู่ใช่ไห
1: ม
0: นะฮะก็เริ่มคู่แรกนี่ถ้าเป็นเวลาไทยก็วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะฮะเวลาตีสองคู่ใหญ่เลยแอฟริกาใต้พบเจ้าภาพแคนาดาน
1: ะฮะเห็นเขาบอกว่าคือแคนาดาเขาก็ไม่ได้เตะในถิ่นตัวเองใช่ไหมล่ะราคาตรงค่าตัวยิ่งเกาหลีใต้มีแววจะร่วงอีกคือตั๋วผีเอาพวกกันลง
0: อ่ะ
1: ลงราคาลง
0: ราคาจริง
1: ราคาลง
0: หุ้นตกนะฮะส่วนแมตช์ฟรีนะครับนัดที่2เนี่ยจะถ่ายวันอังคารที่อันนี้เป็นเวลาประเทศไทยหมดเลยนะที่ผมพูดเนี่ยวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับเวลาเที่ยงคืนอันนี้เป็นคู่ใหญ่นะครับบราซิลพบกับญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตทีวีช่อง29นะฮะโมโน29เดิมนั่นแหละ
1: คือ2คู่แรกนี่จัดให้เลย
0: ใช่ใช่
1: นะครับดูฟรี
0: แล้วก็คู่ที่3นี่เป็นวันพุธที่1กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับเป็นโกดดิวัวนะหรือไอวอรี่โคสต์นะฮะพบกับนอร์เวย์นะฮะถ่ายทอดช่องเดิมนะครับ
1: บ
0: น
1: ช่อง
0: Sport TV ใช่แล้วก็คู่ที่4วันเดียวกันนะครับวันพุธที่1กรกฎาคมเวลา 8:00 น
1: ครับผม
0: เม็กซิโกเนี่ยจะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม C หรือ E ซึ่งเราก็เดี๋ยวรอก่อนนะฮะตอนนี้ยังตารางมันยังไม่นิ่งตารางทีมันจับสามนะฮะแล้วก็วันศุกร์อันนี้ถึงเม็กซิโกเลยใช่ไหมวันพุธก่อนพุธที่1กรกฎาคมมีอีกคู่หนึ่งตัวละห้าทุ่มนะครับ
1: อันนี้ยังไม่รู้เลย
0: เดี๋ยวรอแชมป์กลุ่ม L อันนี้พบกับทีมอันดับสามจากกลุ่ม IJ หรือ K นะฮะกลุ่ม L นี่มีใครบ้างนะพี
1: ่กลุ่ม L ก็อังกฤษเนี่ย
0: อ๋อกลุ่มอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดู
1: กลุ่มโปรตุเกส
0: ใครอยากดูอังกฤษอยากดูฟรีต้องดูแน่ขีดชนะวันนี้ได้แชมป์ไปใช่ไหม
1: คือสถานการณ์ตอนนี้ก็นำอยู่ด้วย
0: ก็จะได้แชมป์กลุ่มไปนะครับก็รอเชียร์กันดูก็ถือว่าโอเคนะถ้ากูเนี้ยได้ดูแชมป์กลุ่ม L นะฮะจากนั้นก็จะเป็นวันที่ศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลาตีสองทายสเปนนะ
1: ครับ
0: สเปนจะรอดวลกับรองแชมป์กลุ่ม J นะครับใครไปรองแชมป์กลุ่ม J มีโอกาสจะเป็นใครบ้าง
1: กลุ่มเจ
0: กลุ่มอาร์เจนตินาก
1: ลุ่มฝรั่งเศส
0: กลุ่มเจมกลุ่มอาร์เจนตินา
1: เออทั้งกลุ่มไออ
0: าจจะเป็นออสเตรียแอลจีหรือแอลจีเรียนะเพราะจะแดนนี่ตกรอบไปละก็ต้องเนี่ยสองทีมนี้แหละสเปนอาจจะได้เจอใครสักทีมนะอาร์เจนตินาก็คว้าแชมป์มาแล้วนะครับ
1: ได้ดูสเปนแน่ๆ
0: ใช่ใช่จากนั้นก็ยังอยู่ที่วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลา10:00 น.โอ้สวิตเซอร์แลนด
1: ์คู่ดึก
0: สวิตเซอร์แลนด์จะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม G หรือกลุ่ม J

0: ลุ่ม G และกลุ่ม J ตอนนี้อันดับ3เป็นใครวะ
1: กลุ่ม G เหรอกลุ่ม G ก็กลุ่มอิหร่าน
0: อ๋ออิหร่าน
1: ไม่รู้จะเป็นอิหร่านหรือเปล่
0: า
1: แต่ถ้าไม่ใช่อิหร่านก็จะเป็นกลุ่มไหนนะไอเ
0: จเจเจจะเป็นแอลจีเรียหรือออสเตรีย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อันนี้ใครนะอาเจนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมโอ้ก็ถือว่าเจอไม่หนักนะสวิต
1: ก็ได้อยู
0: ่ได้อยู่ได้อยู่นะครับ
1: คู่สุดท้าย
0: คู่สุดท้ายนี่แชมป์วันที่4นะครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเวลา 8:30 น.แชมป์กลุ่มเค
1: ปรตุเกส
0: มามั้ย
1: ใช่ม
0: ั้ย
1: โปรตุเกสกับใครนะ
0: อันดับ3ของกลุ่ม E I หรือ L
1: ฮะ
0: น
1: ั่นแหละ
0: กลุ่ม E ตอนนี้ก็เป็นเอกวาดอร์ I ก็เป็นเซเนกัล L ตอนนี้นะเป็นโครเอเชียอยู
1: ่
0: นะครับก็ลุ้นโปรตุเกสกันขยักดูก็อยากดูพี่โจสดๆดูฟรีนะ
1: ฮะ
0: ก็ลุ้นให้โปรตุเกสคว้าแชมป์กลุ่ม K ไปนะ
1: หรือจะให้เป็นรองแชมป์กันกลุ่ม L อังกฤษเป็นรองแชมป
0: ์อุ้ย
1: ให้เป็นรองเป็นอันดับ2แล้วก็กลุ่ม J เอ้ยกลุ่ม K โปรตุเกสเป็นอันดับ2
0: อังกฤษที่กลุ่ม L ใช่ไหม
1: ใช่ก็เจอ
0: เจอโปรตุเกสเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วไอ้สายเนี้ยมีสเปนไข้เจอสเปน
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้โหด
0: โอ้โหถ้าไปหลุดไปตรงนั้นน่ะ
1: คือถ้าหลุดจากรอบ32กับรอบ16มีสเปนอยู
0: ่เออเรียกว่าไปทางนั้นนะอังกฤษผมมั่นใจเลยโอ้โหยังกินทูเคิลเนี่ยไม่ได้พูดได้เกิดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยอังกฤษนะฮะคุณต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแชมป์กลุ่มให้ได
0: ้ต้องชนะปานามา
1: ก็เขาชงชนะอยู่แล้วแหละ
0: โ
1: อ
0: ้ชนะชนะสิ
1: ชนะดิต้องชนะอยู่แล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะสมมติถ้าชนะนะครับกลุ่ม L นี่ใช่ไหมเขาจะเป็นแชมป์กลุ่ม L ก็จะไปเจอกับอันดับ3ใช่ไหมสายนั้นไข้เจอเม็กซิโกเฮ้ยผมว่าถ้าไปทางนั้นโอกาสไปไกลนะ
1: เพราะว่าถ้าสมมติไปเผลอยังไงก็ตามแต่แหละกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นอันดับ1กลายเป็นจบเป็นอันดับ2แล้วนัดสุดท้ายของกลุ่มโปรตุเกสโปรตุเกสโคลอมเบียต่างชนะทั้งคู่นี่โปรตุเกสเข้าอันดับ2เหมือนกัน
0: สมมุตินะ
1: สวยเลยเจอกันเอง
0: สมมุติถ้าอังกฤษมาสายเม็กซิโกอย่างเงี้ยแล้วชนะได้ใช่ป่ะอ๋อเขาก็อาจจะไปไขว้เจอกับเจอเม็กซิโกถ้าผ่านเม็กซิโกได้เนี่ยอาจจะได้เจอบราซิลนะเพราะใช่ไหมมันเป็นบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์อีกขาหนึ่งอ่ะ
1: ใช
0: ่หรือไม่งั้นอาจจะได้ล้างแค้นญี่ปุ่นก็ได
1: ้ไม่มี
0: เผื่อญี่ปุ่นผ่านบราซิลได้แล้วก็ผ่านเ
1: ขาไม่แน่บราซิลก็ยังดูแปลกๆนะ
0: เออนะโอ้โหก็จะเป็นแชมป์โลกอ่ะยังไงก็แข็งอยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เราเล่นไปเล่นมานะฮะไอสายเนี้ยรอบตัดเชือกมีโอกาสควายไปเจอเจดีน่าด้วย
1: คือมันมาเทอยู่ข้างล่างนะ
0: มาอยู่ข้างล่างกันหมด
1: คือสเปนอังกฤษบราซิลอาร์เจนนะโปรตุเกสนะครับมาอยู่เฮ้ยสเปนอยู่ข้างบนสเปนอยู่ข้างบน
0: อู้ข้างบนก็น่าสนุกนะครับพี่ไอสายเยอรมันปารากวัยใช่ไหมกับฝรั่งเศสสวีเดนมันควายเจอกัน
1: คือจริงๆอ่ะมันก็นะพอเรามาไล่ดูทั้งหมดมันก็โหดเหมือนกันหมดข้างบนก็มีอย่างฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนนะครับ
0: แต่พอถ้าเป็นสายแบบลาตินอเมริกาอยู่ข้างล่างหมดเลยบราซิลเจนีน่าหรืออาจจะเจอกันเองก็ได้นะ
1: โปรตุเกส
0: อังกฤษเจอกันเองอังกฤษเจนีน่าเอ้ยไม่ใช่บราซิลเจนีน่าไปควายเจอกันเองรอบตัดเชือก
1: อย่างโหดอ
0: ่
1: ะ
0: เอออย่างมันน่ะ
1: อย่างโหดอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วข้างบน
1: ก็เป็น
0: ฝรั่งเศสเงี้ย
1: เนี่ยสี่ทีมสุดท้ายนะ
0: แล้วรอบจริงมันก็จะเป็นนี่ไงเป็นสุดยอดทีมจาก
1: ยุโรป
0: แอฟริกาใต้เจอกับยุโรปเอ้ยไม่ใช่
1: อเมริกาใต้
0: เจอกับยุโรปโอ้โหนี่มันดีไฟนอล
1: สุดยอดนะฝรั่งเศสเจออาเจนอย่างเง
0: ี้
1: ยน
0: ะแต่ผมดูฟอร์มฝรั่งเศสแล้วน่ากลัว
1: ครบเครื่องคือเกมบุกไม่ใช่เป็นไม่ต้องพูดถึง
0: ใช
1: ่นะครับน่ากลัวจัดแต่เกมรับนี่ก็ดี
0: อย่างสเปนอ่ะมันมารอบนี้เขาดูเหมือนพิการเนี่ยมันไม่สมประกอบ
1: ดูกระท่อนกระแท่น
0: นี่ก็มีข่าวนะว่าไอ้เยเรมี่ปิโน่กับไอ้นิโก้วิลเลียมเจ็บดีที่แต่ยังไม่หนักถึงขนาดว่าถอนตัวนะคือทีมสเปนเขายังตื้อไว้ก่อนเอามารักษาก่อนเผื่อเล่นรอบดึกๆ
1: แต่ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดี
0: โอ้ได้ไม่ได้อ
1: ย่างนี้ก็วิลเลียมก็ยังไม่ค่อยฟิตอยู่แล้ว
0: ใช่มันเจ็บมาตั้งแต่
1: ปีโน่ก
0: ็ปีโน่
1: อาจจะยังทำอะไรได้ไม่
0: ใช่ใช่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวหลักไงแต่ว่าไอ้เนี่ยตอนนี้ได้แชมป์ยูโรก็เป็นนิโก้กับยาลามินยามาลใช่ไหมเขาเรียกว่าเฟอร์รารี่กับลัมโบกินี่
1: ใช่นิโก้วิลเลียมอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะครับส่วนอังกฤษคืนนี้เจอปานามานี่ก็ไม่มีลิเจนแน่ๆแหละทำไปทำมาในตอนแรกเขาบอกว่าอาจจะฟิตทันรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับแต่ถูกแล้วเลยเจ็บแฮมสตริงอ่ะทางสกายบอกว่าเผลอๆเนี่ยมันจะอาจจะกลับมาเล่นไม่ได้แล้วนะโทรนาเมนต์เนี้ยนะลิเจมซึ่งก็ปกติไหม

0: วิทเจมกับแฮมสตริงเนี่ย
1: เขาเจ็บเรื่อยๆเนาะเขามีปัญหาเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะวิทเจมนั่นเรื่องสภาพร่างกายเขาอ่ะนะ
0: เออแล้วเนี่ยอันนี้ตามข่าวจากสกายนะเขาบอกว่าเนี่ยปานามาได้ไม่ได้ละรอบ32ทีมก็ไม่น่ารอดไม่น่าเล่นได้เหมือนกันนะครับเออใครจะเล่นแทนล่ะทีนี
1: ้ก็ต้องโยกเซนเตอร์มาพวกคอนซ่าพวกสเปนก็โยกกันไปได
0: ้เออสเปนเล่นได้สเปนเล่นขวา
1: แล้วก็ข้างซ้ายก็อาจจะเป็นโอกาสของโอเดรี
0: ่เออจริงๆอ่ะผมคิดว่าทูเคิลน่ะเขาเอาไอติโน่ลิฟลาเมนโตมาก็กะว่าจะมาสลับกันเล่นกับไอ้เจม
1: แต่มันเจ็บไง
0: ไปก่อนถอนไปก่อนละ
1: ใช่
0: แล้วก็แล้วเขาดันไปเลือกไอ้นี่มาไงเทโวชาโลบามาแทน
1: ครับคือก็สุดท้ายก็จะเป็นถ้ามันไม่มีตัวจริงๆก็ต้องใช้เซนเตอร์มาเล่นแบ็ค
0: เนี่ย
1: ซึ่งก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าเล่นได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัด
0: เหมือนที่พี่แป๊กบอกสกายเขาบอกว่าอาจจะเป็นยาเรควอนซ่านะครับก็เล่นแบ็คขวาได้เหมือนกับเอสรีคอนซ่าก็เล่นได
1: ้
0: นะครับโดยแต่ที่น่าจะได้เล่นแทนแน่ๆคือเจสสเปนซ้ายก็ใช้ใครนั้นกัน
1: ก็สเปนนี
0: ่แหละซ้ายก็ใช้นี่ได้นี่ไอ้โอเรีย
1: ก็ใช่
0: ใช่ไหม
1: นี่ก็อะไรดี
0: เออขวาใช้สเปนไป
1: ใช
0: ่นะครับนี่แหละไม่บอกให้เอาหัวแตงโมกับเทนมาก็ไม่เอาเทอร์รี่แม็กไกวร์กับเทน
1: นะ
0: ไอแมตต์เนี่ยชัดเจนเลยมันไม่รู้จะโยนให้ใครอ่ะไม่มีเป้าใหญ่อ่ะ
1: ใช่ไหม
0: นี่แดนเบิร์นติดไหม
1: ติด
0: เออก็ไม่ใช่เนาะ
1: แต่มันก็ติดก็เล่นแบ็กได้ก็เล่นแบ็กขวาเลยแหละ
0: เออ
1: เดนิคอเซน
0: นะฮะ
1: ก็ยังไม่ใช
0: ้
1: นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูว่าจะจัดทีมอะไรยังไงด้วยนะอังกฤษในวันนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับเจอกับปานามาซึ่งมันไม่หนักหรอก
0: ใช่
1: นะครับ
0: อังกฤษเนี่ยไม่ใช่แค่กองหลังนะแนวรุกเขาก็มีเขาก็คือสื่อแล้วก็แฟนบอลนี่แหละก็บ่นเรื่องแอนโทนีกอร์ดอนใช่ไหมตัวเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเล่นไม่ค่อยดีเออเขาก็บอกว่าน่าจะเอาลองเอาไอ้นี่เล่น
1: แรดฟอร์ด
0: แรดฟอร์ดด้วยแล้วก็ไอ้มอร์แกนโรเจอร์
1: โอ้โห
0: เพราะมอร์แกนโรเจอร์ตำแหน่งถนัดมันเป็นทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าทูเคิลชอบจับมาเล่นเบอร์สิบเล่นตำแหน่งจู๊ดอ่ะก็น่าสนใจ
1: ก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะกอร์ดอนก็
0: ชัดนะกอร์ดอนอ่ะชัดเจนเลยแบบมัน
1: 80ล้านนะคนนี
0: ้เออคือเหมือนมันทำประโยชน์ได้ไม่เหมือนตอนเอาตรงๆก็สู้แรดฟอร์ดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ในสายตาสื่ออังกฤษนะไม่รู้แรดฟอร์ดเขาอยากจะโชว์หรือเปล่า
1: แต่ทีนี้พอแรดฟอร์ดลงเป็นตัวจริงก็ไม่รู้เป็นยังไง
0: ก็ธรรมดาแรดฟอร์ดลงตัวจริงก็
1: เพราะว่าการลงเป็นตัวสำรองเนาะ
0: เราก็จะด่าให้คล้ายตัวดักก็ได
1: ้เออเพราะตัวสำรองเนี่ยความกดดันมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ลงมาก็ได้โชว์ของเวลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ได้ทำอะไรเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ส่วนใครที่ลุ้นอยู่ว่าคู่อาร์เจนตินาตอน9โมงเมสซี่จะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยลุยส์สกาโรนี่นะครับกุนซือของอาร์เจนตินาก็ยืนยันแล้วว่าเมสซี่เนี่ยสำรองนะครับแต่จะให้ลงคร
1: ึ่
0: ง
1: หลัง
0: แต่เดี๋ยวจะลงครึ่งหลังเพราะว่าเขาโอ้โหมันมีหลายคนที่ยังไม่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแล้วก็ของอาร์เจนตินาเอาตามตรงก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะฮะก็ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วชนะมา2นัดรวดใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนมันก็จะมีไอ้พวกนักบอลที่ไม่ได้เล่นอย่างพวกโจวานี่โรเซโซอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเขาก็เดี๋ยวเตรียมสลับ
1: ให้โอกาส
0: เฮ้ยดิชามันได้เล่นตรงไ
1: หนเล่นดีตัวจริง
0: ใช่ไหมตัวจริงอยู่ใช่ไหมมันจะมีนักเตะอย่างเงี้ยฮะไอ้วาเลนติโนบรังโกซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นชื่อหรอกนะ
1: ม
0: ีโจวานี่โรเซลโซฟาโกโรเปสเอสเกลปาราซิออสนี่ของลิเวอร์พูลเซนนะคร
1: ับ
0: มีมาร์กอสเซนเนซี่นี่ตัวใหม่ของสเปอร์
1: หรือแม้แต่นิโกปาส
0: จูเลียโนซิเมโอเน่โรนัลโดบาเรดี้พวกเนี้ยนะครับเขาก็อยากจะให้สลับลงมาบ้างรวมทั้งผู้รักษาประตูอย่างฮวนมุสโซกับเคโรนิโมลุลลี่เนี่ยนะส่วนเลโอนี่เขายืนยันแล้วว่าเดี๋ยว
1: สำรอง
0: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพุธหน้านี่39ใช่ไหมซี่ยังเล่นยังวันพุธหน้า
1: พุธนี
0: ้ผ่านแล้วพุธนี้จะ39ไปแล้ว
1: ต้องเป็น24แก
0: คิดดูดิมึงวิ่งมาเลยวิ่งเร็วเล
1: ยยังเล่นได้ยังเล่นได้เนาะ
0: เล่นดีได้ไหมยังเล่นน่าเกลียดมากเล่นแบบโอ้โหอะไรวะ
1: แต่ถ้าที่เป็นโค้ชก็จะเอาเมสซี่ลงเหมือนเดิมนะลงเหมือนเดิมก็หมายความว่าสักครึ่งชั่วโมง20นาท
0: ีใช่ใช่
1: นะผมดีไม่ดีได้ยิงอีก
0: เพราะเขาบอกว่าตามข่าวฮะถ้าไม่ได้เล่นนัดนี้อีกอ่ะกลายเป็นว่าเมสซี่จะไม่ได้เล่นตั้ง11วันนะ
1: นานไป
0: เออก็คือมันก็จะแบบเหมือนล้างสนามนานไปก็ต้องลงมาเคาะสนิมหน่อยอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะฮะเออก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องกำชับกันว่าไม่ต้องบวกเยอะนะ
1: ก็เมสซี่ลงก็ส่งเดอปอลงด้วย
0: เอาลงมาป้องกันนะเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัว

0: นะฮะ
1: วิ่งประกบ
0: เอออ
1: ย่าให้คู่แข่งเข้าถึงตัว
0: รวมทั้งแฟนบอลด้วยหลังๆนี้ต้องป้องกันแฟนบอลเยอะกว่าเอออ
1: าเจนก็มาดีจริง
0: ๆเออ
1: ปีนี้มาดี
0: สตาร์ทดีกว่าปีที่ได้แชมป์โลกนะ
1: เออ
0: ปีที่แชมป์โลกเขาแพ้ซาอุใช่ไหมรอบแรก
1: ครับผม
0: เออ
1: แล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมา
0: เออ
1: นะครับแต่ปีนี้นี่สตาร์ทมาดีนะฮะ
0: แต่ปีนี้พี่ว่าใครผมว่าฝรั่งเศสดูฟอร์มมันน่ากลัวนะ
1: ก็เวลาบอลทัวร์นาเมนต์คนก็จะไม่ค่อยเชื่อทีมที่ฟอร์มดี
0: รอบแรก
1: ตั้งแต่แรกนะ
0: อ๋อ
1: ตอนนั้นเห็นสถิติมามันมีทีมที่ได้แชมป์โลกโดยชนะเกมรอบแรกชนะรวด3นัดเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่กี่ทีมนะ 2-3 ทีมมันแต่จำไม่ได้
0: มีบราซิลทีมนึงที่ผมจำได
1: ้มีประมาณ3ทีมอ่ะ3ครั้งมั้งนะครับที่แชมป์โลกเนี่ยชนะรอบแรก3นัดรวด
0: บราซิลปี2002ใช่มั้ยถ้าผมจำไม่ผิด
1: นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีมพวกนี้จะน่ากลัวนะครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะถ้าคุณออกสตาร์ทดีมันก็ดีกว่านะ
0: ใช
1: ่อังกฤษสตาร์ทดีมากแล้วก็มาเสมอแต่สุดท้ายแพ้เลยก็ยังเดี๋ยววันนี้รู้เดี๋ยววันนี้รู้จะเป็นยังไง
0: นั่นไง
1: เออ
0: ใช่มีบราซิลทีมหนึ่งชนะ7นัดรวดนะครับตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลก2022
1: ชนะรวดเลย
0: เออแล้วก็รอบแรกที่ชนะตุรกี 2-1 ชนะจีน 4-0 ชนะคอสตาริกา 5-2 รอบ16ชนะเบลเยียม 2-0 ควอเตอร์ไฟนอลจำกันได้อยู่แล้วชนะอังกฤษ 2-1 นะคร
1: ับ
0: จากโรนัลดินโญ่แล้วก็รอบตัดเชือกชนะตุรกี 1-0 นะฮะแล้วรอบชิงชนะเยอรมัน 2-0
1: ครับ
0: แบบว่าสบายมากเลยนะฮะ
1: โ
0: รนัลโดยันใหญ่นี่กดไป8ลูกนะฮะ
1: ได้โกโลนะ
0: เออได้โกลเด้นบูทไปมีอีกไหมบราซิลนะเอ้ยปีนี้มีวินนี่ไงวินนี่ซิลด์ไง
1: วินนี่มาดีนะ
0: วินนี่มาดี
1: วินนี่แบกตัวแบกแล้วก็ได้คุณย่า
0: คุณย่ามาช่วยเซิร์ฟอีก
1: คุณย่า3ลูกแล้วนะ
0: ทำเป็นเล่นไป
1: ทำเป็นเล่นนะ
0: สามลูกนะโอ้โหเซิร์ฟน่าดูอยู่ตำแหน่งดีเหมือนกันนะยืนตำแหน่งดีจมูกไวดีนัดแรกนี่ไงโอ้อันเช่ดันลองขอไม่เอาอีกอร์ติอาโก้ลงไงโอ้โห
1: ฟอร์มดีไง
0: ฝืดสนิทเลยจะแพ้โมร็อกโกอ่ะเออ
1: แล้วเล่นไม่ดีด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะจะดูหน้าเจอจอแดนจอแดนนี่ผมจำได้คนเดียวนักบอลเลยนออลาวับเดย์ไอ้มิดฟิลด์ของเซรัง
1: งอช็อปปี้อ่ะ
0: พักช็อปปี้
1: ครับ
0: เจอหน้ากันบ่อย
1: ก็ตอนนั้นจัดตอนนั้นมาปาผ้ากับเพียโอ๊กอ่ะทีมอะไรนะแอฟริกาใต้อ่ะเซเบเลเบเล่อ
0: ันนี้เล่นอยู่แถวทีมอะไรฮะอยู่แถวนี้แน่เลย
1: อยู่นู่นอยู่พวกเขาเล่นพวกไพเรตพวกนั้นเลย
0: อ๋อ
1: เขาเล่นพวกไพเรตแล้วไม่ก็พวกมาเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพียโอ๊กแกผ้าแล้วแกขำไงแกชอบ
0: พี่โอ๊กเวลาแกเจอชื่อแปลกๆแกจะชอบหลุด
1: เซเบเลเบเล่ไม่เชียร์ให้ซื้อสเปอร์ซื้อมาอยู่แกไม่เอาเซเบเลเบเล่เซเบเลเบเล่
0: สเปอร์นี่พูดถึงสเปอร์นี่ก็ซื้อแหลกเลยนะนะครับนี่กองกลางนี่จะเอา
1: โตนาลี
0: ่ซันโตโตนาลี่นะฮะมาติอุสแฟนันก็มีนะ
1: คือโตนาลี่เนี่ยข่าวค่อนข้างจะจริงจังมาก
0: จริงจังใช่
1: จริงจังมากนะครับจริงจังแบบว่าโอ้โหตกลงราคา
0: แล้วมันมีข่าวว่าโตนาลี่จะเอาจะมาด้วย
1: โตนาลี่ก็เห็นดีด้วย
0: ครับ เออเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่า
1: 80ล้านเหมือนกันบางคนเนี่ย
0: โตนาลี่น่าจะเกิน100ผมว่า
1: เกินไหม
0: เกินคือไอ้โตนาลี่อยากย้ายแต่นิวคาสเซิลก็ไม่ค่อยเต็มใจขายถ้าขายก็เอาประมาณนั้นแหละประมาณเป็นร้อยแหละอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ก็มีสเปอร์ทีมเดียวไหม
0: มีซิตี
1: ้แต่ซิตี้ได้อันนั้นไปแล้ว
0: เอาด้วย
1: เอเลียด
0: ไอ้นี่ก็จะเอาจ้องอยู่เหมือนกันไอ้ตัวนั้น
1: โอ้โหเดี๋ยวคู่มิดฟิลด์เนี่ยนะ
0: บ้าบอลนะ
1: ร้อยล้าน
0: เพราะว่าเขามีแววจะเสียโรดี้ไงหลังบอลโลก
1: โอ้โห
0: แต่ไม่กลัวผมไม่กลัวซิตี้ไม่มีเป๊ปผมไม่กลัวนะไม่เห็นไง
1: แต่เขายังไม่เปิดตัวโค้ชใหม่ด้วย
0: เดี๋ยวก็ได้นี่แหละก็คือไอ้ชื่ออะไรนะ
1: มาเลสกาน
0: ะครับ
1: คือไม่มีเป๊ปก็ไม่กลัวนะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาบททดสอบนะ
0: ล้างกระดาน
1: ใช่
0: เริ่มใหม่คราวนี้มา
1: ก็เหมือนกับ
0: รุ่นใหม
1: ่แต่ก็ไม่แน่นะเหมือนอันเดอร์สล็อตมาได้แชมป์เลย
0: เอาแบบนั้นน่ะได้แชมป์ปีโดนไล่ออกเนี
1: ่ยช่วงเปลี่ยนถ่ายพวกนี้นะสำคัญนะ
0: ช่วงเปลี่ยนผ่าน
1: เปลี่ยนผ่านสำคัญนะ
0: ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ในเต็ดนี่ไม่รู้จะไปเอาใครแล้วนะมิดฟิลด์นะคืออูกาเต้
1: เจ็บ
0: เ
1: จ็บด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้ว
0: มันมีข่าวว่าอาจจะ ACL ไอ้เนี่ยเอ็นไขว้หน้าฉีก
1: โอ้โห
0: แล้วคราวเนี้ยมันจะต้องพักเป็นปี

0: ปัญหาคือมันจะขายไม่ได้
1: ด้วย
0: เออแล้วคนนี้มันก็มีข่าวจากทางอังกฤษว่าอังจริงๆแมนยูไนเต็ดเขาตั้งใจจะเซ็นมิดฟิลด์ใหม่3คนมีตัวท็อปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีกตัวเกตระดับเอเดอร์ซอนอ่ะสองคน
1: ตัวท็อปเอามายืนคู่เมนู
0: เออตัวท็อปนี่อาจจะเป็นในเนี่ยแบบไอ้มาเตอุสแฟนันเนี่ยถือว่าท็อปไหมราคาท็อปแต่ฝีเท้าไม่ร
1: ู้เล่นยังไม่มาอีกเหรอเอเดอร์ซอนเนี่ยเอเดอร์ซอนเอเดอร
0: ์ซอนตอนแรกเขาจะให้ตรวจร่างกายเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณวันที่9อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันดันมาถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลเออก็เลยต้องเลื่อน
1: แต่ก็จะมาแน่ๆคนนี้
0: มาแน่ๆคือเหลือแค่ตรวจร่างกายเซ็นสัญญานั่นแหละเพราะว่าค่าตรงค่าตัวตกลงกันหมดอ
1: ันนี้ตัวท็อปไหม
0: ผมไม่ได้มองว่าท็อปนะตัวนี้คือ
1: เอามาสำรอง
0: เป็น B บวกก็ไม่เชิงสำรองประมาณตัวสลับ
1: เอามาสลับ
0: ตัวเขาเรียกว่าสกอตโรเตชันอ่ะ
1: ผมไม่เคยดูไอ้มาเตอุสอะไรเนี่ย
0: ผมไม่ค่อยเคยดูแต่ถามจุนถามอะไรก็บอกเก่งนะแย่งบอลเก่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กที่แย่งบอลเก่งแล้วก็เล่นเกมรุกได้ไงสไตล์นี้แหละสไตล์พวกนี้แหละพี่พวกแก๊งเปเช่
1: อ
0: ะแต่ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะก็คืออย่างวิทินญาแย่งบอลเก่งจ่ายบอลดีใช่ไห
1: ม
0: แต่มาเตอุสแฟนนันมันจะมีจังหวะสอดเข้าไปยิงด้วยมันเลยแพงไงเออนะฮะแพงเพราะสเปอร์นี่จะเอาด้วยนี่แหละ
1: อีกตัวหนึ่งมีไหม
0: อีกตัวหนึ่งไม่รู้ใครวะตอนนี้มันมีข่าวใครบ้างมันก็มีไก่นี่ตอนนี้ข่าวพวกนี้ไอ้มาเตอุสแฟนนันอะไรมันเริ่มเงียบไปละมันไปมีข่าวกับโอเลียงชัวเมนี่แทนตอนนี้มันอยู่ข่าวที่แรงมาเลย
1: ชัวเมนี
0: ่เออเขาจะชัวเมนี่จริง
1: จะเอาขนาดนั้นเลยนะ
0: เออเขาจะโอเลียงชัวเมนี่นะครับซึ่งเขาถึงแบบข่าวแบบไอ้โตนาลี่อะไรนี้ไม่มีเลยไง
1: ใช
0: ่เออ
1: แต่ทั้งที่ตอนแรกก็มีข่าวกับโตนาลี่เยอะ
0: ใช่อาจจะคุยแล้วมันไม่อยากมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าแมนยูถ้านักเตะไม่เอาด้วยเขาก็ไม่เอาแล้วนะ
1: แล้วด้วยความเคารพเลยนะแต่เขาอยากไปสเปอร
0: ์มันไปลอนดอนไงพี
1: ่
0: ลอนดอนกับแมนเชสเตอร์ชีวิตมันผิดกันผู้หญิงก็ผิดกันด้วยสาวลอนดอนก็สวยรูปร่างดีเออสาวแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ประเภทแบบนั่งขี่หน้ารถทุกรถบัสอะไรเงี้ยเมาแล้วตกใจเลยโอ้โหไปอังกฤษไปด
1: ูผมมีข่าวกับชัวเมนี่เลยนะ
0: ใช่ตอนนี้มีข่าวชัวเมนี่
1: อะไรจะขนาดนั้น
0: มีมาสักพักแต่ไม่รู้ถามมีมาดิดยังถ้ามีมาดิดขายก็ต้องสงสัยแล้วแหละว่ามันต้องมีอะไร
1: ใช่ไหม
0: ไม่หมดสภาพก็เล่นไม่ไหว
1: ไม่น่าปล่อย
0: เออตอนนี้มาดิดกองกลางเขาเยอะนะถ้าเขาปล่อยชัวเมนี่จะเหลือใครอ่ะอ๋อมันมีข่าวชัวเมนี่เพราะว่าลิมาติก็มีข่าวกับเอนโซ่แฟนันเดสเออมันก็จะประมาณนี้แหละก็คือก็ลูกเกาหลีโดนตีกันไป
1: มีเงินซื้อ
0: ฮะ
1: มีเงินซื้อเอนโซ
0: ่คือลิมาติแต่ละ
1: อ
0: ืมผมว่ามีแหละถ้ามันจะซื้ออ่ะตัวส่วนใหญ่มันเซ็นฟรี
1: แล้วไอ้150ล้านอ่ะ
0: ตัวไหน
1: ตัวกองหน้าเขาอ่ะก็ฮูเลียนอ่ะนะ
0: เขาก็เสนอตามสัญญาแล้วไงแต่มันเขาไม่ขายไงเออแล้วล่ะก็ฟลอเรนติโน่เปเร่เขาประกาศเป็นนโยบายตอนเลือกตั้งใช่ไหมล่ะว่าถ้าเกิด
1: อันนี้ว่าสีถนนชัยแล้ว
0: ถ้าผมได้รับเลือกตั้งอ่ะผมก็จะไปเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกคัดตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เรานี่ไงพอเขาได้เลือกตั้งพวกเขายื่นเลยก็ยื่นในที่ประชุมเลยยื่นเนี่ยยื่นเห็นแล้วก็แอดมิดดี้เขาก็ตอบกลับมาแบบสุภาพอะไรประมาณน
1: ี้แต่อาวเลสจะย้าย
0: อาวเลสจะไปบาซ่าเขารู้อยู่แล้วว่านักบอลใจมันอยากไปบาซ่าและแอดมาดริดจะขายให้มาดริดไหมเล่าใช่ไหมมันแสบจะตายถูกไหมสีธนนชัยยังพี่ว่า
1: เ
0: ลย
1: เออสีธนนชัยนะ
0: เออก็ทำตามสัญญาแล้วไงนะนี่ต้องอย่าง
1: น
0: ี้
1: เขาอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอ
0: กันเมืองต้องอย่างนี
1: ้เฮ้ย
0: แต่ว่าเขาก็ซื้อแต่ว่าคือนักแฟนบอลเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาก็ซื้อไงเขาก็ไป
1: แต่กองหน้าไม่ใช่ตอนปัญหามั้ง
0: ใช่แม่แสบนะไปเอาเออย่างเงี้ยกองหน้าไม่ใช่ปัญหา
1: เ
0: ลยต่อยได้ไม่ได้ตอนนี้เลยมาดริดเขาอยากได้ผมว่าน่าจะเป็นเซนเตอร์แหละเซนเตอร์แล้วก็แบ็กนี่ได้แล้วนี
1: ่
0: ได้มาก็กูเรย่ามาใช่ไหมแบ็กขวาก็ได้ใหม่แล้วได้เดนเซลดูมฟี
1: ่
0: ใช่ไหมรอเปิดตัว
1: ตัวดีด้วยนะ
0: โอ้
1: คือดูมฟี่นี่ดีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ส่วนกูเรย่าเนี่ยมันฟิตอะเวอร์กันตรงๆอะ
0: ก็เอามาสับเล่นไก่เนี่ยไอ้การิรัตผมว่าหลังๆการิรัตก็ออกทะเล
1: ยังเด็กอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เออเอาไปรวมก็เริ่มดรอปเหมือนกันหลัง
1: ๆ
0: เออแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กนี่มันได้ใครไปยังพี
1: ่ก็ได
0: ้โคนาเต้มา
1: โคนาเต้มา
0: ก็สบายนี่เนี่ย
1: ก็มีโคนาเต้มีเรดิเกอร
0: ์เออและมิริเตาไอ้นี่แหละ
1: แล้วก็มีเด็ก
0: เฮาเซนอ่ะลินเฮาเซน
1: เฮาเซน
0: ไอ้นี่คงไม่ได้เล่นละไอ้ลาอูเซ
1: ซิโอเด็กน้อยอ่ะได้เล่น
0: ผมว่าเขาน่าจะขายทิ้งแล้วมั่วไหมซีซั่นก่อนเลยตัวบ่อเลยนะครับแล้วก็กลางได้เบนาร์โดซิวาไปเขาบอกว่าพอได้เบนาร์โดซิวามาเนี่ยเขาก็เลยไอ้นิโก้ปาที่ตอนแรกมันจะกลับมาจากโคโม่มันก็เลยเปลี่ยนใจบอกยังไม่กลับดีกว่าเพราะกลับมาดูแล้วไม่ได้เล่นเขามีไอ้จูดเบลลิงแฮม

0: ไม่ตำแหน่งอะไรมีอดากิแลมีเบนาโดมาอีกคนก็ไม่ได้เล่นละ
1: ก็สุดท้ายก็อยู่โคโม่ต่อโคโม่ก็จะซื้อขาดไง
0: กลายเป็นว่าดีลนี้ประหลาดมากเลยคือไอ้ดีลอะไรนะนิโก้ปาร์ชใช่ไห
1: ม
0: กลายเป็นว่าลิมิตเนี่ยจริงๆมีเงื่อนไขซื้อ
1: คื
0: น9 ล้านยูโรเขาขายให้6 ล้านแต่ว่าพอปาร์ชยังไม่อยากกลับอ่ะมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าไปรีคงเขาเรียกอะไรวะ
1: หรือสัญญา
0: หรือโครงสร้างข้อตกลงกันใหม่นะครับจากเดิมที่ตอนในปาร์ตย้ายมาเนี่ยลิมิติมันจะมีเงื่อนถือเงื่อนไขส่วนแบ่งคัดตัว 50% นะพี
1: ่
0: ถ้าจะขายต่อแล้วก็เงื่อนไขซื้อกับ9 ล้านยูโรใช่ไหมคราวนี้ก็ตกลงกันใหม่กลายเป็นว่ากลายเป็นโคโม่ต้องจ่ายเงินให้เรอัลมาดริด60 ล้านยูโร
1: ถ้าจะเอา
0: ก็ตกลงแล้วก็จ่าย60 ล้านยูโรเพื่อปลดไอ้เงื่อนไขต่างๆออกไปไอ้เงื่อนไขส่วนแบ่ง 50% นี้ออกไปแล้วแล้วก็ไอ้ค่าฉีกสัญญาจาก9ใช่ไห
1: ม
0: ที่ซื้อกลับเป็น80 ล้านยูโรวินวินทุกฝ่าย
1: เห็นไหม
0: เออถ้าลิมิติจะซื้อคราวนี้ก็ต้อง80 ล้านยูโรซื้อกลับ
1: เขี้ยวจริง
0: เออโคโม่ก็ยังได้กำไร20 ล้านใช่ไห
1: ม
0: ส่วนไอ้นิโก้ปาก็ยังได้พัฒนาฝีเท้าต่อไปไม่ต้องไปนั่งสำรองทำธุรกิจกันฉลาดนะมันซับซ้อนนะฟุตบอล
1: โอ้เขี้ยวนะ
0: เออเขี้ยวเขาถึงเป็นทีมหัวแถวของโลกไงไม่เหมือนทีมแถวแมนเชสเตอร์
1: อ่อนนะ
0: โอ้โหแค่ค่าจ้างแรดฟอร์ดนี่ก็คิดได้ยังไงให้เป็น300,000กว่าปอนด
1: ์ฟอร์มดีไง
0: ปีนั้นยิง30 ลูกจำได
1: ้ปีแรกนะปีแรกของเทนฮากมั้ยหรือปีไหน
0: ใช่ไหมปีเทนฮากตั้งแต่ปีนั้นยิงไงก็เข้านะ
1: เก่งเก่งจัดเลย
0: เจอบาซ่ายิงแบบโหยิงไส้แตก
1: ก็เหมือนมักซิยาตอนที่บูโน่เพิ่งย้ายมาแล้วก็โอ้โหเข้าขากันเป๊ะ
0: เออ
1: ยิงอย่างสวย
0: โอ้ตอนมักซิยามาลงเล่นนัดแรกดิผมแบบอีบ้านี่เราได้อะไรมาวะเนี่ย
1: แต่มันเก่งนะ
0: เก่ง
1: แต่มันเจ็บ
0: เท้ามันเร็วจังหวะแบบไปกับบอลอะไรเงี้ยฟึบหายไปเลย
1: เล่นเป็นทีมได
0: ้เออแต่ใจไม่ได้เลย ใจแบบโอ้โหเล่นหน้าตาง่วงนอนตลอดเวลา ตอนนั้นผมจำได้ว่าแมนยูเขามีข่าวกับเปโดใช่ไหมเปโดโรดิเกสของบาร์เซโลนาแย่งกับเชลซีอยู่แล้วปรากฏว่าเปโดเขาเลือกย้ายไปเชลซีและไอ้หลอดเอสนี่แหละเอสบูดเวิร์ดนี่เราบอกว่าคุณรอดูคนนี้พวกคุณจะลืมเปโดผมจำได้เลยทุกตัวแล้วก็เปิดตัวบักซี่ยาวมาทีนั้นนัดแรกก็ลืมจริง
1: ๆ2 ลูก
0: ใช่ไหมยิงลิเวอร์พูล
1: ลิเวอร์พูล
0: ลูกเดียวหรือ2 ลูกลงมาสำรองยิงลูก3-1ไหมผมจำไม่ผิด
1: แต่ผมชอบนะ
0: ชอบ
1: เลยแหละชอบบักซี่ยาว
0: มันเก่งเป็นนักบอลที่โอ้ชั้นดีชื่อชั้นดีมากเลยแค่นิสัยอย่างเดียวเลยที่ไม่ผ่าน
1: แต่มันก็อาจจะดีกว่ากานาโชดีกว่าอะไรเงี้ยนิสัย
0: โอ้ดีกว่าอยู่แล้วล่ะกานาโชนี่มันไอ้มักซี่ยาวน้อยมันก็ไม่ด่าสโมสรนะใช่ไหมมันก็ไปของมันเฉยๆหายไปของมันสัมเลเทเมาเลยของมันทำไมมีนี่เดี๋ยวผม
1: เดี๋ยวเราไปปีวิวในช่วงเบรกหน้ากันเลยเนาะ
0: ช่วง
1: ชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยววินนี่ตามผลกอล์ฟนิดนึงเผื่อมีใครตามน้องจีนนะกอล์ฟ
1: เมเจอร์
0: นะมันชื่อรายการนะ KPMG Women PGA Championship นะฮะก็เป็นเมเจอร์ที่ตำแหน่งที่2นะพี่เนาะที่2ที่3อ่ะนะฮะสักอันนี่แหละนะครับ ก็ตอนนี้ผู้นำนี่เป็นเอ้าเปลี่ยนแล้วเหรอเป็นริยูแฮรันนะครับสาวจากเกาหลีใต้วันนี้รอบ3ได้มี14 หลุมละเก็บเพิ่มซีนด้วยรวม11 อันเดอร์พาร์นะครับโอ้โหผมก็ว่าหายไปไหนน้องผู้นำ2 วันแรกอย่างยูนีนาจากเกาหลีใต้ในวันนี้พังนะฮะตี13 หลุมเกินไป4 โอเวอร์โอ้โหวันแรกเธอตี9อ่ะพี
1: ่ที่สะสมมาหายวับ
0: เออวันแรกเธอตี9อันเดอร์แล้ววันที่2ตีเพิ่มเข้ามาอีก3ใช่ไหมแต่วันนี้เกินไป4แล้วนะครับตกมาอยู่ที่3ร่วมกันในรีคอร์ด้าโอ้ก็ได้นี่ก็เก่งเหลือเกินแต่ยังมีลุ้นแชมป์นะก็วันนี้ต้องเอาให้ตัวให้รอดตอนนี้กลายเป็นว่าตามผู้นำอยู่3สโตรก
1: แล้ว
0: ส่วนจีโน่เราจีโน่วันนี้ก็เล่นใช้ได้นะครับเล่นไป15 หลุมตอนนี้เก็บมาได้1อันเดอร์ละ
1: เป็น5
0: รวมมี5นะครับ
1: โอ้โหตามเยอะ
0: ก็ตามนิดหน่อยตาม8สโตรกนะน้องจีโน่นี่อยู่ที่5ร่ว
1: ม
0: นะครับเล่นไป15 หลุมวันแรกตี1 อันเดอร์วันที่2โอ้โหวันที่2เล่นดีวันที่2ตอนแรกที่ผมดูสกอร์น้องจีโน่ตอนเรียกอะไรวะตอนไม่ใช่ดีกว่าคนละคนกันจีโน่นี่5อันเดอร์นะครับวันแรกตี3วันที่2ตี1อันเดอร์จีโน่นะครับส่วนของไทยอีกคนเป็น

องแพตตี้แพตตี้นี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้เล่นไปแล้ว15หลุมเกินไป1โอเวอร์นะครับรวมมีเสียนเดอร์พาวันที่2เล่นดีตี68นะครับเสียนเดอร์พาส่วนสาวไทยคนอื่นก็มีอย่างปาจารีนันทฤกษ์การนี่เล่นจบไปแล้วครับวันนี้1อันเดอร์พารวม2อันเดอร์อยู่ที่24ร่วมพี่นะส่วน

0: ก็ลุ้นกันไปก็เมเจอร์นี้ผ่านจัดตัวนี้ก็มีตังค์กับบ้านสบายแล้ว
1: ใช
0: ่คืนทุน
1: คืนทุนค่าใช้จ่ายเยอะ
0: ค่าใช้จ่ายเยอะ
1: ค่าเดินทางค่าที่พักโอ้ต่างๆนานาเต็มไปหมด
0: โอ้เดี๋ยวนี้เด็กไทยเล่นกอล์ฟเยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนไปนะฮะ
1: มีอะไรอีกเอ่ย
0: อังกฤษมีรายชื่อละ
1: ฮะ
0: ตัวจริงออกแล้ว
1: มันออกมาไวยังไง
0: นั่นน่ะสิของสกายนะครับตีมาเดี๋ยวผมดูกันยังมุนตี้อยู่ติ้วอยู่ประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับกองหลังมีคอนซาโอเลรี่เกอีนะครับอีกคนก็คอนซาอ๋อคอนซ่าครับ
1: คอซ่าง
0: งไปหมดเลยนะฮะอาจจะก็เป็นแบ็คขวาได้เป็นคอซ่าไม่ใช่นี่สำรองขออภัยนะครับนะดูก่อนใช่นะครับแรดฟอร์ดตัวจริงนะฮะกลางที่ข่าวเอลิสันที่มีข่าวว่าอาจจะลงมาได้ก็ลงได้นะนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่เคนจูเบลิงแฮมนะครับมอร์แกนโรเจอร
1: ์ครับ
0: มาคาร์แรดฟอร์ดแล้วก็สำรองแล้วก็ไปเจริญคอนซ่านั่นแหละนะครับสำรองมีอ้าวดีแคนไลท์หลุดไปนะครับน่าจะมีการตึงๆแหละดีแคนไลท์จอห์นสโตนชาโรบาเจเดนเฮดสันเบิร์นเมนูกอร์ดอนวัตกินมาดูเอเก้เอเซ่อีวานโทนี่เจมส์ท็อปฟอร์ดเจสเปนแล้วก็เดนเฮดสันเป็นสำรองนะครับ
1: ดีขึ้นไหม
0: เมนูไม่ได้ลงเลย
1: ตอนแรกคิดว่าจะได้ลงนะ
0: อ
1: ยากจะได้ลง
0: เขาเอาใครมายืนกลางคู่กับแอนเดอร์สันวะหรือเขาเปลี่ยนระบบเลยที่เขาอังกฤษที่มันเขาส่งมานี่มันก็จะเป็นแค่รายชื่อนี่ไงไม่ได้มีผังมาให้นะครับเดี๋ยวลงไปดูของเว็บอื่นดิมันก็ยังไม่น่าจะยังไม่ออกใช่ไหมเพราะว่านี่
1: มีสกายเนี่ยนะผมมาม
0: ีอังกฤษนี่เขาประกาศก่อนอันนี้ของอังกฤษเลยเป็นเอ็กของทีมชาติอังกฤษเลยเปิดก่อนเลยดูแล้วน่าจะเป็นโอเรลลี่ไหมเล่นกลาง
1: ก็ไม่แน่
0: เนาะอังกฤษเขาเล่น 4-2-3-1 ใช่ไหมกองหลังก็มีคอนซ่าเกอี
1: ก็คู่เดิมแล้วก็มีสเปน
0: คอนซ่า
1: สเปนไม่มีนี่
0: อ๋อแสดงว่าโอเรลี่ก็เล่นแบ็กซ้ายนั่นแหละกลางมีแอนเดอร์สันเบลลิงแฮมโรเจอร์อาจจะเล่น 4-3-3 ไหมหน้าก็เป็นเคนซาก้าแล้วก็แรดฟอร์ดก็เป็นได
1: ้ก็ได้
0: นะอาจจะเป็นแอนเดอร์สัน
1: เล่น
0: ตัวรับตัวเดียวไป
1: ใช
0: ่ก็อ๋อก็เจอปานามาก็ได้อยู่แล้วก็คงเต็มที
1: ่4-3-3
0: บุกไปเต็มติงไป
1: เดี๋ยวจูดก็คุมการได้อยู่แล้ว
0: สบาย
1: ตัวเจอก็อาจจะตัวฟรีไป
0: ใช่เพราะจูดเขาก็พอเล่นได้เกมรับพอไหวพอไหวโอ้แรชชี่เล่นฝั่งไหนครับเนี่ยแรชชี่กับโรเจอร
1: ์ก็ซาก้าเขาก็อยู่ขวาอยู่แล้ว
0: อ๋อโรเจอร์ก็เล่นกลาง
1: โรเจอร์ก็อาจจะเล่นกลางไปนะครับแล้วก็ขึ้นซ้ายก็ได้อยู่นะนะครับก็เจอปานามาก็ไม่แข็งเท่าไหร่
0: โอ้นี่ก็เพิ่งเปิดหน้าแรกเต็มที่เหมือนนะตัวลุกนี่ขนลงเกือบหมดทีม
1: ก็น่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะกู้ศรัทธา
0: แต่เซอร์ไพรส์เนาะให้เดคเคนไลท์ไปพักหรือเขามองว่าแอนเดอร์สันมันเล่นเกมรับดีก่อน
1: ได้อยู่แล้ว
0: นะ
1: ก็เจอคู่แข่งด้วยแหละผมว่านะ
0: แอนเดอร์สันนี่ก่อนเกมมีข่าวว่าจะไม่ได้ลงนะครับมันมีกล้ามเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อบริเวณก้นอ่ะตึงหรือเขากล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงเนี้ยตรงก้นตรงคนขามันตึง
1: โอเคตามนี้ก็ดูดีไม่น่ามีปัญหา
0: ส่วนข่าวอื่นมีข่าวเศร้าของกอดี้คัคโป
1: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นกับพี
1: ่แทง
0: พี่เปิดอยู่ใช่ไหมผมทำตัวมันเจ๋งอีกแล้วโยนให้ไม่รู้พี่เปิ
1: ดเดี๋ยวดิ
0: เดี๋ยวเกริ่นให้นะครับ
1: ต้องหาเลยเนี่ย
0: ก็มีข่าวว่าเขาเสียเนี่ยภรรยาเขาแท้งลูกใช่ไหม
1: ใช่นะครับคือเป็นภรรยาของโกดิกัคโปเนี่ยก็คือคุณโนอาฟานเดอะบายนะครับก็ตอนนี้จริงๆเนี่ยก็คือกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองของทั้งคู่นะครับก็ภรรยาก็เผยข่าวเศร้าเนาะทาง IG
0: ครับ
1: นะครับว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตในครรภ์นะครับจริงๆเนี่ยก็ตั้งชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับตั้งชื่อไว้ว่าเอไรจาราฟาเอลคัคโป

0: นะครับแต่นั่นแหละเนาะคือก็เกิดเนี่ยเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมา
1: เป็นลูกคนที่สองนะครับที่ทั้งคู่กำลังจะมีร่วมกันโดยกำหนดคลอดเนี่ยเดือนตุลาคม
0: โอ้โห
1: ใกล้แล้วด้วยนะนี่อีก4เดือน
0: 6เท่าประมาณ 5-6 เดือน
1: ใช่ประมาณ 5-6 เดือนนะครับเขาก็นั่นแหละก็ตามฟอร์มแหละก็ประมาณว่าก็ตรงนี้ก็ขอความเป็นส่วนตัวนะครับให้กับครอบครัวหน่อยนะกักโปนี้ฟอร์มกำลังดีนะในฟุตบอลโลก
0: เล่นดีมาก
1: ใช่
0: กับทีมชาติ
1: ก็เป็นตัวจริงทั้ง3นัดในรอบแรกเลยนะครับยิง2ประตูเกมถล่มสวีเดน 5-1 นะก็เสียใจด้วยนะครับ
0: ก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีลูกชายเป็นลูกคนแรกนะครับก็ลูกชายนี่เกิดเมษา2024นะครับนี่ก็ผ่านมาถึง2026นะครับก็มาสูญเสียไป
1: น้องที่เสียนี้ลูกสาวเนาะ
0: ลูกสาว
1: อ่าร
0: ู้เพศนะฮะ
1: นะครับแม่ไม่งั้นก็เนาะลูกชายคนลูกสาวคน
0: ปิดอู่ครบเลย
1: ปิดอู่ได้เลย
0: ปิดอู่ได้เลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็ You Will Never Walk Alone
1: ครับผม
0: ของจริงเลยตอนนี
1: ้
0: นะฮะ
1: โอ้ทำเขาเรียกว่าโอ้ทำใจยากไงนะเพราะมันต้องคือมันติดภารกิจอ่ะมันกลับไปดูแลภรรยาแบบเต็มที่ไม่ได้หรือผมไม่แน่ใจว่าเขากลับไปหรือเปล่านะแต่ดูว่าน่าจะไม่เนาะหรือไม่นะตามข่าวไม่ได้ระบุไว้นะ
0: ว่าข่าวยังไม่ได้บอก
1: ว่าเขากลับไปหรือเปล่า
0: ข่าวยังไม่ได้บอก
1: ยังไงนะครับกรณีคล้ายๆกับคนนี้เลยแต่นั้นไม่ได้สูญเสียนะเชลมิโดกูของโดกูเนี่ยนั่นน่ะลูกคนแรกเขาก็เลยอยากจะกลับไปอยู่กับภรรยาตอนคลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีปัญหามีดราม่าอะไรตามมานะฮะ
0: แต่อันนี้นี่ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอก
1: ใช่ไม่ได้บอกว่าทางกัปโปนี่เขากลับไปหรือเปล่าม
0: ี
1: นะฮะนี่มีนี่ด้วยนะพอประกาศรายชื่อนะอารันเชลเลอร์นะอดีตของนักชั้นกิจนี่ก็ตอนนี้เขาทำงานกับ BBC ใช่ไหม
0: อันนี้พูดถึงทีมชาติอังกฤษเหรออ
1: ่าก็
0: เห็นรายชื่อ
1: เห็นรายชื่อบอกว่าเอ้ยชอบเลยทีมชุดนี้นะฮะเขาบอกชอบในนี้เขาน่าจะออกอากาศอยู่ทาง BBC Radio ละ Fight Live นะฮะของอังกฤษเขานั่นแหละ
0: ชอบ
1: นะครับ
0: จัดอย่างนี้ชอบ
1: ก็เชลเลอร์เขาบอกเขาเห็นด้วยที่ว่าปีก2ฝั่งเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแล้วก็นิโก้โอเลรี่เอาไปจับประเด็นเป็นเล็บแบ็คซ้ายถูกแล้วนะครับแล้วก็เขาชอบที่เขาใช้บอกว่าเกมนี้มีตัวเบอร์10ถึง2คนนะครับก็คือเปิดเกมลุกเต็มที่จะถูกใจอยู่แล้ว
0: โมแกนเดลเจอร
1: ์
0: ยูด
1: ใช่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอาจาเรลคอนซัมเล่นแบ็คขวาเราก็เห็นด้วยว่ามันก็ไม่มีใครแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เหลือใครแล้ว
1: ใช่นะครับก
0: ็ตอนในภาพรวมก็แฮปปี้พอใจ
1: กับทีมนะซึ่งเนี่ยแหละก็คือเรื่องที่เรียนก็คือนักผู้สื่อข่าวอังกฤษเขาก็ยุให้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะทีมชุดแรกตัวริมเส้นเล่นไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะฝั่งไอ้กอร์ดอนในโดนเยอะหน่อยยิงชื่อออกนะปานามานี่มีใครที่เราคุ้น
0: ไม่ได้มีมีแปลงสีฟันไม่มี
1: อันนั้นวงปานามาโอ้โหเพลงในตำนานเลยงงมากตอนฟังข้างหน้าเพลงอะไรวะเนี่ยไม่อยากเป็นแปลงสีฟันที่รอวันทิ้งลงตะกร้าแค่ชื่อวงก็งงแล้วอ๋อเอาชื่อตัวแรกของแต่ละคนมาตั้งปานาแล้วก็มา
0: เออ
1: สมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้วงดนตรีไทยแล้วเขาตั้งชื
0: ่
1: อชอบเอาชื่อสมาชิกมาตั้ง
0: แล้วมอกระจาย
1: ฮะเออเนี่ยไม่รู้มอกระจายเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผังที่เป็นขึ้นมาไม่น่าใช่นะเขาจับเอาเบลลิงแฮมไปยืนตรงกลางคู่กับเอเลียตแจ็คสันนะครับแล้วโรเจอร์ที่ยืนเป็นหมายเลข10ซาก้านี่ทางขวาซ้ายเป็นแรดฟอร์ดอาจจะยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะเบลลิงแฮมอาจจะไม่เป็น4-2-3-1นั่นแหละเอาเบลลิงแฮมมาเชื่อมเกมตรงกลางหน่อยแฮร์รี่เคนยืนหน้าเป้านะครับขวาคอนซ่าซ้ายเรลลี
0: ่ถือ
1: ว่าแข่งโป๊กอยู่นะส่วนปานามาก็เล่น
0: ไม่รู้จักกันเนาะ
1: 5-4-1เลยนะครับตัวเป็นมอสเกล่าเนี่ยรับมีมูริโยนะครับเอสโกบาร์กอร์โดบาอันดราเดกูเตเลสชื่อสเปนครับตัวรุกมีมาติเนสบาซินาสครับฮาวีโรดิเกสหน้าเป้าเป็นดูโรดิเกสมีหลายคนโทมัสโรดิเกสจากสโมสรอะไรวะเนี่ยเดปอร์ติโบ

0: อุซาปริซ่า
1: ฮะ
0: อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับต้องถามเซียนสนเซียนสนอาจจะรู้ชื่อทีมแปลกๆนะ
1: นี่เขามีแต่คือปานามาตอนนี้ยังยิงไม่ได
0: ้ยังยิงไม่ได้เลยหรอ
1: ยังยิงไม่ได้แล้วก็ถ้าหากวันนี้ยังยิงไม่ได้อีกจะเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ไม่ยิงประตูเลยในฟุตบอลโลกในรอบ20ปีนะนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูนี่ถ้าพูดถึงสี่ตีนเดี๋ยวไปดูที่พยองเดชเขาชอบโยนมาในไลน์กรุ๊ปของ
1: ไปเอามาจากไหน
0: เขาเป็นที่นี่ไงหยอนเป็นมันมีชื่อเป็นนักข่าวของฟีฟ่าไปบนโลกไง
1: อ๋อเขาส่งมาให้
0: เออใช่ก็คือมันมี ID สามารถเข้าเรียกอะไรนะ
1: สุดยอดจริงเข้าไปในแบบไฟซีเครต
0: ใช่ใช่ใช่เข้าไปในเจาะเข้าไปในส่วนของผู้สื่อข่าวของฟีฟ่าได
1: ้นะมันจะมีไฟล์ PDF มาแล้วสถิติเพียบเลย
0: ใช่ก็เนี่ยเหมือนที่นักภาคเขาใช้ภาคกัน
1: คือมีแผ่นเดียวจบเลย
0: เออจบเลยคืออยู่ได้ทั้งเกม
1: อยู่ได้ทั้งเกมแผ่นเดียว
0: จริง
1: ๆนะครับ
0: บางทีหลายท่านเลยสงสัยว่าเอ้ยพวกนักพากย์ทำไ
1: ม
0: รู้เรื่องรู้ดีเยอะจังเลยฟีฟ่าจะทำเป็นเพจคิดมาให
1: ้ใช่เพจคิดคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างบอลโลกเนี้ยเนาะฟีฟ่าจัดมาให้ก็จบเลย
0: มันจะทำให้เราดูเป็นกูรู
1: เฮ้ยทำไมรู้ดีจัง
0: กูมีอยู่เป็นปึกเลยข้อมูลเขาบอกว่าเจอกันนัดที่แล้วเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เจอครั้งเดียวแหละนะครับอังกฤษเนี่ยโอ้โหชนะไป 6-1 โอ้โหนะฮะ
1: ดูดัน
0: เจอกันในฟุตบอลโลกปี2018อ่ะที่อะไรนอฟโกรอดนะนิสนีนอฟโกรอดนะครับวันนั้นเนี่ยจอร์จสโตนยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนทำแฮตทริกโอ้วันนี้อยู่กันครบไปนะคู่เนี่ยแล้วก็เขาเรียกแบบเป็น
1: จุดโทษ2ลูก
0: ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเป็นสถิติที่ชนะมากที่สุดในการเจอกับคู่แข่งจากคอนซัคเคฟด้วยไหมของอังกฤษนะ 6-1 นะฮะแล้วก็ปานามาเนี่ยเจอทีมจากยุโรปนะครับมา3ครั้งในฟุตบอลโลกนะฮะแพ้รวดเลย
1: ก็ไม่แปลก
0: ก็ไม่แปลก
1: ก็ไม่ถือว่าแปลก
0: เออมัวแต่ไปร้องเพลงนะฮะสถิติเยอะดี
1: เยอะแยะนะครับอังกฤษไปแพ้ทีมคอนราเคฟมา6นัดแล้วในบอลโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สถิติมันก็มีไว้ทำลายแหละ
0: ใช่
1: นะครับนี่เล่นดีนะเล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย28นัดหลังสุดอังกฤษไปแพ้4
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ก็สิ่งรอบแรกตายรอบนอกเอาม
1: ันไม่ค่อยผ่าน
0: ใจไม่ค่อยแข็งที่มันกรีดเอาจริงนะเวลาต้องแบบไอ้ช่วงเวลาสำคัญน่ะที่เขาเรียกช่วงครัชไทม์ภาษาฝรั่ง
1: ครับ
0: ไม่ยิงลูกโทษถ้าได้ลูกจุดโทษในเกมก็ยิงพลาดถ้าไปยิงจุดโทษก็ยิงแพ้เป็นจริงๆนะเหมือนในตอนเจอฝรั่งเศสที่แฮร์รี่เคนมันยิงกูโก้ยอริสสองรอบอ่ะเอออย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วปานามามีสถิติก็เลยถามว่าเราแบบไปว่าเขาก็ไม่ได้นะแต่มันก็อันนั้นดิคือเขาไม่ใช่ชาติมหาอำนาจแล้วก็ชาติเล็กอ่ะเนาะแล้วก็เล่นบอลโลกน่าจะเป็นครั้งที่2เท่านั้นนะครับมีแมตช์ที่ยิงประตูเยอะสุดใน7ลูกเลยนะในแมตช์นึงก็แพ้อังกฤษ 6-1 นั่นแหละนะครับแล้วก็ยิงประตูมากที่สุดเนี่ย1ลูกใน1แมตช์ยิงได้2ครั้งก็ครั้งแรกครั้งหนึ่งก็ที่แพ้อังกฤษนั่นแหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งล่าสุดครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: ก็คือยิงตูนิเซียแต่ก็แพ้ไป 1-2 นะครับเป็นฟุตบอลโลกครั้งเดียวกันนะครับก็มาเล่นฟุตบอลโลก2ครั้งอยู่กลางกี่2ครั้งนะ
0: โอ้ยดวงสมพงษ
1: ์เนาะ
0: คราวนี้ไม่ร
1: ู้
0: แล้วมาเจอแล้วมาเจอแมนที่อังกฤษต้องชนะเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มด้วย
1: ใช่ต้องการการการันตี
0: แล้วโอ้โหส่งตัวลุกมาเต็มเหนียวเลยนะมาเอาจริงนะอังกฤษนี่ถ้าไปเจอพวกเคปเวิร์ดในผมว่าไม่มีปัญญาเจาะไง
1: เจาะไม่ได
0: ้ดูบอลแล้วไม่มีปัญญาเจาะ
1: ซาก้าต้องลงนะต้องฟิต
0: ใช่
1: ซาก้าอาจจะเจาะได้
0: ใช่แต่ต้องฟิตด้วยไงแต่เพิ่งเอิ้นปีนี้มันก็เป็นปีที่ซาก้าฟอร์มไม่ค่อยดีใช่ไหม
1: แต่วันนี้สตาร์ทตัวจริง
0: ใช่ต้องเอาแล้ว
1: คนที่น่าสนใจก็คือมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ไอ้แรดฟอร์ด
0: มาเคทแรดฟอร์ดได้โอกาสก็ต้องช่วยโอกาสให้ได
1: ้เพราะคนอื่นๆเขาสถานะมั่นคงเยอะอย่างซาก้าทัฟฟี่เนี่ยตัวจริงแน่ๆ
0: ใ
1: นะเบลลิงแฮมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เบลลิงแฮมนี่ก็เพิ่งก็เปลี่ยนไอ้มอร์แกนโรเจอร์มานะก่อนเขาเรียกไงก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยแต่ว่าพอมันได้โอกาสแล้วมันเล่นดีเลย
1: เพราะว่าถูกขึ้นไม่ค่อยอันนั้นใช่ไหม
0: เขาไม่ค่อยเอาซูเปอร์สตาร
1: ์ไม่ค่อยใช้เท่าไหร
0: ่ดูดิใครจะไปคิดว่าก่อนบอลโลกว่าจะเป็นเอสรีคาลซ่ากับจอห์นสโตนได้เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังนี้คงไม่ไหวสโตนร่างกายไม่ได้
1: สโตนนะ
0: นี่ก็เลยต้องใช้เกอีไปไม่ฝืนกองหลังนี้อังกฤษนี่ขี้เหร่เหมือนกันว่าเลยใช่ป่ะถ้าดูจากชื่ออย่างเดียว
1: ถ้าดูจากรายชื่อสุดท้ายมันต้องมาดูว่าเล่นเข้าขากันแค่ไหนนะแบ็กซ้ายโอเรลี่แบ็กขวาคอนซ่าคู่เซนเตอร์เป็นเกฮียืนคู่กับคอนซ่า
0: แบ็กซ้ายนี่เอาลุยทอมอันนี้ก็น่าจะมัน
1: มันแบบว่ามันแข็งแกร่งอะนะเล่นแบบเล่นแข็งแกร่งอะ
0: จังหวะบุงจังหวะบุงมาแต่ว่าแหมก็ว่าไม่ได้ว่าโอเรลี่มันก็มาดีจริงๆกับซิตี้
1: ในช่วงท้ายเป็นตัวสอดขึ้นมาทำประตูได้ด้วย
0: แต่ก็ต้องดูแบบดูระบบทีมนี่ไงอย่างเป๊ปมันทำมันได้
1: แล้วจาเรลคอนซ่าก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างกับเลเวอร์นะ
0: ไม่ก็ไม่ได้ดูเลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่กลายเป็นเทรนด์อโนหลุดไปแล้วก็เป็นคอนซ่าเข้ามาแทนคือเหมือนทูเคิลเขาจะชอบนักกองหลังที่เล่นได้หลายตำแหน่งทั้งนั้นเลยนะดูเลยไล่ดู
1: อย่างก็เป็นเซนเตอร์
0: อย่างน้อยเล่นได้สองตำแหน่งใช่ป่ะไอ้เจสเปนนี่ซ้ายขวาลิลาเมนโตนี่ก็ซ้ายขวาได้หมดไอ้คอนซ่านี่แบ็คได
1: ้แบ็คว
0: ิดฟิลได้เดี๋ยวก็รู
1: ้เดี๋ยวรู้กันนะครับเปลี่ยน5ตำแหน่งนะครับวันนี้นะครับอังกฤษต้องการชนะนะครับเป็นการการันตีว่าจะเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มตัวเองนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ค่อนข้างจะสดใสในรอบน็อกเอาท์
0: ครับ
1: นะครับจะเบากว่าน
0: ะฮะจริงๆข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ
1: ใช่ครับ4689899
0: นะครับมีมาบ้างปลายๆนะตอนนี้เหงาเลยฮะส่งมาได้นะ มีถามว่าอะไรนะอ๋อนี่น่าจะถามช่วงที่แล้วมั้งคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปภาคโมโนบ้างไหมก็ไปนะเห็นไปอยู่นะทั้งสนทั้งอู๋อะบอลโลกนี่ก็ภาคอยู่นะครับแล้วก็มีถามว่าคาฟูแบ็คขวาทีมชาติบราซิลสมัยพีคๆเนี่ยเลสโบซอนไหนโรม่า
1: โรม่า
0: เนาะ
1: แล้วก็ไปมิลาน
0: นะก็คือส่วนใหญ่ที่จังหวะที่เขาพีคๆอยู่ในอิตาลีเนี่ยแหละโรม่ากับมิลาน
1: โรม่ากับมิลาน
0: โอ้โหตอนนั้นคาฟูนี่ปีแล้วพี่94นะ92-2นี่เนาะ
1: ที่ได้แชมป์โลก
0: เนาะเพราะว่าปี94มันเป็นในนี่ไงแบ็คซ้ายเป็นโรนัลโด
1: 9
0: แล้วก็บังโก้แบ็คขวานี่ใครวะแจสินโยยังไงผมยังจำได้
1: ใช่ไหม
0: ใช่แจซินโย
1: ดุงก้าเป็นกัปตัน
0: ไม่ใช่เพราะที่แจซินจอจินโยไม่ใช่แจซินโย
1: จอจินโย
0: จอจินโย
1: ที่มาเมืองไทยคร
0: ับ แจซินโยบอกกูลุงไม่ได้เล่น
1: จอจินโยที่มาคุมไงบุรีรัมย
0: ์
1: เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละที่อยู่แป๊บเดียว
1: คนนั้นแหละ
0: นั่นแหละฮะ
1: คนน
0: ั้
1: น
0: แหละฮะ
1: อันนั้นโคตรเก่งเลยนะ
0: เก่งมาก
1: เป็นพวกขวาจอมบุก
0: ใช่แล้วก็นี่แหละคาฟูมาปี2002เนี่ยเก่ง
1: แล้วก็เป็นยุคของคาฟูกับ
0: คาร์ลอสคาฟูคาร์ลอสโอ้โหคู่กันเลย
1: แล้ว
0: ใครเล่นวินนิ่งเนี่ยโอ้โหเพิ่นบราซิล
1: คาฟูกับโรนัลโดกับจอร์จินโญ่นี่ก็โอเคแล้วนะ
0: ใช่แต่เดโอนาโดมันเล่นได้แค่ประมาณครึ่งทัวร์นาเมนต์ก็ไปตีศอกใส่โดนแบนแล้วก็เป็นอีตาบังโก้เดี๋ยวมาเล่นแต่
1: คาร์เตอร์บ็อกไม่ใช่คาร์เตอร์บ็อก
0: ไม่ใช่คาร์เตอร์บ็อกอันนั้นกองหน้าอย่าโดนบังโก้กองหน้าเม็กซิโก
1: แล้วก็มาบังโก้
0: บังโก้ที่แบ็คซ้ายตัวอวบๆหน่อย
1: ยิงฟรีคิกดี
0: ๆเท้าหลังไหนที่เคยยิงตอนเคยอยู่เจนัวว่ายิงลิเวอร์พูลในอย
1: ู่ฝั่งบอลโลกก็ยิงมั้ง
0: ยิง
1: คุ้นๆอยู่นะ
0: โอ้แต่บราซิลชุดปี94เนาะตัวเพียบเลยใช่ไหมล่ะพ่อเดียโก้กาตาล่าอยู่ชุดนี้มั้ง
1: มารูซินวา
0: ใช่ไหม
1: มารูซินวาคาร์ลอส
0: มาซินโย
1: อ
0: ะไร
1: วะมาซินโย
0: นะ
1: ก็คาฟูก็แล้วแหละโรม่าแล้วก็เอซิมิลาน
0: แต่ว่าไปปีนั้นบอลโลกที่อเมริกาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมาเช้าอะไรขนาดนี้นะไม่ใช่ไม่ถึงเวลาเตะหรือว่าเราไม่ได้ดูว่าตอนเช้าเราเรียนเ
1: รียนด้วย
0: ผมจำได้ผมชอบดูตอนกลางคืนโลกตอนนั้นเรียนอยู่เทคนิคแล้วเด็กเทคนิคปช
1: คือจริงๆคราวนี้นึกว่าจะได้ดูนะเพราะว่าเป็นคนนอนดึกไงแต่ก็กลายเป็นว่าพอนอนดึก
0: ลองพยายามแล้วไม่ไหวเจอบางคู่แต่11โมงเนี่ยบ้าก
1: ลางวันก็ทำอย่างอื่นกลางวันทำอย่างอื่นกลางคืนก็กลายเป็นต้องเลือกดู
0: ใช่นะครับเลือกดูเป็นคู่ๆไปเดี๋ยวช่วงนี้เราเนาะพักกันพี
1: ่ครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับแล้วมาพบกันในช่วงหน้านะครับ
0: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าท่าน้ำค้าง

0: ายบิน
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกงสีทอง
6: โดยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในเวิลด์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนาะ
1: คร
0: ับนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเขาเรียกว่าก่อน
1: ผมโรง
0: นะก่อนที่ฟุตบอลคู่สองคู่แรกจะเตะกัน
1: ใช่
0: นะครับนะครับเกมของกลุ่มแอลนะครับโคเอเชียกาน่าแล้วก็ปานามากับอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ก็มีความหมายหมดเลยนะฮะทุกอันดับมีความหมายหมดนะครับเพราะว่ามันหมายถึงเส้นทางด้วยเนาะในรอบน็อกเอาท์นะครับว่าคุณจะไปไปเจอไหนทีมใครอะไรยังไงนะครับอย่างญี่ปุ่นเจอบราซิลอะไรอย่างเงี
1: ้ยครับ
0: คือเข้าที่ไหนคือกลุ่มเนี้ยเข้าอันดับไหนก็หนัก
1: ใช
0: ่นะครับไปเจอบราซิลนะครับหรือไม่ก็ดีไม่ดีอันดับ3ไปเจอฝรั่งเศสมั้งผมจะไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบหนักๆทั้งนั้นนะครับ
1: สถานการณ์ก่อนเกมเลยอังกฤษจะนำเป็นจ่าฝูงนะก็มี4คะแนนเท่ากาน่าแต่ประตูได้เสียได้ดีกว่า
0: ครับ
1: บวก2นะครับแล้วก็กาน่าที่2 4แต้มเท่ากันนะครับอันดับ3โครเอเชียมี3คะแนนเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าโครเอเชียนี่ถ้าไม่แพ้ก็น่าจะเข้าเน
0: า
1: ะ4คะแนนนะ
0: เข้าแน่ๆ
1: เข้าแน่ๆ
0: นะครับคือบางทีเนี่ยก็เอาเข้าไว้ก่อน
1: เออ
0: นะฮะ
1: แต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ชนะไปเลยชนะก็นี่ก็เผื่อถ้าอังกฤษไม่ชนะปานามาจะได้แชมป์กลุ่มด้วยนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยอย่างต่ำๆนี่ที่3เข้าแน่ๆนะครับอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเข้าแล้วนะ
0: ใช
1: ่ก็

0: ก็นั่นแหละก็ชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับ
1: แล้วก็หลายชื่อก็ออกมาแล้วด้วย
0: ใช่ก
1: ็นะครับสำหรับทางทีมชาติอังกฤษ
0: เดี๋ยวไปย้ำของอังกฤษอีกทีนะพี่นะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะครับ
0: อังกฤษพี่เอาเลย
1: นะ
0: เอาเลย
1: อ
0: ัง
1: กฤษผู้สำหรับประตูก็เป็นพิกฟอร์ด
0: ครับ
1: นะครับคู่เซนเตอร์นะครับเป็นเกียร์ฮีเยนคู่กับเอสปริคอนซาแบ็กซ้ายนะครับนิโก้โอเรรี่ทางขวาเป็นจาเรลคอนซานะครับคู่มิดฟิลด์นะครับจูเบลเลนแฮมกับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับตัวรุกมีมาคัสแรชฟอร์ดทางซ้ายนะครับซาก้าทางขวานะครับแล้วก็หน้าต่ำนะเป็นมอร์แกนโรเจอร์กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับตัวสำรองก็เปลี่ยน5คนนะจากเกมที่เสมอกับกาน่านะครับสำรองก็เป็นเดย์แคนไรท์จอห์นสโตนก็ที่เหลือนั่นแหละนะครับกอร์ดอนก็โดนดรอปไปนะครับแล้วก็มีทัศนะต่างๆเนาะจากพวกพันดิตพวกกูรูอะไรทั้งหลายนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะครับโน่นนั่นนี่นะอย่างเชียร์เลอร์ที่เราคุยกันไปก็บอกว่าก็พอใจนะครับกับหน้าตาของทีมที่ออกมาแบบนี
0: ้จะถูกใจ
1: ใช่นะครับแล้วก็มีพอโรบินสันอดีตผู้สำรวจประตูทีมอังกฤษเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับพอโรบินสันนี่พูดถึงจาเดลควอนซ่านะครับที่วันนี้นี่ต้องสตาร์ทเป็นแบ็คขวาแทนลิสเจ
0: ม
1: นะครับอยู่ลิเวอร์พูลเซนนะครับอยู่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอด้วยนะครับดูการล่าสุดกับลิเวอร์พูลเซนอันนี้โรบินสันพูดนะ
0: ครับ
1: เล่นไป44นัดนะครับรวมถึงแชมเปี้ยนลีก11นัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มีแน่นอนนะครับสำหรับพอโรบินสันนี่บอกว่าไม่ได้เป็นห่วงเลยไม่ได้เป็นกังวลในการใช้จาเดลควอนซ่าเล่นแบ็คขวาเลยนะครับก็เรียกว่าเล่นได้นะครับประสบการณ์ก็มีนะคร
0: ับ แล้วก็วันนี้ทีมชาติอังกฤษจะใส่เสื้อสีแดง
1: ครับ
0: ชุดสีแดงลงสนามนะครับก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่ชุดสีแดงลงสนามนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2018รอบควอเตอร์ไฟนอลกับสวีเดนนะซึ่งวันนั้นนี่แฮร์รี่แม็กไกวร์มงพังประตูได้ด้วยอันนี้ BBC เขียนนะนะครับแล้วก็ที่มีสถิติต่างๆที่น่าสนใจก็คือแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้ถ้ายิงประตูได้ก็จะกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของอังกฤษแบบเดียวๆแล้วนะขึ้นเป็นคนเดียวแล้วตอนนี้ก็คือยิง10ประตูเท่ากับแกรี่ลินีเกอร์อยู่แล้วก็ลุ้นเป็นในนี่ด้วยเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฟุตบอลโลกได้มากกว่า1ครั้งเคยได้ปี2018
1: ฮะ
0: ยิงกี่ลูกโอเคมั้ยมีแฮตทริกมั้ยยังมั้ยเดี๋ยวนะดูก่อน World Cup ใช่ไหมตึ๊ดตึ๊ดจะมีซีจีตีอยู่นะฮะแต่ที่แน่ๆที่จำได้จะเป็นพวกเมสซี่นี่5ประตู
1: สาม
0: โกนี่ซีจีตีต่างๆปึ๊บมีโอ้โหมันก็ขึ้นมาให้น้อยเหลือเกินเมสซี่5ประตูเออร์ลิงฮาลันด์4ประตูเอ็มบัปเป้4ประตูเดมเบเล่4ประตูวินนี่ซีอุสจูเนียร์4ประตูแต่ไม่มีแฮร์รี่เคนแม่เนี่ยผมดูของ FIFA ดีกว่าวันนี้ผมดูของ Google ไงขึ้นมาแค่4 5อันดับเองฮะเคนนี่ก็ถ้าไม่ติด4ก็น่าจะมี3เพราะว่าไปเจอนี่ไงมนต์ดำไงกับเกมจากาน่าเจอหมอผีเอาแช่งเลยยิงจ่อๆข้ามคานนะฮะแฮร์รี่เคนนี่เพิ่งยิงไป2ลูกเองพี
1: ่โอ้ก็นัดแรกอ่ะนะ
0: นัดที่2นี่ก็
1: นัดที่2กับกาน่าก็0 0
0: หนืดไปนะฮะเจอมนต์ดำเข้าไปแอนโทนีตังก้าได้ยิงเท่าเคนนะยิง2ลูก
1: 2ลูกแล้วมันยิงสวย2ลูกนะ
0: พี่โดก็2ลูกนะพี่โดโอ้โหใครบอกพอเมสซี่ยิงนีโดต้องยิงแล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอ้โห
0: โปรตุเกสที่วันไหนแล้วพี่โปรตุเกสวันอาทิตย์เนาะ
1: ยังเหลืออยู่อีกเหรอ
0: โปรตุเกสก็เหลือกรุ๊ปเคไงอ๋อวันนี้ไงพี่เดี๋ยวเจอโคลอมเบียนะครับ6โมงครึ่งดูพี่โด
1: กูดึก
0: โอ้แล้วเจอทีมแข่งด้วย
1: เจอโคลอมเบ
0: ีย
1: จะเจอกันเองอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับวัดว่าใครจะเข้านะครับแต่ก็สถานการณ์ในโคลอมเบียก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ไงตอนนี
0: ้
1: นะครับ
0: แต่ดูแล้วถ้าโดยิงได้ในเมสซี่ก็ยิงหนีกันเจอจอแดนเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลย
1: คือถ้าลงตอนไหนก็นะมีลุ้นอ่ะ
0: ถ้ายิงตอนนั้นนะ
1: ครับถึงบอกไงถ้าผมเป็นโค้ชนี่ก็เอาลงนะคือจะให้แกยิงแบบทิ้งทวนอ่ะ
0: ใช่

0: ให้ทำสถิติไป
1: เออทำสถิติอะว่าง่าย
0: ๆแล้วก็เดี๋ยว
1: จะเป็นตัวสำรองอะไรก็ว่ากันไป
0: โอ้อ๋อวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเป็น32ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ
1: ก็ไม่พัก
0: ใช่ก็จะเป็นคู่แรกก็อย่างที่เรียนไปจะเป็นแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับเตะที่ไหนเนี่ยดูสนามเด้เตะที่เตะที่อเมริกา
1: โซฟาย
0: โซฟาย
1: อืมที่โซฟาย
0: โซฟายนี่ก็ชื่อสนามอะไรนะนิวยอร์กยูซีนันเมดไลท
1: ์ของลอสแองเจลิสอ
0: ่ะก็เป็นลอสแองเจลิสสเตเดียมที่ตั้งกิ้ง
1: ไห้ลอสแองเจลิสสเตเดียม
0: ในทุกวันโลกจะเรียกประมาณนี้เราอาจจะงงๆเลยทุกวันนี้ผมยังจำไม่ได้เลยพอมันเปลี่ยนเป็นชื่อสนามเป็นชื่อเมือง
1: ก็ซัดเลย
0: นะ
1: ครับอืม
0: นะก็ถือว่าก็เผื่อแป๊บเดียวที่เตะมาเดือนแล้วนะวันโลกนี่จะเดือนอะไรใช่ไหมเริ่มวันที่11นะปีนี้โอ้โหเกือบ2เดือนนะมั้ง
1: 39วัน
0: ไงแล้วก็แชมป์โลกนี่เตะเพิ่มนัดนึงใครได้แชมป์ก็จากเดิม7
1: คือจำนวนทีมมันเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าเขาก็แบ่งกลุ่มก็เตะเท่าเดิมแหละ
0: ใช่
1: นะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานขึ้นแค่นั้นเอง
0: เพิ่มมารอบนะครับแต่ดูแบบไอ้สถิติอย่างไอ้ยิงไม่น่าเอามาเคลมครับผมยิงประตูเยอะสุดอะไรเงี้ยเพราะมันเตะเยอะกว่าทุกครั
1: ้งใช่
0: ตักสาวที่สอง
1: สี่ป้าเขาโม้ไง
0: เออ
1: รอบแรกยิงไปเท่านั้นแล้วเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วนะว่าจำนวนเกมมันเยอะกว่า
0: ใช
1: ่
0: มันต้องเยอะนะฮะส่วนข่าวอื่นนี้ก็มีอย่างอิซักเฮียนใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติสวีเดนนี่ก็ไปคนละนะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับอันนี้จากเกมอะไรวะเก็บเกมอะไรวะเนี่ยเสมอญี่ปุ่นมั้ย 1-1 นะฮะ
1: นั่นล่าสุด
0: ก็ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาขอบคุณแฟนบอลแล้วฮะ
1: ปิดฉาก
0: ก็น่าเสียดายที่ทัวร์นาเมนต์จบเร็วจบเร็วกว่าชาวบ้านหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องดุนด้วยว่าต้องผ่าหรือเปล่าแต่ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บตรงไหนเนี่ยแค่ตามข่าวเลยบอกว่าแค่เจ็บหนักเลยนะฮะนะฟุตบอลโลกนะก็อีกคนก็อูกาเต้ไงแต่อูกาเต้มันตกรอบไปแล
1: ้
0: วไม่มีผลอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรนะข่าวบอลโลกช่วงนี้ก็ส่วนอ่ะ
1: คู่หนึ่งไหมล่ะ
0: แถมรายชื่อคู่โคอิชิให้หน่อยแล้วกันเผื่อท่านใดรอติดตามอยู่นะครับตัวจริงของโคอิชิก็มีผู้สับตัวก็เป็นลิวาโควิชนั่นแหละครับแนวรับนี่ก็สตานิสิตสุตาโลนะครับปอนกาชิตแล้วก็โอนี่ใช้อีวานเปริซิตไปเล่นเป็นแบ็คนะตรงกลางนะครับใช้โอ้คู่เก่าเลยลูก้าโมดิตกับมาเตโอโควาชิตนะครับแนวรุกเป็นวราสิต
1: ครับ
0: เปตาซูชิตแล้วก็บาตูรินาครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เฮียโยงนะอันเต้บูดิเมียส่วนกาหน้าก็มีพี่เอาไหมนะฮะ
1: กาหน้าผู้สับประตูนะครับอาซาเร่นะครับก็หลายคนเราอาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะ
0: ใช่
1: นะครับผู้เซนเตอร์นะครับเป็นทางลูคัสเซนโอ้ชื่อเป็นชื่อแปลกนะครับลูคัสเซนนะครับยืนคู่กับทางอันเจตีนะครับทางขวาเป็นเซนาย่านะครับทางซ้ายเป็นเบนซ่ามิดฟิลด์นะครับมีซีโบมีโอวูซูแล้วก็มีปาเต
0: ้
1: นะครับกองหน้านะครับอันนี้ก็คุ้นแน่ๆนะครับเซเมนโยนะครับจอร์แดนยิวนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางซูเลมาน่าชุดใหญ่มาเลยนะครับสูสีแหละคู่นี้นะครับกาหน้าก็บอลแข็งแรงอะเนาะนะครับแล้วก็เกมรุกก็อันตรายอยู
0: ่
1: นะครับในขณะที่โปรตุเกสก็เอ้ยไม่โปรตุเกสดิโคเอเชียบอลเก่าเนาะ
0: บอลเชิงบอลเชิง
1: บอลเชิงนะครับ
0: ก็โอ้ล้มยากนะผมยังเซอร์ไพรส์เลยอังกฤษนัดแรกนะโคเอเชีย 4-2 ตกใจมันโอ้โหมันยิงเยอะจังวะ
1: คือโคเอเชียอาจจะดูแบบยังไงเดียอาจจะดูเหมือนไม่ดุดันไม่อะไรมากแต่ว่าก็เป็นบอลประสบการณ์อ่ะนะ
0: ใช่เผื่อไม่ได
1: ้บอลอะไรพวกเนี้ย
0: น
1: ะครับคิดว่าเอาอยู่ไหม
0: กาหน้าเหร
1: อ
0: ว่าเสมอแหละคู่นี้ดู
1: เสมอกอดคอกอดคอเข้าแล้วอังกฤษก็จะเป็นที่หนึ่ง
0: ใช่
1: นะครับถ้าเสมอจริงๆอะนะ
0: โ
1: อ้โคเอเชียก็จะมีสีใต้ไหมก็เข้ารอบ
0: ผมว่าการหน้ามันก็ไม่น่าชนะโคเอเชียได้เอาจริงนะถ้าจะมีใครชนะผมว่าโคเอเชียนะแบบนี้ใช่ไหมถ้าชนะก็จะเป็นกี่แต้มว่าเจ็ด
1: บอลระบบ
0: ก็เจ็ดหรือหกนะโคเอเชียก็จะเป็นหก
1: แต้มมีอยู่สามแต้ม
0: แต้มมีกับ

0: เข้าเลยไม่ต้องรุนอะไร
1: เข้าเลย
0: เผื่อได้แชมป์กลุ่มด้วยถ้าอังกฤษไม่มีปัญญาชนะปานามาขึ้นมา
1: ก็น่าจะชนะแหละ
0: เออ
1: นะครับส่วนกาน่าเนี่ยเข้ารอบเข้ารอบอยู่แล้วนะครับ
0: เข้ารอบอยู่
1: ตอนนี้มีอยู่4แต้มนะครับถ้าแพ้ก็ยังไงก็เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมแน่ๆ
0: แต่โคเอเชียเนี่ยต้องมีแต้มนะวันนี้
1: จำเป็นต้องมีแต้ม
0: เออเพราะมันมีแค่3คะแนน
1: ใช่ถ้าจะให้สนุกก็ต้องให้กาน่านำก่อน
0: อุ้ยสนุกแน่นอน
1: อันนี้สนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับที่โคเอเชียอาจจะตกรอบได้
0: กูจะไม่เอานะดิต่างคนต่างติ๊กชึ่ง
1: เหมือนในคู่ไหนนะที่เขาติดบอกว่ามันติ๊กชึ่งกันแล้วก็จูงมือเข้ารอบไปก็มีนะคือบางทีมันเอาแค่เสมอไง
0: ใช
1: ่นะครับแมตมันจะมีคู่ไหนนะวันนี้อีกคู่นึงนะเนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย
0: โอ้โห
1: เนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรีย
0: ครับ
1: นะครับถ้าเสมอรู้สึกว่าจะจูงมือกันนะ
0: ก็ดูน่าจะจูงไงทุกคน
1: ถ้าเสมอเนี่ยอาจจะจูงมือกันนะครับเอออาจจะจูงมือกันเข้ารอบเลยนะครับซึ่งไอ้ทีมที่โชคร้ายอ่ะแต่ก็โทษใครไม่ได้ก็โทษตัวเองก็คือเกาหลีใต
0: ้
1: นะครับก็ไปพึ่งพาไม่ได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: นะครับคือออสเตรียกับแอลจีเรียเนี่ยก็มี3แต้มเท่ากัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากเสมอเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีการเตรียมกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าหากเขาเสมอกันจริงๆอ่ะก็จะมี4แต้มทั้ง2ที
0: ม
1: นะครับมันเข้าแน่ๆนะครับทีมอื่นก็จะลำบากเลยนะครับรวมไปถึงอิหร่านด้วยนะครับอิหร่านเกาหลีใต้ก็อาจจะสูญพันธุ์เลยนะครับจะเหลือญี่ปุ่นเนาะตัวแทนเอเชียรวมถึงออสเตรเลียด้วยทนับนะนะ
0: เดี๋ยวต้องรอภาพชัดๆอีกทีแต่ว่าใครให้หมดก่อน
1: เดี๋ยววันนี้รู้เรื่อง
0: ใครเราก็จะเริ่มเห็นภาพลึกๆต่อไปแล้วว่าใครจะมีโอกาสจะได้เข้ารอบใครมีโอกาสจะได้ไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกนะฮะก็คือก็อย่างที่เรียนอย่างที่เรารู้กันแหละคือไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวไงมันต้องเขาเรียกว่าเวลาจับสลากเนี่ยดวงมันต้องดี
1: เส้นสายเส้นทาง
0: เส้นทางเงี้ยเหมือนในแชมเปี้ยนลีกเงี้ยบางทีมันได้แชมป์เนี่ยโอ้โหก็เจอทีมจับไปเจอทีมทอนยิงตลอดทั้งสายจนมาเจอแข็งจริงก็รอบตัดเชือกรอบเลยพวกนี้นะครับก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับเจ้าภาพนี่ก็โอเคนะมากันครบเลยเนาะไอ้
1: รอบได้หมด
0: สามสองทีมสุดท้ายก็สมกับที่จับฉลากกันมานั่นแหละโอ้โหแต่ละทีม
1: เม็กซิโกชนะรวดเลย
0: เม็กซิโกชนะรวดดูสายเม็กซิโกดิก็น่าชนะรวดอยู่ไหมนะฮะ
1: มีเกาหลีใต้นะ
0: ฮะ
1: แต่เกาหลีใต้ไม่แพ้เม็กซิโกเพราะประตูไง
0: ดูสายสหรัฐดิพี่สายสหรัฐนี่คือจริงๆอ่ะที่เก่งไว้น่าจะเป็นตุรกีที่เข้าอ่ะ
1: ก็ตุรกีใครไปเจอไว้ไง
0: ใคร
1: กูแลหรือใครอ่ะ
0: ไปเจอว่า
1: ที่เขาบอกว่านัดแรกเจอใครออสเตรเลียป่ะหรือเจอใครนะที่ไปเหมือนกับพูดประมาณว่าแบบชนะแน่ๆ
0: ออสเตรเลียโดนไป 2-0
1: โดนไงก็จะไปเจอไงแล้วก็ไปเลยครับนัด2ก็แพ้มาชนะนัดที่ไม่มีความหมาย
0: นับตั้งแต่นั้นมาก็ไปยาวเลยมันนั้นเพราะฉะนั้นสหรัฐแต่เกมสุดท้ายซึ่ง
1: ก็คือไม่มีความหมาย
0: เข้าไปแล้วไงสหรัฐจะแชมป์ไปแล้วนะครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแชมป์กลุ่มเป็นสหรัฐแล้วที่ผมดูผมกล่าวว่าไอ้แชมป์กลุ่มนั้นเป็นตุรกีและสหรัฐจะเข้าที่2โอ้โหกลายเป็นว่ากลายเป็นออสเตรเลียเว้ยได้รองแชมป์กลุ่ม
1: ก็คือเต็งกลุ่มร่วงไง
0: หลายกาดมากเลยสมแล้วที่เป็นทีมในอาเซียนเรานะครับสำหรับออสเตรเลียพันเทคมาเตะอาเซียนใช่ไหม
1: นะ
0: ส่วนกลุ่มเม็กซิโกนี่เซอร์ไพรส์ไหมพี่เม็กซิโกแอฟริกาใต้เกาหลีใต้กลายเป็นเช็คตกรอบเลย
1: เช็คจริงๆก็มาบอลก็ไม่ได้มีอะไรนะ
0: ตกรอบแบบอ๋อแพ้เกาหลีใต้ด้วยใช่ไหมนัดแรก
1: แพ้
0: เกาหลีใต้2-1กลายเป็นเนี่ยผมว่าไอ้ซาวแอฟริกาเนี่ยแหละที่เซอร์ไพรส
1: ์ก็ได้มาชนะเกาหลีใต
0: ้นะครับก็
1: เกาหลีใต้จริงๆถ้าเสมอก็เข้าไปแล้ว
0: ใช่ไปพลาดดีท่าไหนกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็ทำตัวเองแหละที
1: ่ก็โดนวิจารณ์เยอะเพราะว่าเล่นติดชึ้งแล้วก็อย่างที่อะไรไปดรอปเดือบอะไรดรอปซนดรอปอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เล่นบอลไม่ดูดันเท่าไหร
0: ่ตอนแรกผมคิดว่าจะสบายนะผมเห็นชนะเช็คเนี่ยเพราะว่าเทียบมาตรฐานบอลเช็คแอฟริกาใต้ผมว่าเช็คแข็งหมดนะกลายเป็นว่าเอ้านะครับก็เช็คนี่ก
1: ็
0: ไปเสมอแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แพ้เกาหลีแล้วก็ไม่เอาอะไรละแพ้เม็กซิโกยับเลยนัดท้าย3-0
1: เม็กซิโกก็มาดี
0: เม็กซิโกมาดีได้กำลังใจ
1: ไป
0: ถึงบ้าน
1: ครับ
0: ส่วนแคนาดานี่ก็โอเคนะเข้าที่2
1: ก็เรื่อยๆมาเรียง
0: ๆก็สายถือว่าไม่แข็งมากนะสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแต่กาตาแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของพวกเขาผมว่าก็ยังดูเป็นรองพวกสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะ
1: ก ก็เนี่ยเดี๋ยวรอบ

0: 32ทีมแคนาดาจะเจอกับแอฟริกาใต้คือรองแชมป์อันดับ2ของกลุ่ม AB เนี่ยมาเจอกันอีก
1: เจอกัน
0: นะฮะก็ดีใจกันทั้งคู่อ่ะพูดตรง
1: ๆเออ
0: แอฟริกาใต้ก็บอกว่า
1: ก็ไม่กลัวแคนาดาก
0: ูเอาอะอะไรอย่างเงี้ยแคนาดาก็บอกเอาเว้ย
1: ก็ดีนะ
0: ดีดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ดีเลยก็นั่นแหละนั่นแหละเออนะครับก็มีผมไปอ่านในตามเน็ตมีคนอะไรฮะถือว่าเห็นดังแบบในจอเนี่ยอะไรฮะโอ้โหแล้ว
0: โอ้โหคือเนี่ยกำลังดูเขาเรียกว่าสายไงประกบผู้โน่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกันเร็วสุดรอบ16เลยนะ
1: มีโอกาสสอยตั้งแต่รอบ16เลย
0: รอบ16ทีมเลยครับ
1: ซึ่งมันหนีกันไม่ได้เลย
0: โอ้โหมันคือไม่ได้ไปเจอกันในรอบลึกกว่านี้
1: พี่ไม่คิดว่าอาจจะเป็นปารากวัยเจอสวีเดนว่าปารากวัยเจอเยอรมันนะฝรั่งเศสเจอสวีเดนฮาเลยนะฟีฟ่ากุมขมับเลย
0: ผมว่าไม่รอดทั้งคู
1: ่เออ
0: ปารากวัยกับสวีเดนไม่น่ารอดทั้งคู
1: ่กลายเป็นปารากวัยสวีเดนมีขายตัวทิ้ง
0: เออมีสิทธิ์นะมีสิทธิ
1: ์แคนาดานี่ถ้าสมมติหลุดแอฟริกาใต้มีโอกาสแข่งทั้งคู่นะทั้งเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนี่ไม่รู้ใครเป็นใครนะผมว่าโมร็อกโกสู้ได้เนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: เนเธอร์แลนด์ฟอร์มดีจริงนะเกมบุกนะ
1: ใช่นะครับแต่โมร็อกโกนี่ก็คือเกมรุกเจอเกมรับเลยเพราะโมร็อกโกรับแน่นนะแต่ผมว่าไอ้คู่นี้ใครชนะก็คงจะผ่านแคนาดาหรือแอฟริกาใต้ได้กันนะแล้วก็ไปตัดเชือกกับเยอรมันหรือฝรั่งเศสไม่ใช่
0: ร
1: อบแ
0: ปดคือดูสายก็สนุกอะนะ
1: แต่ดูสายแล้วเนี่ยไอ้เยอรมันกับฝรั่งเศสใครหลุดไปนี่ก็ไปไกลเหมือนกันนะใครหลุดมา
0: ใช่เพราะว่ามันจัดการกันเองแล้วไง
1: เออดูแล้วน่าจะหลุดถึงรอบตัดเชือกเลยอะ
0: ฮะ
1: เออนะครับนี่ไงถึงบอกว่านี่แหละจับฉลากนี่แหละสำคัญนะแบ่งสายเนี่ยมีข่าวอะไรไหม
0: ก็คือฮาสุดเรื่องย้ายทีมก็เป็นกอนซาโลรามอสอะ
1: อ๋อ
0: ที่ไปเอซีมิลานเรียบร้อย
1: ฮะ
0: แพงสุดเลยนะ70ล้านยูโรครับ
1: คือเป็นแพงสุดของ
0: ของ
1: เอซีมิลาน
0: อ
1: ู้คือเปเช่เขาเก่งเนาะเขา
0: ขายกองหน้าตัวสำรองอ
1: ่
0: ะ
1: เออ
0: ที่70ล้านอ่ะ
1: แทบไม่ได้ใช้อ่ะกอนซาโลรามอสอ่ะยังขายได้ราคาขนาดเนี้ย
0: ก็ต้องดูว่าจะไปคืนฟอร์มได้หรือเปล่าเนาะ
1: ใช่
0: เพราะเล่นอยู่ลีกโปรตุเกสกับทีมชาติแล้วก็พอได
1: ้โอ้แต่ผมว่ามิลานผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะมันไม่มีตัวอื่นแล้วถ้าราคาขนาดนี
0: ้แล้วมีเงินด้วยเนาะ
1: เออใช่ป่ะกอนซาโลรามอสนี่มันไม่รู้เราอาจจะไม่ได้ดูเขาเล่นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกเขาก็ได้ลงกระท้ายเกมอะไรเงี้ย
0: เนาะไม่ได้เป็นตัวหลักอะนะ
1: เออในทีมชาติก็เนี่ยเจอพี่โดขวางอยู่เขาไม่ได้เล่นหรอก
0: ฮอโดลงก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าด้วยนะ
1: คือถ้าลงจะโดลงมาแล้วยิงได้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็หมดสิทธิ์แหละลามอสอ่ะเพราะเอาจริงเขาตอนเขาลงมามันก็เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาดีกว่าโรนัลโดไงส่วนอื่นๆเหรอก็มีนิคัสซูเล่เอ้ยไม่ใช่นิคัสซูเล่อ๋อไม่ใช่นี่หว่านี่เป็นมัตติอัสซูเล่ของโรม่าเขาย้ายไปเล่นในซาอุนะครับนะครับก็เตรียมรับค่าจ้าง12ล้านยูโรต่อฤดูกาลนี่อยากได้ตังค์แหละนะฮะก็มี2ทีมที่อยากได้เป็นอันอาลีกับอันตรียานค่าตัวเนี่ย30ล้านยูโรบวกโบนัสนะซึ่งโรม่าขายอยู่แล้วไม่มีปัญหานะฮะซื้อมา 28.6 ล้านยูโรซื้อมาจากยูเวนตุสนะครับอายุเพิ่ง23เองเหรอโอ้โห
0: ได้ค่าเหนื่อยตั้ง12ล้านต่อปี
1: เพราะว่าในเล่นในอิตาลี
0: เต็มที่12ล้านยูโรต่อป
1: ี2ล้านยูโร
0: เท่าไหร่นะ
1: อ๋อหมายถึงถ้าอยู่ในอิตาลีผมว่าไม่เกิน3ไม่เกิน5ถึง3ถึง5ประมาณนี
0: ้ใช่
1: นะครับ
0: ไปซาอุก็อัพโอ้โหหลายเท่าตัว
1: ก็ไปอยู่สัก 2-3 ปีอ่ะตั้งตัวได้แล้ว
0: คือจริงๆตัวเลขระดับ10ล้านขึ้นนี่ถ้าเป็นย้อนไปสักไม่กี่ปีเองแล้วนะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆแล้วนะ
1: โอ้แพงมาก
0: อย่างซาลาตันตอนอยู่แมนยูได้ไปเท่าไหร่10 15 16ล้านปอนด์หรือสักอย่างนึงอ่ะ
1: ถือว่าเยอะมากนะ
0: คือตอน
1: นั้นแมนยูใช้ค่าจ้างเป็นตัวหลอกล่อไง
0: คือเป็นตัวท็อปจริงๆอ่ะถ้าได้ค่าเหนื่อยระดับแบบหลักเลข2หลักต่อปีอ่ะตอนนี้ก็ได้ละสบาย
1: ๆโอ้แต่ช่วงหลังพูดถึงแมนยูเต็ดนี้ไม่มีข่าวเลยนะเรื่องนักฟุตบอล
0: เงียบกริบ
1: เงียบไปเลยตั้งแต่มีข่าวกับไอ้แฟนนันแล้วก็เงียบไปเลยไม่มีคืบหน้าเลยว่ายังไงต่อ
0: น่าจะทำอะไรสักอย่างอยู
1: ่เออผมว่าเดี๋ยวนี่แหละ
0: แนวทางใหม่
1: เปิดมาก็คงรู้แล้วก็ได้แล้วอะไร
0: แนวทางใหม
1: ่เ
0: หมือนจะอยู่ได้คุณย่าได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อาจจะไม่ได้ใครเลย

0: อย่า
1: แล้วแต่จะคิด
0: นะเราอย่าไปไว้ใจตระกูลเกลเซอร์นะฮะนะฮะแต่ยังไงไม่รู้นะครับว่าสุดนี่วอลเวคฮอร์ดจำได้ไหม
1: วอลเวคฮอร์ด
0: นะฮะตอนนี้ก็โดนเอริกเทนฮากนะเจ้านายสุติรักษ์ดึงไปอยู่กับ FC ทเวนเต้เรียบร้อยเทนฮากนี่เขาไปทำเป็นพอฝ่ายเทคนิคให้ทเวนเต้นะ
1: กินกินเต็ม
0: กินเต็มหมดละงานเนี้ย
1: คือไม่ต้องไปแบบว่าหลบหลบซ่อน
0: ๆไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆถ
1: ้าเอเจนต์ฟรีอะไรไม่ต้องแล้วเป็นโค้ชนะ
0: ทำนี่แหละ
1: เอาเองเลย
0: เอ
1: าคนนี้มีอำนาจเต็มที่
0: ทำตำแหน่งนี่แหละพวกผอ.พวกนี้แหละเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนักบอลอยู่แล้วไปอยู่ลิเวอร์พูลเซ่นก็ซื้อแต่นักเตะตัวเองจนเขาไล่ออกก็โตเอริกนะ
1: ยากจนนะ
0: ฮะบ้านเขารวยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเฮนฮาร์ดมาจากตระกูลคนรวยมีเป็นตระกูลนักธุรกิจทำธุรกิจอะไรอยู่นะ
1: ผมจำไม่ได้รู้แต่ว่าเด็กๆ
0: แต่เป็นคนต่างจังหวัดหน่อย
1: ใช่ใช่ทเวนเต้นี่แหละมันจะมีเมืองเหมือนกับแบบทเวนเต้เมืองใหญ่แล้วก็มีเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมืองเล็กเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอำเภอหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นเด็กช่างถามเด็กช่างคิดที่ก็ไปถามยูฮันครับอ่ะจำได้ไหม
0: ถามว่า
1: ลืมแล้วจำไม่ได้แต่ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะคือโค้ชก็คือเพื่อนๆก็จะชมเป็นเด็กกล้าคิดกล้าถามกล้าตอบนู่นนั่นนี่เพื่อนสมัยเยาวชนอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่ามันเป็นคนพูดมีรู้เรื่อง
1: คือเป็นคนแบบไอมีไอดงไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบเป็นโค้ชเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบสอดคล้องกับตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงมาเสียรังวัดกับแมนยูจริงนะ
1: มันทำทีมไม่เป็นตัวของตัวเองไม่รู้อะจริงๆตอนที่ได้เอริกเทนฮากมาเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่าอยากได้บอลแบบบอลภาคพื้นยุโรปอะบอลทำชิ่งบอลแบบครองบอลได้อะไรอย่างเงี้ยกับอาจักก็ฟอร์มดีไงที่ไหนได้นะครับมาดีอยู่ปีน ปีแรกถือว่าโอเคนะ
0: ได
1: ้สองหรือเปล่าจำไม่ผิดนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆดำดิ่งลงมา
0: นี่
1: ก็ไปกล่อมวอลเวคฮอร์สแก่แล้วอยู่ตัวเวนเต้
0: 34
1: วอลเวคฮอร์สนะ
0: วอลเวคฮอร์ส
1: อืม
0: เป็นโหตอนมาอยู่แมนยูนี่ก็ลุ้นกันแทบตายว่
1: าจะยิง
0: ได
1: ้ยิงไอ้ทีม BB สักทีมนึงอ่ะ
0: เขาเรียก
1: เบอร์ลี่บอลหมัดอะไรพวกนี้
0: เป็นกองหน้าแล้วกองหน้าแบบเอาไว้เพจคู่แข่ง
1: แต่มันยิงทุกทีมเลยนะ
0: เ
1: ราไปดูสถิติดิจริงเล่นเยอรมันวบบวกหรือเปล่ามันยิงทุกทีมเลยวอลเวคฮอร์สเนี่ยแต่มันไม่ยิงกับแมนยูเนี่ยแหละ
0: ระบบตอนนั้นแมนยูก็ไม่เอื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นแมนยูไม่ค่อยเปิดบอลเนี่ยบอลช่วงที่เขาเล่นกับเทนฮาก
1: เนี่ยตัวอยู่กับวบบวกเนี่ย69ลูกจาก124นัดอันนี้จากวิกิพีเดียนะ
0: ครับ
1: นะครับอยู่กับอาร์เซนอลก็ยิงนะครับ31ลูกจาก60นัดเฮลาเคิล20ลูกจาก64นัด
0: ครับ
1: มันยิงเยอะอ่ะอย่างอยู่เบสิกตัสเนี่ยช่วงที่ย้ายมาเบอร์ลี่แล้วเล่นไม่ได้อ่ะแล้วไปอยู่เบสิกตัสนี่ก็ยิง9ลูกจาก18นัดก่อนที่จะมาอยู่แมนยู
0: ก็ถือว่ายิงไ
1: งในลีก0ลูกอยู่แมนยูอ่ะ
0: ผมเห็นแล้วก็ท้อ
1: คือมันยิงไม่ได้เลยในลีกอะวอลเวคฮอร์สอะแต่มันเป็นกองหน้ามุ่งมั่นขยันทุ่มเทขนาดยิงไม่ได้คนเขาก็ไม่ถึงกับด่าคือไม่มาก
0: อย่างแฟนแมนยูไนเต็ดเนี่ยขอให้ทุ่มเทเถอะ
1: เนาะ
0: เล่นยิงได้ยิงไม่ได้คนก็เอาใจช่วย
1: อ
0: ใหญ่พวกไอ้ฮอยลุนอะไรพวกนี้นะแต่มันก็ทุ่มเท
1: มันก็ทุ่มเท
0: ใช่ป่ะอย่างเชสโก้เงี้ยคาแรคเตอร์มันได้มันวิ่งมันไล
1: ่
0: นี่เหมือนโอ้โหด็อกเตอร์แลดไอ้จังหวะวิ่งเหาะเพจแบบวิ่งเหาะ
1: ลงมาช่วยเกมรับนั่นคือแบบเต็มที่แล้ว
0: คือภาพแฟนแมนยูติดตามมากทุกวันนี้ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนยังไม่อยากให้กลับมาเลย
1: นะ
0: แต่ไม่ต้องกลัวเขากลับมาแน่นอนนะ
1: ผมไม่มีใครต้องกลับเพราะไม่มีใครเอา
0: แต่ก็มันก็มีข่าวว่าทีมที่อยากได้อยู่นะแต่ผมว่า
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลใช่ไหม
0: อาร์เซนอลก็ว่าเอาอยู่นะ40ล้านปอนด์น่ะได้อยู่นะเอาไปจริงๆเขามีปัญหาตำแหน่งปีกซ้ายนะอาร์เซนอลน่ะเขาไม่ค่อยชอบไปนี่กันไง
1: มาร์ติเนลลี
0: ่กับเบียร์มาร์ติเนลลี่ตอสซาก็ดูช้าไปหน่อยนะครับก็นี่แหละถ้าอยากได้ได้แล้วฝันผมว่าโอเคนะ
1: โอเคนะ
0: เข้าระบบ
1: สลับกับทอสซาก็ได้นะ
0: ช่วยเอาไปรับจ่ายค่าเหนื่อยแทนหน่อยแต่จริงผมก็ไม่ติดนะถ้าแรดฟอร์ดจะกลับมาแมนยูอ่ะเพราะผมว่าเขาก็เล่นได้แหละ มาอยู่กับคาริกก็ไม่ได้มีปัญหา
1: ก็คาริกก็ให้สัมภาษณ์แล้วแต่คาริกก็พูดชัดเจนนะเรื่องทัศนคติเรื่องความตั้งอกตั้งใจอ่ะพูดชัดเจนนะ
0: ก็ไม่แน่มาอยู่คาริกมันอาจจะตั้งใจก็ได้เพราะว่านี่รุ่นพี
1: ่
0: ใช่ป่ะก็รุ่นพี่เล่นทันกันอยู่
1: แต่นิสัยนะมันเปลี่ยนยากนะ
0: สันดานดีกว่าพี่ต้องมาสันดานเนี่ยแรดฟอร์ดนี่ไม่ใช่นิสัยแล
1: ้
0: ว
1: นิสัยเปลี่ยนยากจริงนะ
0: เปลี่ยนยาก
1: มาอาจจะได้นิดนึงมาแบบ
0: แรกๆอ่ะ
1: แรก
0: ๆได
1: ้แล้วสุดท้ายก็นะ
0: ไม่ต้องอะไรลองบาซ่าเนี่ยลองซื้อมันขาดดิซื้อไปแบบถาวรนะไม่ใช่สัญญายืมตัว
1: เดี๋ยวมันออกลาย
0: เดี๋ยวมันก็ออกลายเดี๋ยวมันก็มีมาทรงมาสายอะไรไปเรื่อยแหละใช่ไหมแต่บาซ่าอาจจะมองตรงจุดนี้ด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจนะผมก็งงเหมือนกันนะบาซ่ามาเอาแอนโทนีกอร์ดอนไป
1: เนาะ
0: ไปทับก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากได้แรดฟอร์ดตั้งแต่แรกอยู่แล้วดูทรง
1: แต่ก็เป็นตัวเลือกที่แปลกอยู่ดีกับกอร์ดอน
0: แต่ก็ถ้ามองว่าตอนที่กอร์ดอนเจอบาร์เซโลนามันเล่นดีตอนเล่นให้นิวคาสเซิลก็อาจจะเป็นได้ว่าอาจจะชอบฟอร์มตอนนั้น
1: แต่ฟอร์มโดยรวมกอร์ดอนมันก็จะดีกว่าไม่ดีนะ
0: ใช่อย่างน้อยมันอันตรายโอ้โหจังหวะผมว่าเล่นในสเปนสบายแอนโทนีกอร์ดอนอ่ะเมื่อกองหลังสเปนไม่ค่อยเจอปีกอังกฤษแบบเร็ว
1: ๆ
0: อย่างนี้เหมือนนี่ยังไงวิลเลียมกับยามามาเล่นสบายนะฮะพูดถึงยามาก็ดูไม่ใช่ยามาเนี่ยอันนี้เป็นนิโก้วิลเลียมอย่างที่เราเกิดไว้ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับนิโก้วิลเลียมกับเยเรมี่ปีโน่เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะถอนนะครับจากทีมชาติสเปนแต่ทำไปทำมาเนี่ยฟาบิโซ่โรมาโน่เขาบอกว่ายังไม่ถอนนะครับยังสเปนยังยื้อไว้คิดว่าน่าจะฟื้นตัวทันในรอบลึกๆปีโน่นี่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ข้างซ้ายนะครับส่วนนิโก้วิลเลียมนี่เจ็บคนขาหนีบนะครับกล้ามเนื้อคนขาหนีบข้างขวาหลังจากโดนอัดนะครับระหว่างการแข่งขันนั่นแหละนะครับแต่ทีมแพทย์ของสเปนยืนยันแล้วนะครับว่าทั้งสองคนจะยังไม่โดนส่งกลับไปกลับบ้านนะครับก็ขอลุ้นก่อนอาจจะได้กลับมาเล่นในรอบ3ทีม32ทีมสุดท้ายหรือถ้าสเปนไปได้ใกล้กว่านั้นนะฮะคืออาจารย์หลุยนี่จะต้องยึดต้องล้างไว้ก่อนนะโดยเฉพาะนิโก้วิลเลียม
1: ฮะ
0: เพราะเขาที่เด็ดจริง
1: ครับ
0: นะฮะนี่ก็มีข่าวย้ายทีมบ่อยๆนะสุดท้ายก็ไม่ย้ายต่อสัญญา10ปีมีเ
1: ก็เลือกที่สบายใจ
0: ที่สบายใจคือผมว่าครอบครัวมีส่วนเยอะนะกับเรื่องของนิโก้วิลเลียมอ่
1: ะ
0: เพราะตอนนั้นน่ะดูยังไงเขาก็จะย้ายไปบาซ่าไงใช่ป่ะ
1: ใช่มั้ยอยู่ๆไม่ไปใช่
0: นะตอนนั้นก็มีเรื่องมีราวกันอยู่พักนึงอ่ะบาซ่ากับไอ้บิลบาวนะ
1: ฮะ
0: จนสุดท้ายก็กล่อมจนนะวิลเลียมบอกครอบครัวต้องมาก่อนนะ
1: บิลบาวอยู่ก็อย่างนั้นซะ
0: งั้นบิลบาวคือครอบครัว
1: อยู่ๆก็อย่างนั้นนะ
0: ตอนนี้ก็เนี่ยฮะมีอยู่2เรื่องนี่แหละตลาดนักเตะกับฟุตบอลโลกตลาดเตะช่วงนี้มันอาจจะยังไม่คึกคักมากเพราะว่าแล้วฟุตบอลมันก็ยังขยับขยายอะไรไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับมันโดยเฉพาะพวกที่ต้องมาเล่นให้ทีมชาติ
1: ติดภารกิจอยู่นะ
0: แต่ว่าบางคนนะอย่างเคสของไอเอเรียนซันนี่ก็เขาก็ให้ตรวจร่างกายที่นิวยอร์กนะ
1: หลายทีม
0: แมนซิตี
1: ้หลายทีมเขาก็ส่งมาตรวจกันเลยนะครับที่อเมริกาเลยที่ประเทศเจ้าภาพมาว่ายง่าย
0: ใช่
1: ให้มันจบๆไป
0: ซึ่งแมนยู
1: นะครับอย่างแมนยูก็คุ้นๆอยู่นะเอเดอร์สันอ่ะ
0: ก็จะให้ตรวจเลยใช่ไหม
1: คุ้นๆอยู่นะ
0: จริงก็น่าจะให้ตรวจที่นู่นเลย
1: แต่ข่าวมันเงียบไปนะหรืออาจจะตรวจไปแล้วก็ได้
0: แต่เขาไปสัมภาษณ์ในเดอะซอนกันนะข่าวว่าเรื่องแมนยูเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือก็แน่นอนแล้ว
1: นี
0: ่ก็รอนั่นแหละรอจัดการเรื่องเอกสารอะไรให้หมดนะฮะแต่เราไม่รู้นะเดอะซอนเล่นเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ก็วันนั้นก็ใจหายเลยอ่ะไอ้วันที่มีโอกาสยิงจ่อยิงแป๊กอ่ะ
1: ตัวนี้เหรอ
0: เดอะซอน
1: ควรจะเหมือนพวกแบบตัวไหนอ
0: ่
1: ะ
0: คงไม่แย่ถึงเคลเบซ่าหรอกมั้ง
1: ไม่มันจะมีตัวบราซิลที่ย้ายมาอังกฤษมีไหมเฟลิเป้แอนเดอร์สันป่ะใครนะไอตัวลาซิโอป่ะ
0: ตัวนั้นเป็นปีก
1: ที่มันอยู่กันโชคมันเก่งมากอ่ะ
0: ไม่แน่ใจ
1: แล้วก็พอย้ายมาอังกฤษเนี่ยเล่นไม่ได้
0: โอ้แต่มีหลายคนเลยถ้าจะอยู่กันโชคแล้วย้ายมาอังกฤษก็เล่นไม่ได้
1: ใช่ตัวบราซิลเนี่ยแหละน่าจะตัวลาซิโอจำชื่อไม่ได้แต่แนวแบบนี้เนี่ยฟิลิเป้แอนเดอร์สันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
0: แต่ฟิลิเป้แอนเดอร์สันตอนอยู่ลาซิโอเก่งมาก
1: ตัวนี้แหละ
0: ดูกับเป็นแชมป์ยูทีมแล้ววะ
1: ย้ายมาอังกฤษใช่ไหมเริ่มมีคำว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะเวสต์แฮม
0: ปีกตาปืน
1: ตัวเวสต์แฮมอ่ะ
0: ใช่
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: มาอยู่กับเวสต์แฮมนะครับช่วงปี2008
1: เล่นไม่ค่อยได้
0: 2021อย
1: ู
0: ่มา3ปีนี่แหละเฟลิเป้เนลสันนี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็ต้องโยมให้ปอโต้ยืมตัวแล้วก็กลับไปเล่นลาซิโออีกรอบนึงโอ้โหไปอยู่กับลาซิโออีก3ปีนะหลังจากย้ายไปเวสต์แฮมอ่ะ

0: แล้วตอนนี้ก็อยู่กับพาเมลาสามสิบสามปีแล้ว
1: ครับ
0: ตัวนี้เก่งมากตอนอยู่อาราซิโอจำได้ใช่ไหม
1: แล้วเวสแฮมมา
0: ผมลืมไปเลยนะว่าเขาเคยย้ำอยู่กับเวสแฮม
1: ใช
0: ่คือเก่งจนเราลืมอ่ะดูแล้วกันโอ้ยมันเคยติดทีมชาติชุดใหญ่บราซิลแค่สองนัด

0: คือพอเทนฮากมันไปทำเรื่องเฉาโฉไว้กับเลเวอร์อะแล้วก็รู้เลยว่าทำไมมันถึงแย่ขนาดนี
1: ้เออ
0: เออนักเตะที่มันดึงมาแต่ละคน
1: อ
0: ะโอ้โหเวรกรรมจริง
1: ๆ
0: เออมีผู้ฟังบางท่านบอกว่าเว็บฟังไม่ได้นะเอ็มคอร์ด
1: อ๋อเขาต้องไปใช้แอปไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะ
0: เออเอ็มคอร์ดคอนเน็ก
1: คืออันนี้เหรอที่ฟังไม่ได้
0: มันไม่แน่ใจนะ
1: ก็ต้องแจ้งฝ่ายเทคนิคไปนะครับ
0: พอจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึง5ทุ่มเนี่ยทั่วประเทศ
1: 41สถานีนั้นหยองเพิ่มไป51
0: เพิ่มอีก10เพิ่มให้อีก10
1: ขยายเอง
0: อันนั้นคือโครงการเขานะเออนะครับนะฮะ
1: ก็หยองเด็กก็เดี๋ยว9โมงนะ9โมงที่คู่ไหนวะพะยองฮะมาภาคกันน้องเจมใหญ
0: ่
1: ผมไม่แน่ใจว่าคู่ไหนนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่มา9โมงนี่แหละลองแอ๋ทีเดียว
0: 9โมงเหรอผมก็ต้องเป็นออสเตรียกับแอลจีเรียเอ้ยอาเจน
1: ด้วยจอร์แดน
0: เออแล้วอาเจนจะไปเจอคริสเบิร์ตนะ
1: ฮะ
0: รอบ32อ่ะ
1: ใช่
0: เออ
1: ดูที่จะเจาะเข้ามั้ยเมสซี่จะเจาะเข้ามั้ย
0: ถ้า90นาทียันอยู่อีกเนาะก็ต้องหนุ
1: กแล้วไปชนะจุดโทษอย่างงี้นะกลายเป็นว่าคริสเบิร์ตนี่เข้ารอบไปถึงรอบ16ทีสุดท้ายโดยไม่ชนะกันเลยเสมออย่างเดียว
0: แต่ไม่น่ารอดแล้วแหละผมว่าเจอเจนเข้าไปอย่างนี้นะฮะเมสซี่คือคำตอบของคำว่าพรสวรรค์โรนัลโดคือผลสำเร็จของการฝึกซ้อม คุณปอเน
1: า
0: ะคุณปอแม็กซิมัม
1: ใช่
0: เมสซี่คือเขาเป็นมีพรสวรรค์อยู่แล้วโรนัลโดก็มีพรสวรรค์
1: คือจริงๆอ่ะมันมีทั้งสองคนมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงนะฮะใช่ไหมเมสซี่เนี่ยถ้าเขาไม่มุ่งมั่นอ่ะเขาก็ไม่สามารถชนะอุปสรรคด้านร่างกายของตัวเองได้นะเพราะตอนเด็กๆเขามีความผิดปกติเรื่องการเติบโตใช่ไห
0: ม
1: โตเขาเรียกว่าโตช้า
0: ตัวเล็ก
1: เออก็เลยมาเข้ารับการรักษาที่บาร์ซ่า
0: บาร์เซโลน่าช่วยดูแล
1: เออก็คือก็มีพรสวรรค์ด้วยนะครับพรสวรรค์ก็เด่นส่วนโรนัลโดพรสวรรค์ก็มีแหละ
0: มีสิ
1: แต่เขาเรียกอะไรนะเขาก
0: ็มันไม่โดดเด่นเท่า
1: เออเขาอาจจะไม่ได้ผิวเหมือนเมสซี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าถามว่าเก่งไหมโอ้โห
0: เก่งดิ
1: ก็พอสวรรค์นะโรนัลโด้อ่ะถ้าใครเคยเห็นตอนที่แกเด็กๆอ่ะใช่ป่ะ
0: ใช่
1: 16 17นะ
0: ก็ลีลาก็พริ้วแล้วแหละ
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าเมสซี่เขาตัวเล็กแล้วไปกับบอลไงแต่โรนัลโด้ก็เป็นปีก
1: มันคน
0: ใช้ความเร็วคนละสไตล์กัน
1: คนละสไตล์นะโรนัลโด้นี่จะเป็นลูกแข็งแกร่งน
0: ะ
1: แล้วก็ขยันซ้อมมาทั้งคู่ขยันซ้อมแหละนะครับผมว่าทั้งคู่มีพรสวรรค์พรสวรรค์หมดแต่เวลาเราพูดคำจำกัดความเราจะมองว่าเมสซี่มีพรสวรรค์เยอะกว่าโรนัลโด้ความพยายาม
0: ความพยายาม
1: เออ
0: ใช่
1: ความพยายาม
0: นะฮะแนวๆนั้น
1: พยายามอยู่เลย
0: แนวนั้น
1: คือคนเราอ่ะถ้ามันไม่มีความพยายามไม่มีแพชชั่นอ่ะ41
0: ใช่
1: แล้วเงินเยอะขนาดเนี้ย
0: อ
1: ืมโอ้โหเที่ยว
0: จะยังทำไมถูกไหมถูกไหมใช่แต่นี่ยังดิ้นรนอยู
1: ่ยังดิ้นรนอยู่เลยเป็นคนที่ชอบ
0: ให้เลยให้แฟนบอลด่าอยู
1: ่
0: ถูกไหม
1: เ
0: ขาจะทำไปเพื่ออะไรถูกป่ะ
1: ใช
0: ่
1: เป็นคนที่ชอบเอาชนะ
0: ใช่แล้วที่บอกจริงๆผมก็ไม่ค่อยคือเวลาเราดูโปรตุเกสเล่นอ่ะเราก็เข้าใจนะ อย่างผมมีโอกาสดูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกันจะพยายามส่งให้นั่นแหละแต่เขาเป็นกองหน้าเนาะก็ต้องส่งให้กองหน้าเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าการบอกว่าเล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อสถิติมันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นส่วนหนึ่ง
1: ใช่
0: แต่ว่านักเตะที่ระดับประสบความสำเร็จมามากมายขนาดนี้เขาไม่เล่นเพื่อตัวเองอยู่แล้ว
1: ยิ่งเป็นชุดบอลโลกเนี่ยผมเชื่อว่าโรนัลโด้น่ะเล่นเพื่อทีมแหละเพราะว่าเขายังไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกไงใช่ป่ะ
0: ถูกไหม
1: เออเขาคือใครยิงก็ได้จริงๆอ่ะแต่หน้าที่เขาคือยิงประตู
0: มันไม่ได้เห็นแก่ตัวอย่างนั้นหรอกเออจริงๆเนาะ
1: ถ้ามันเห็นแก่ตัว
0: เป็นกลางอ่ะนะ
1: ไอ้ดูโน่เป็นเดฟไม่ได้ยิงฟรีคิกกับลูก
0: มองเป็นกลางอ่ะเนาะเออนะครับ
1: เอออ
0: ะไรจะขนาดนั้นนะคุณประสิทธิ์นะครับยังฟังอยู่ตลอดทางวิทยุตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองอวดนครศรีนี่ทางใต้เลย
1: ผมก็พูดถึงไม้ไผ่นะบ้านต่างจังหวัดเนี่ยกลางคืนนี่นะพี่นะ
0: ตัดยาง
1: ลมพัดเนี่ยนอนเนี่ย
0: อ๋อ
1: โอ้โหได้เลยนะบรรยากาศฟังเดอะโกสต์เ
0: จ็ดสี
1: ก็แกล้งก็เสียงลม
0: อย่าไปพูดเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวคุณประสิทธิ์เขาจะเสียว
1: ก็จะชิน
0: แ
1: ล้ว
0: ตัดยางอยู
1: ่
0: มันมีบางเรื่องนะในสวนยางอ่ะโอ้ย
1: ใช่ไหม
0: ผีกันเถอะไปบิ้วเขาอีก
1: เออแต่สวนยางจริงกับผมไม่กลัวผีนะสวนยางกลัวงูน่ากลัวกว่าระวังแล้วพี่นะดีๆ
0: นะครับคุณสุภชัย

0: ไอ้นะครับโดริโก้ possible ของมันอยู่ไปอยู่ไหนแล้ว
1: โอ้โหโอ้โหนั่นตอนนั้น
0: คิดถึงอยู่อีกนี่
1: ดาวเตะพอสวรรค์เลยนะ
0: possible ตอนนั้น
1: บราซิลใช่มั้ย
0: ใช่
1: หรือว่าไปอยู่ไหน
0: ไปอยู่พาเดบอลช่วงหนึ่งใช่คนนี้ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่พอสเซบอลพอสเซสักอย่างหนึ่งอ
1: ่ะเนี่ยยังมีชื่อขึ้นมาโรดิโก้พอสเซบอลปัจจุบันอายุ37แล้วนะนะครับเป็นบราซิลตัวความหวังอยู่เหมือนกัน
0: ผมยิ่งหยิกนะ
1: หลังจากอยู่แมนยูก็ไปอยู่กับบาก้านะครับไปเล่นซานโตสไปอยู่ในอิตาลีวิเชนซ่าโอ้โหจอมพเนจรเลยส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในบราซิลนั่นแหละฮะสโมสรสุดท้ายในที่พักแข่งคือโฮจิมินห์ซิตี้ในเวียดนาม
0: มันอยู่แถวนี้ได้เนี่ย
1: อ๋อปัจจุบันชื่อกงอันใช่ไหมนั่นแหละไม่แน่ใจนะครับโฮจิมินห์ซิตี้โพลิสเนี่ยแต่ก่อนที่เขาเล่นอยู่
0: สักอย่างหนึ่งใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
0: แ
1: ต่ตัดไปแล้วแต่แกเล่นทีมชาติได้ให้อิตาลีนะไปถึงทีมชาติเยาวชนนะ
0: ตอนนี้ก็พอสเซบอลอันยุก็มีดาวรุ่งหลายคนที่ดูดีแต่วันนี้มันขึ้นมาไม่ได
1: ้จูเซเป้ลอซี่น่าเสียดายสุด
0: เก่งจริงนะ
1: เก่งแต่ว่ามันเจ็บไง
0: ลอสซี่ก็ยุคเดียวกับเดวิดโจนมิดฟิลด์กับตันทีมเยาวชนนะสำรองอ่ะ
1: ใช่
0: อันนั้นก็เก่งมากเดวิดโจนอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกเจมส์การ์เนอร์เก่งไอเดวิดโจนนี่ก็โคตรเก่งเลยในทีมสำรองนะเวลานั้นซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับจูสเปอร์ลอสซี่อ่ะ
1: ตัวยิงไกลดีๆเดวิดโจนนะฮะ
0: เจมส์การ์เนอร์ก็นึกว่าจะติดทีมชาติมานะสุดท้ายก็หลุด
1: เกือบเหมือนกัน
0: นะ
1: ฟอร์มดีกับ
0: เอเวอร์ตัน
1: แต่เอามาไม่ได้เล่นนะดูเมนูทุกวันนี้นั่งตบยุงนึกวันนี้นึกว่าเมนูจะมีลุ้นลงสนาม
0: น
1: ะแม่
0: เนาะ
1: เอออ
0: ะไรอย่างขนาดนั้นเน
1: า
0: ะเหนื่อยเหนื่อยใจ
1: มีทาง SMS นะถามว่าวันนี้ทีมที่ได้เปรียบเรียกว่าเป็นต่อเนี่ยส่งตัวจริงลงหมดเลยครับ
0: ครับผม
1: ใช่ครับเพราะบางทีนี่เขาต้องยังต้องเน้นอยู่ไงอย่างอังกฤษเนี่ยต้องเน้นเอาแชมป์กลุ่ม
0: ฮะ
1: ครับโอ้ไม่งั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะอย่างที่เราบอกว่าสายอ่ะสายแข่งขันถ้าไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยโอ้โหนางชีวิตถ้าเป็นแชมป์กลุ่มใช่ไหมแชมป์กลุ่ม K เนี่ยจะไปเจอทีมอันดับ3นะครับของกลุ่ม IJK นั้นไม่เท่าไหร
0: ่
1: เพราะว่าเดี๋ยวรอบ8จะค่อยไปเจอเม็กซิโกรอบ16เจอเม็กซิโกซึ่งเส้นทางมันก็จะรอบ8อาจจะเจอบราซิลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นรอบ8ไงแต่ถ้าเป็นรองแชมป์เนี่ยโอ้โหรอบ16จะค่อยเจอสเปนนะชีวิตเพียด
0: ก็หนักเลย
1: จากโอกาสจะเจอเม็กซิโกเป็นสเปนน่ะคนละเรื่องไงและไอ้สายเนี่ยโอ้โหอย่างที่เราเรียนครับมีทั้งเยอรมันฝรั่งเศสนะฮะสเปนเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยต้องเต็มที่หน่อย
0: ถูกต้อง
1: ครับถอดหายใจแต่ตอนนี้ก็ใกล้ละ
0: มีอีกไหม
1: ก็ข้อความเหรอหมดแล้วนะครับ
0: YouTube มีไหม
1: YouTube จะดูกัน
0: เออ
1: YouTube เรามีไลฟ์อยู่นี่ว่า
0: YouTube เราดูงงๆอยู่ตอนนี
1: ้ตึ๊บๆมีไลฟ์อยู่นี
0: ่ใช่ๆๆ
1: ข้อความก็พอมีอยู่นี่ฮะอู้เยอะเลยพี่มี
0: มันซ้อนๆกันอยู่นะ
1: มีบอกว่าดาวซันโวนะครับก็เทียบกับยุคก่อนไม่ได้นัดเยอะเกินนะหมายถึงเนาะหมายถึงไอ้ตัวประตูที่ดาวซันโวยิงกันน่ะ
0: ฮะ
1: ตอนนี้มันเยอะกว่าตั้งกี่ทีมอ่ะรวมมา48กับ32
0: ครับ16
1: เออ
0: 16
1: เออครับเริ่มมาบานเลยในของคุณกัปตันกอล์ฟ
0: ก็โอกาสก็เยอะขึ้น
1: ใช่ๆๆคุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกว่าฝากเจเทมเบอร์พักคะแนนในเอเดนแบบด้วยนะก็กลัวผมอุตส่าห์สูบเงินจากแมนยูมาลงทีมฮาดิฮาดินะฮะก็มีคุณอาทิตย์สวัสดีเข้ามานะครับมีคุณสตอรี่นะครับคิว2815ถามว่ากานิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยังมีข่าว
0: มี
1: ข่าวว่าเชลซีสนใจ
0: ใช่บางสื่อก็รายงานว่าตกลงอะไรกันได้เรียบร้อยด้วยซ้ำไป
1: อืม
0: เหมือนกับว่าดีลนี้ไม่น่ามีปัญหา
1: อืม
0: น่าจะได้แน่
1: ๆถือว่าดีนะสลาก้า
0: โอ้นี่กับซันเดอร์แลนด์ยังดีเลย
1: ใช่ก็คือเอามาช่วยแบบคุมแบบจังหวะหน่อยก็ได้คุมน้องๆเพราะมีแต่ดาวรุ่งนั่นเลยมีแต่วัยรุ่นนะฮะคุณนัทนันทพงศ์นะ
0: ครับ
1: บอกว่าอ้าวอันนี้ไม่ได้สิการเมืองไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวโดนนะฮะเดี๋ยวโดนนะ

0: นะพรุ่งนี้เขามีนี่
1: เลือก
0: เลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมนะฮะคุณชวีวันนะใช่ไหมผมอ่านผิดขออภัยนะฮะผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำหน้า
1: ก็ล้ำจริง
0: ล้ำจริงใช่ไหม
1: ล้ำก็มีตัวห้อยอยู่ไง
0: นะฮะก็คนเชียร์อิหร่านเยอะปีนี้นะครับหน้าไปแล้วน่าเห็นใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะอ๋อมีถามว่าอยากรู้เอสเพย์ยังได้ดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหมไม่นะไม่มีละ
1: ต้องเงียบกริบ
0: ใช่เพราะปีที่แล้วเหมือนเขาเรียกไงนะเขาก็ซื้อไปแล้วไปทำโปรปีนี้ก็มีคนรอโปรเอสเพย์เยอะกว่านั้นปรากฏว่าไม่มีนะ
1: ไม่มีแล้วก็
0: ไม่มี
1: แล้วก็เดือดร้อนกันใหญ่เลย
0: เ
1: พราะกระทบมาเรื่องของฟุตบอลโลกด้วย
0: นี่เราต้องออกเร็วไหมเนี่ยใช่ไหม
1: ออกให้ใช่ไหม
0: หรือว่าต้องถามน้องจุนต้องออกเร็วไหมตอนนี้จุ่นฟื้นแล้วนะฮะเมื่อกี้สักครู่ในจุ่นสลบอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามาตอนนี้ฟื้นมาเตรียมตัวภาคแล้วเดี๋ยวเจอจุ่นกับคุณเอกฮิมนะฮะในคู่อังกฤษเนาะกับปานามา
1: น่าจะอย่างนั้นแหละ
0: หรือว่าจุ่นจะแหกไปภาคคู่โคเชียกัน
1: ใช่ไหม
0: ก็ประมาณนี้นะก็ความนะฮะ
1: เชียร์ญี่ปุ่นให้ผ่านบราซิลให้ได้อะก็แนวๆนั้น
0: ก็แต่ก่อนจะใช่
1: เมสซี่เจของเราเรียกพรสวรรค์หรือพรแสวง
0: ทั้งคู่นะเขาก็ต้องพยายามนะถูกปะ
1: ต้องควบคู่กันไป
0: ต้องควบคู่กันไปคือนักเตะถ้ามีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่มีทางเลยเราเห็นหลายคนแล้วใช่ไห
1: ม
0: ที่ทำท่าว่าจะมาดีอย่างลาเวลมอริสันของแมนยูเนี่ย
1: ใครๆก็ชม
0: ใครๆก็ชมว่าพรสวรรค์ดีโอ้แต่นิสัยไม่ไหว
1: แต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงพรสวรรค์เขาก็จะมองถึงนักเตะเทคนิคนะ
0: ใช่
1: เลี้ยงนู่นนั่นนี่ยินตัวข้องไข
0: ่
1: เทคนิคแพรว
0: อุสมันเดมเบเล่นี่ก็เกือบไปนะ
1: โอ้โหดูยิงแต่ละลูกเลย
0: ก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงต้นๆอาชีพมันก็เกเรใช่ป่ะอุสมันเดมเบเล่ก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองชอบเล่นเกมดึกนะฮะ
1: ที่ดอทมุนก็มีปัญหา
0: แต่นี่กลับเนื้อกับตัวได้ตอนนี้โอ้ลุ่งถึงขนาดได้บอลลงดอเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไ
1: หมนะครับเชลซีก็อย่างที่บอกก็กานิชาก้าเนาะถ้าจำไม่ผิดเมสซี่ซ้อมหนักรักษาจนหายจากหอบหืดหอบหืดไม่แน่ใจนะ
0: หอบหืดไม่แน่ใจเลย
1: แต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไร
0: ใช่แต่ถ้าหอบหืดนี่คือพอลสโกเนี่ยหอบหืดตัวจริงเลยนะฮะยังเล่นฟุตบอลได้นะ
1: เบ็คแฮม
0: เบ็คแฮมพวกเนี้ยหมดได้ข้อความ
1: ใช่คือข้อความเนี่ยบางทีมันซ้ำซ้อนทับซ้อนกันอยู
0: ่
1: นะก็เลยอาจจะต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับว่าถ้าหากไม่ได้อ่านข้อความของใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: นี่ใน BBC เขาทำไอ้นี่มาด้วยนะเป็นโพลนะสำรวจว่าจูดเบลลิงแฮมกับมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยในความเห็นของลูกเพจเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถจะลงเล่นอยู่ในทีมเดียวกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผลตรวจเป็นยังไงปึ๊บให้ผมส่งผลตรวจไปว่าเล่นได้ดิเล่น
1: ได้อยู่แล้วนะ
0: เล่นเป็นเบอร์10อยู่ข้างหลังเคนเนี่ยฮะนี่ก็คือผลตรวจที่สูงที่สุดนะ 38% บอกว่าเล่นด้วยกันได้ไอเล่นเป็นดับเบิ้ลเทนนี่แหละอยู่หลังแฮร์รี่เคนนะครับถ้าผลตรวจอันดับที่2ก็คือคำตอบว่าเล่นได้นะครับแต่เบลลิงแฮมนี่ต้อง
1: ถอยต่ำลงมา
0: หน่อย
1: ซึ่งเขาก็ถอยต่ำลงมาได้อยู่แล้ว
0: ใช่นี่ 33% นะแล้วก็ที่บอกว่าเล่นไม่ได้นี่ก็คือบอก 17% บอกว่าควรจะให้เบลลิงแฮมเล่นเป็นเบอร์10แล้วก็ดรอปโรเจอร์เป็นตำรองไปนะครับแล้วก็อีก 12% บอกว่าโรเจอร์ควรได้เป็นตัวจริงมากกว่าเบลลิงแฮมและเล่นด้วยกันไม่ได
1: ้ก็สลับกัน
0: นะ
1: คือบางคนอาจจะมองถึงความสมดุลนะความบาลานซ์ให้มันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าหลักๆ ก็คือมันเป็นการเจอกับปานามาผมว่
0: า
1: เขาก็ไม่ต้องคิดอะไรยัดลงไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวดูก่อนนะนี่ออกต้าเขาให้อังกฤษเป็นเต็ง4นะที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ก็ทีมอย่างเงี้ยดูแบบตะกุกตะกักหน่อยไง
0: ส่วนเต็ง1เนี่ย
1: ฝรั่งเศส
0: เป็นฝรั่งเศสนะครับ 16.08% นะครับหลังจากฟอร์มนัดถล่มไปนอร์เวย์นี่แหละแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: 15.73

0: 13.1% เต็ง3สเปน 13.1 อังกฤษเนี่ยเต็ง 48.73% บราซิลเขามองว่าโอกาสได้แชมป์โลกปีนี้เหนือก็เยอรมันนะเป็นเต็ง5นะครับอยู่ที่ 6.61% แล้วก็เต็ง6นี่เป็นโปรตุเกส 6.23% เนเธอร์แลนด์เต็ง7นะครับ 5.48% แล้วก็เยอรมนีเต็ง8
1: เยอรมันเดินไปแพ้เอกวาดอร์แล้วไง
0: เออ4.56%
1: เสียเลย
0: เอออังกฤษจริงๆยังเป็นเต็ง4นะเรายังชีวิตชั่วชีวิตนี้เราอาจจะยังได้เห็นอังกฤษเป็นแชมป์โลกอยู
1: ่ก็ไม่แน่ไม่แน่นะครับ
0: ก็น่าสนใจดีฝรั่งก็หาสถิติอะไรมา
1: ใช่
0: ให้ชมกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับมีโอ้มีเขามีสัมภาษณ์ก่อนเกมด้วยนะไปสัมภาษณ์จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับนายทวารมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะฮะที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง29นัดติดต่อกันนะครับให้กับอังกฤษนะพูดถึงปานามานะก็บอกว่าน่าจะเป็นบททดสอบที่แข็งแกร่งนะครับของอังกฤษอีกครั้งเออแม้ว่านัดที่แล้วที่เจอกันจะถล่มไป 6-1 นะฮะเออนะครับก็บอกฟังฟอร์ก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้สู้ที่แกร่งกว่าเดิมแหละนะครับน่าจะเพราะว่าเล่นดูมีระบบระเบียบมากขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่า
1: okay.
0: อังกฤษก็เตรียมพร้อมมาเต็มที
1: ่
0: นะครับพร้อมสำหรับทุกอย่างนะครับเป้าหมายสำคัญในเกมนี้ก็คือชัยชนะและการเป็นแชมป์กลุ่ม
1: เนี่ยเขาบอกว่าปานามามันเป็นทีมที่แบบว่าโอกาสสร้างได้แต่ไม่คมนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผม
1: โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ออกเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าให้เดี๋ยวมีทีมภาคเน
0: า
1: ะมาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลด้วยนะครับ
0: พันธมิตรอาชีพ
1: ครับวันนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยคุณแทบอมเน
0: า
1: ะ
0: จำชื่อน้องไม่ได้
1: ใช่เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์3

0: 太挺嘞。
1: 问路 story。
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026เลียเนลสกาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินากุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสกาโลนีถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่มีเลียเนลเมซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคปาอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดและอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40%

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: มีทางอันเดสอันดาเดนะครับมีทางโฮเซ่คอร์โดบาอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นทางฟิเดลเอสโคบาร์นะครับส่วนตรงกลางนะครับด้านข้างเนี่ยทางฝั่งขวาครับใช้ทางด้านของคริสเตียนมาร์ติเนสนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับเป็นทางโรดิเกสตรงกลางครับมีทางด้านของคาร์ลอสฮาวีนะครับร่วมเล่นกับทางบาเซนาสนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับเป็นทางโรดิเกสนะครับส่วนอังกฤษครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเจเลควันซ่าซ้ายนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์เป็นเอสลีย์คอนซ่ากับมาร์คเคฮีนะครับตรงกลางมีเอเลียตอันเดอร์สันนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับส่วนด้านบนทางขวาบุกโยซาก้าซ้ายมาคัตแลชฟอร์ดนะครับตรงกลางเป็นมอร์แกนโรเจอร์สแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นทางแฮร์รี่เคนนะครับ
7: ครับ
6: ผู้สินหลักในเกมวันนี้นะครับอับดุลลามานอัลจัสซิมจากกาตาร์นะครับ VR เป็นทางสเตฟานเดอเมดาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษกับกาน่านี่การันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้นี่ยังลุ้นกันได้นะครับ 1 2 3ก็คือใครจะจบอันดับไหนนะครับอังกฤษกับกาน่าเองเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่พวกเขายังมีโอกาสที่จะจบอันดับ3นะ
7: ครับผม
6: แต่ถ้าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจบในอันดับ3ยังไงพวกเขาก็จะมี4แต้มก็ดีพอเป็น1ใน8นะครับของอันดับ3ที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับส่วนโครเอเชียยังไม่แน่ครับแต่ถ้าวันนี้พวกเขาเก็บ1แต้มจากกาน่าได้เนี่ยพวกเขาเองก็ยังไงก็จะจบใน1ใน8นะพี่เอกนะ
7: ครับ
6: ของอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่มนะครับแต่โครเอเชียนี่ก็ปีนไปถึงแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันพี่เอกก็ต้องดูว่าจะยังไงแต่อังกฤษได้เปรียบแล้วครับเพราะว่าเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับ 100% วันนี้นี่มีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับที่นิวยอร์ก
7: ครับ
6: ไม่มีอะไรอ้าว
7: ก็อยู่ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับความตึงเครียดของเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นสักเท่าไหร่นะต้องยอมรับก่อนเพราะอังกฤษเนี่ยยังไงก็พวกเขาผ่านเข้ารอบแล้วแหละ
6: อยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าแล้วก็จะได้เปรียบแล้วครับพวกเขาเองมี4คะแนนเท่ากับกาน่านะครับประตูได้เสียบวก2กาน่าบวก1แต่ว่าอังกฤษเองเนี่ยเจอปานามานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่

0: ยากสำหรับพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โทมัสทูเคิลเองก็มีการปรับเปลี่ยนถึง5ตำแหน่งนะครับจากเกมที่เสมอกับกาหน้ามา
1: ครับคนที่หลุดออกไปนะครับ5ตำแหน่งของอังกฤษเนี่ยก็มีคู่แบ็คขวาซ้ายนะครับเจสเปนนะแล้วก็ริสเจมนะครับแล้วก็มีจอห์นสโตนนะคุณจุดนะเดย์แคนไรส์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นโนนี่มาดูเอเก้นะแล้วก็แอนโทนีกอดัน
0: เอสลีย์คอนซ่ากับเกฮียังเป็นเซนเตอร์คู่เดิมพี
1: ่ใช
0: ่ก็ทางลิสเจมเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับตอนแรกคาดการว่าเจสเปนนะครับจะมาเล่นทางฝั่งขวานะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ออกสตาร์ด้วยเจเลคอนซ่า
1: อ้าววันนี้สัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับกลับมาเรียบร้อยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยโครเอเชียกับกาหน้านะครับโครเอเชียยังมีเอารายชื่อผู้เล่นแบบเร็วๆก่อนนะครับโครเอเชียมีเลวาโควิชครับสตานิซิชสุตาโลพอนกราซิชเปริซิชนะครับแล้วก็โควาซิชโมดริชเนี่ยคู่กลางนะครับวัตูริน่าวลาซิชซูชิชแล้วก็หน้าออกหน้าครับเป็นบูดิเมียนะครับส่วนทางกาหน้าครับมีอาซาเร่เซนาย่าอัจเจตินะครับอัจเจตินะครับมีทางเมนซ่านะครับลาคาเซนปาเตเซเมนโยโอวูซูซีโบสุเลมาเน่แล้วก็เจแดนไอยิวนะครับ
0: ก็ต่างฝ่ายนี่ต่างเปลี่ยนฝั่งละ3คนนะครับจากเกมนัดที่2ที่ผ่านมานะครับโครเอเชียนี่เอาชนะปานามามา 1-0 นะครับส่วนกาหน้าเองก็เสมอกับอังกฤษ 0-0
1: ดูแล้วไม่น่าจะอันนี้แล้วแหละน่าจะเป็นจากอ่ะไม่เป็นไรเรากลับมาที่เกมอังกฤษกับทางปานามานะครับปานามาเนี่ยเคยเจอกับอังกฤษมาแล้วในฟุตบอลโลก2018นะครับเกมนั้นนี่โดนไป 1-6 นะแล้วก็เป็นสถิติที่อังกฤษเอาชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็ปานามาเองก็ยังต้องควานหาชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกต่อไปอังกฤษอยู่ในชุดทีมเยือนนะครับเสื้อแดงกางเกงดำนะครับปานามาในขาวล้วน
0: ครับ
1: เอาละครับบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแรดฟอร์ดตัดเข้าในมาแล้วลองยิงโอ้โหตรงกรอบด้วยครับต้องปัดทิ้งไปก่อนครับผู้รักษาประตูของปานามามอสเกรา
0: เลี้ยงตัดจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้ามานะครับแล้วหักข้อกะเน้นเสาแรกเลยครับแต่ว่าติดเซฟของมอสเกล่านะครับที่ปัดทิ้งออกไปได้สัญญาณภาพนี่น่าจะเป็นจากต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คจากทางโทรศัพท์อีกทีแล้วกันเกมมันขาดหายๆนะครับในเรื่องของสัญญาณ
1: ตอนนี้ไปซะแล้ว
0: ดูแล้วน่าจะจาก
1: ของเรานี่แหละ
0: ของเรานี่แหละนะครับเพราะเกมจากทางโทรศัพท์ที่ผมเปิดอยู่จากทางโมโนนี่ไม่มีปัญหานะฮะแล้วจังหวะเตะมุมทางด้านซ้ายมาครับปัดได้มอสเกล่าแล้วบุคุโยซาก้าพยายามจะยิงครับแต่ว่าจังหวะยิงมันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับโด่งข้ามคานออกไป
1: เดี๋ยวให้ทีมงานมาจัดการให้นะครับ
0: ครับผม
1: ที่เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ Mono Max เนี่ยอย่าไปดูตุรกีกับอาร์เจนนะนะอันนั้นเป็นวอลเลย์บอลนะ
0: ครับผม
1: เราต้องดูอังกฤษกับโครเอเชียนะครับ
0: ครับ
1: ไออังกฤษกับปานามาแล้วก็โครเอเชียกาหน้าคุณจุนเปิดอะไรอยู่เปิดอังกฤษใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวผมเปิดโครเอเชียกับปานามาขับกาหน้าไว้ด้วยเกิดอะไรขึ้น
0: ก็รูปเกมส่วนใหญ่ในช่วง8นาทีแรกก็เป็นอังกฤษเลยครับที่เรียกว่าครองบอลบุกเข้าใส่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้โอกาสทองนะครับจากทางมาคัตแลชฟอร์ดแต่ว่ายังไปติดเซฟทางมอสเกล่ามาอีกแล้วทางซ้ายกรอบเขตโทษผ่านเข้ากลางไปแต่บอลแรงเลยครับสุดท้ายแนวรับของปานามาครับยังเคลียร์ทิ้งออกหลังไปอังกฤษได้เตะมุมทางขวา

0: เกมช่วงแรกของอังกฤษเนี่ยทางริมเส้นด้านซ้ายนี่ก็วูบวาบมากครับมาร์คัสแรชฟอร์ดวันนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็
1: ครับ
0: ดูจะมุ่งมั่นพอสมควรเลยทีเดียวการพูดคุยกับเรานะครับก็ยังเป็นทาง SMS นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่เป็นช่องทางที่เป็นการพูดคุยกับเราเหมือนเดิมนะครับส่วนทางการฟังนะทางแอปพลิเคชันก็ทาง MCOT Connect นะครับ
1: เอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ทางคอนซ่าน่าจะโดนจับฟาวนะครับทำให้ทางปานามาครับได้ลุ้นฟรีคิกริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะกระชากหนีขึ้นไปด้านบนนะครับของบาเซนาสครับริมเส้นด้านขวาโดน ทางคอนซ่าดึงเอาไว
0: ้โอ้โหข้อความทาง YouTube นี่มาเยอะมากนะครับที่บอกเลขและเบอร์นะหมายเลขของการเลือกตั้งเนี่ยของพูดไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันที่28เช้าเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนภาคบอลเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งผมจะไปเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ส่วนคุณจุนเนี่ยมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
1: ครับผม
0: ไม่ได้เลือกใช่ไหม
1: ครับ
0: กันแล้วก็บอกว่าผมเชียร์อิหร่านครับโหเสียดายมากลูกนั้นล้ำหน้านะครับคุณชวีวันพิมพาส่วนคุณนันทพงศ์บอกรอดูว่าจะมีหมาหอนไหมนะครับวันนี้ว่าไปนะฮะอะไรอ่ะคุณจอมพลโหผมแปลไม่ผมไม่เข้าใจข้อความที่ส่งมานะครับแล้วก็โอ้โหบอกว่าแนะนำให้ไปกินแถวร้านแถวห้วยขวางครับเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์อันนี้น่าจะคุยกันถึงเรื่องข้าวมันไก่ป่ะฮะ
1: โอ้โหส่วนปานามานี่บีบเข้าไปกดดันพิกฟอร์ดในกรอบเขตโทษนะครับพิกฟอร์ดต้องสาดขึ้นหน้ามาก่อนปานามายังเก็บบอลได้นะครับแถวๆกลางสนามครับ
0: นี่คนเอาขึ้นไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้แก้ชื่อเหรอฮะยังเขียนเป็นเอกนพดลกับอูอัครเทพอยู่ถ้าทีมงานดูแลอยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับ
1: ไฟยังไม่เปิดด้วยซ้ำมึงเนี่ยมืดตึบ
0: ไฟก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะ
1: ครับผม
0: แม่ทำไมเราระดับซูเปอร์สตาร์อย่างเราโดนทอดทิ้งอย่างนี้
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อังกฤษขึ้นมาริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเลยครับพยายามจะตัดเข้าด้านในไปไม่ได้ครับโมแกโรเจอร์ต้องย้อนออกมาก่อน
0: ดูคู่อังกฤษดีกว่า
1: เอาอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีสกอร์ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราก็จะรายงานให้ได้ทราบนะครับโครเอเชียกับกาน่ายังศูนย์ศูนย์อยู่
0: ก็ได้ดูคุณจุนเขาไม่ค่อยสบายใจ
1: ไม่ไงนี่แม่เราก็เปิดนี่ไงผมก็ให้พี่ดูด้วยเนี่ย
0: ผมไม่อยากดูเครื่องคุณนะครับผม
1: เรื่องเยอะ
0: เรื่องเยอะอีกนะฮะ
1: เออมันเวลามันจะได้เท่ากันพอดี
0: อ่ะมากลับมาคู่โครเอเชียกับกาน่าก็ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวคุณตกลงยังไงครับเนี่ยทีมงานของผม
1: มันไม่เชื่อหรอโอเคเราคงดูจากโทรศัพท์แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ออกลองออกแล้วเข้าใหม่หรือยัง
1: พ่อเอกมึนตึบเลย ดีนะเราสองคนมีโทรศัพท์เข้ามา
0: ถ้าคุณจุดรับผิดชอบคู่นี้ไปเลยนะไกลมองไม่เห็น
1: อะไรครับอังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับแถวๆกลางสนามครับ

วางออกขวาไปจังหวะนี้ทันไหมบุคโยซาก้าริมเส้นหนาครับยังทันอยู่นะครับโยกเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงเลยครับเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟทามอสเกล่ายังเซฟไว้ได้ใครรอพี่เอกรอแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่จากผู้ภาคเป็นหนึ่งในช่างทางเทคนิคของทาง FM 99อยู่

0: หมอทุ่มของปานามาครับทูเคิลนี่ก็ออกมายืนคุมลูกทีมอยู่ที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งของปานามานี่กุนซือเป็นทางโทมัสคริสเตนเซนนะครับเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ปานามาได้บอลขึ้นมาแม่นวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าสุดท้ายเป็นอังกฤษตัดบอลไปได้ครับไม่ได้จบครับเอเลียตแอนเดอร์สันมาที่มาคัตแลชฟอร์ดครับยังคออยู่ตรงกลางสนามครับทีมสิงโตคำรามอังกฤษจ่ายยัดขึ้นหน้ามาโรเจอร์สพลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับไปก่อนครับมาที่แลชฟอร์ดหุบเข้ามาเล่นตรงกลางบ้างจังหวะนี้ล้มลงไปออกเป็นชูเบนแฮมนะครับจังหวะจับแล้วโดนสกิดเอาไว้โดยฮาร์วีครับได้ฟาวครับทางอังกฤษหรือพี่เอกสลับอังกฤษไหมผมไปดูโครเอเชียให้
1: ไม่เป็นไรครับดูได้เลยคุณจุน
0: อ
1: ันนี้คุณไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหม
0: เงียบเงียบสนิทขนาดนั้นไม่ต้องใช้แล้วพี่อังกฤษเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่เหมือนจะแรงเกินไปครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าได้เตะมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เอกบังนะครับเอามือมาบังจอผมอยู่ครับ
1: อ้าว
0: แต่เหมือนจะอาจจะเป็นออฟไซด์ของแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับอ่ะวันนี้นี่ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับซาวอาจจะยังไม่ได้ออกมาด้วยไม่เป็นไรนะอ่ะมาดูเตะมุมของกรีดครับเอเลียตแอนเดอร์สัน
0: สรุปยังอยู่ในไลน์นะครับทางแฮร์รี่เคนเมื่อสักครู่นี้เอาละครับเอเลียตเปิดมาเสาไกลโดมงสกัดทิ้งเข้าไปเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับค่าตัวรวมแพ็กเกจนี่116ล้านปอนด์นะครับจากเจ้าป่าฟอเรสต
1: ์ทางกาน่าเองก็เป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่โครเอเชียนะครับยัง0-0นะครับอีกคู่หนึ่ง

0: อ่ะข้อความทาง YouTube ดีกว่าโอ้โหคนฟังทาง YouTube น่าจะเยอะกว่าทาง Facebook ด้วยนะครับบอก
1: อะไรครับพี
0: ่แล้วทำไมแชทมันยังเป็นแชทอันอื่นอยู่
1: ผมว่านะมันจะน่าจะเป็นมันน่าจะมีการไอ้นี่ตั้งแต่ตอนตีสองแล้วหรือเปล่าพี่เอก
0: ไม่ได้เอาไลฟ์ลงว่างั้นเถอะ
1: น่าจะอย่างนั้นนะผมว่านะ
0: โอ้โหตายแล้ว
1: ครับผมแลชฟอร์ดจะแหวกจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้าไปก็โดนขวางเอาไว้ใช่ไหมเพราะบางอันผมว่ามันน่าจะมาตั้งแต่ช่วงก่อนเราเข้ามาเรามาตีสี่แล้วอ่ะ
0: เนี่ยดูจาก SMS ดูจากข้อความแรกได้น่าจะเป็นคุณปั๊กก็แหละรุนสวัสดิ์วันอาทิตย์เนี่ย
1: อ่าฮะ
0: แล้วก็ข้าวมันไก่อีกไหมครับคืนนี้ก็น่าจะยืนยันแล้วว่า

0: เนี่ยน่าจะเป็น SMS ข้อความของเริ่มคู่เรา
1: โอเค
0: อ่ะบอกอังกฤษ3เสาไฟฟ้าพอจะได้ไหมครับ
1: ก็มีโอกาสนะ
0: อ้าว
1: ในเฟซไม่ได
0: ้ Facebook ไม่ได้ไลฟ์อีกอ้าวตาย
1: เอาไม่เป็นไรพี่เอาที่ตอนนี้ตอนนี้ละ
0: โอเคโอเค
1: ไม่นั่นเดี๋ยวก็จะไม่ได้พากันละผ่านมา20นาทีละ
0: ไม่ใช่มันมีคอมมิตงานคอมมิตลูกค้าไง
1: อ้าวคลาสสิกบอกได้เลยว่าคลาสสิก
0: เออเพราะเวลาส่งงานมันก็ต้องส่งตามไลฟ์ตาม
1: งานต้องพี่เอกละ
0: เวรกรรมมีที่ท่านบอกว่าขอซาวในสนามสักหน่อยเนี่ยซาวในสนามตอนนี้เนี่ยก็ยังขัดข้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราดำเนินการตามให้นะครับ
1: เราเองก็ไม่ได้ยินซาวเหมือนกัน
0: ถ้าจะได้ยินซาวเนี่ยก็ต้องใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมก็ใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมเองก็ได้นี่หว่าแต่ว่าผมใส่เลยก็ไม่กูรู้ฟังก็ไม่ได้ยิน
1: ใช่
0: โครเอเชียมีโอกาสได้ยิงครับหูบอลไปชนโคนเสาครับเป็นจังหวะได้โอกาสยิงของวลาซิชครับยิงไปชนโคนเสาของกาน่าแล้วก็ได้ฟรีคิกต่อเนื่องเลยครับโครเอเชียยัง 0-0 นะครับคู่โครเอเชียกับกาน่า
1: ส่วนคู่ปานามาอังกฤษนี่ผ่านมา20นาทีนี้เปอร์เซ็นต์การครองบอลในอังกฤษ 73% นะครับโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ1ครั้งก็จากลูกยิงของมาคัสแรชฟอร์ดนะที่ไปติดเซฟของมอสเกล่าส่วนทางฝั่งของปานามาโอกาสยิง1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบด้วยนะครับอังกฤษนี่เตะมุมไป4ครั้งแล้วนะครับปานามายังไม่มีโอกาสได้เตะมุมครับ

0: ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับทางเทคนิคของเรานี่กำลังแก้ไขโดยด่วนรอสักครู่อังกฤษตัดบอลมาได้ให้ขึ้นหน้ามาเคนเบิร์นเร็วมาจังหวะนี้ล็อกอยู่ในกรอบกระโทษหลายย้อนกันมาซัดซาก้าไปบล็อกผู้เล่นของปานามาครับยังช่วยขวางไว้ได้อังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้ของอังกฤษก็เป็นปานามาครับเคลียร์มาได้บาเซนาสเปิดขึ้นไปแม่แต่ก็เก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้พิกฟอร์ดต้องออกมาเคลียร์บอลนอกกรอบเขตโทษแล้วครับว่าผู้เล่นของปานามาเองก็พยายามวิ่งกดดันขึ้นมาเข้าสู่ Hydration Break ครับผ่าน22นาทีครับปานามากับอังกฤษยัง 0-0 ส่วนอีกคู่หนึ่งนี่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง 0-0 นะครับ
1: ครับทีมงานมาตรงนี้ทีมงานตรงนี้มาอ่านอันนี้หน่อยเร็วอันนี้ทราบอันนี้หรือยังเอ่ยทราบหรือยังเนี่ยใครอันนี้ใครไอ้เจ้าอะไรอันน้องคนนี้คือใครเอ่ยเห็นข้อความนี้ป่ะครับเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าซึ่งค้างด้วยถูกไหมเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มีอาการค้าง
0: อ๋อน้องเขาไม่น่าจะเกี่ยวกับการไลฟ์สดไงพี่น้องเขาเป็นทางฝั่งเทคนิคพี่นึกออกไหมน้องเขาเลยไม่แน่ใจไอ้เรื่องนี
1: ้ไม่ปกติน้องเขาอ๋อ
0: คนละคนกันครับผมน้องเขาเป็นฝั่งคุมเสียง
1: แต่คุณอ่านไหม
0: ผมมองไม่เห็นนะ
1: ฮะมันสองปัญหาไงครับคุณจุน
0: อ๋อครับผมเนี่ยเป็นเพราะพี่อ่ะอาจารย์เอกสายหัวเลยทีเดียวช่วง Hydration Break นี่

0: ทางโทมัสคริสเซนเซ่นนี่ก็ออกมาเรียกว่าพยายามคุยติวแท็กติกลูกทีมอยู่นะครับนี่ก็เคยเป็นกุนซือของลีดส์ยูไนเต็ดด้วยนะครับทางคริสเซนเซ่นก็ถือว่ายังต้านอังกฤษได้ดีครับในช่วง22นาทีแรกครับการคลองบอลอะไรต่างๆอาจจะเป็นลองนะครับแต่ว่าก็ยังรักษาสกอร์ 0-0 เอาไว้ได้ครับ
1: บอกพี่เอกกับพี่จุนภาคคนละคู่พร้อมกันเลยได้ไหมฮะผมรับฟังเองมิติใหม่แห่ง99โอ้ก็ตีกันตายสิครับ
0: แค่นั่งกันอยู่เฉยๆเราก็ตีกันตายอยู่แล้วฮะ
1: อ่ะผมร้อนซะแล้วครับผม
0: อ๋อนี่ไงบอกว่าชื่อไลฟ์มันยังเป็นเวลาตั้งแต่3ทุ่มอยู
1: ่เอาก็ผมบอกคุณไปแล้วไงว่าไลฟ์มันเหมือนไลฟ์มันค้าง
0: ค้างตั้งนานแล้วใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยอย่าว่าแต่พี่ร้อนเลยผมก็ร้อนเหมือนกันอู้วาบเลยทีนี้
1: เพราะว่าทีมงานเนี่ยมีแจ้งมาในกลุ่มไลน์บอกว่าคอมพิวเตอร์ในของปกที่ใช้การที่ใช้ในการไลฟ์เนี่ยคอมพิวเตอร์มีอาการค้างนะฮะทางทีมงานจะรีโมทไปดูแลให
0: ้
1: ก็ยังไม่สามารถทำได้กำลังพยายามแก้ไขอยู
0: ่ตอนนี้หลายท่านก็อาจจะถ้าดูอยู่ทางหน้าจอและเห็นเราสองคนนะพี่เอกนะก็ถือว่าเป็นการพากบอลแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวลึกลับหน่อย
1: คุณเดินไปเปิดไฟไปไปนะบางทีชีวิตมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับคุณผู้ฟังฮะบางตอนนี้ได้เดี๋ยวนี้ได้ซึ่งเราสองคนเนี่ยก็เจอโปรแกรมคู่ตีสองมากี่คู่สามสี่คู่แล้วก็วันนี้ก็มาเจอโปรแกรมตีสี่นะครับว่างแล้วตัวนู้นไฟอนุนเป็นมันทั้งทุกอย่างเอ้าเดี๋ยวช่างฟงช่างไฟในตำนาน
2: เป็น
1: ช่าง
2: ภาคด้วยเป็นช่างไฟด้วย
1: สุดยอดไปเลยวันนี้นะฮะไม่ใช่ทีมงานไม่มีนะครับทีมงานของผม2คนตอนนี้กำลังง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณอยู่นี่เดชะบุญที่เราสองคนเนี่ยโอ้โหจะบอกเลยฮะแพ็กเกจโกครับแพ็กเกจโกของโมโนแม็ก
0: ซ
1: ์เราจึงมี
0: ได้ดู
1: สองคู่
0: ครับผม
1: โอ้โหนี่ลองเป็นแบบเจ๋งนี่นะเจ๋งกับโอ๊ตเนี่ยตายเพราะสองคนนั้นไม่ได้ซื้อ
0: ดูฟรีเหรอ
1: สองคนนั้นอาศัยดูฟรีถ้าที่ขึ้นไม่ได้ถ่ายนี่เจ๋งกับโอ๊ตจบเลยจบ
0: ครับผม
1: ไปไม่เป็นเลยเนี่ย
0: เราสองคนลงทุน
1: ผมกับคุณจุนนี่ลงทุนนะ
0: ครับ
1: เปิดไฟแล้วมันยังมันในไลฟ์มันทำไมมันยังมืดมืด
0: อันนี้มันอันเก่าแล้วพี่มันเหมือนต้องมาขึ้นอันใหม่แล้วมันเหมือนอันเก่ามันตัดอ่ะ
1: หมายถึงไลฟ์ใหม่ให้เราแล้วหรอ
0: น่าจะอย่างนั้นยังมืดอยู่ไหมอ่ะมืดอีกเหรอ
1: ผมว่ามันมืดนะหน้ามืดอ่ะเราสองคนอ่ะหน้ามืดเลยตอนเนี้ย
0: เอายาดม
1: แก้ปัญหาหน้ามืดเลย ทีเดียว
0: เอายาดมไหมเดี๋ยวผมไปช่วยอีกทีนึง
1: อันใหม่ละไลฟ์ใหม่ละ
2: สว่าง
1: นะฮะสว่างละ okay. เพราะคุณปลั๊กมาทักทายแล้วอันใหม่แล้วแน่นอนละ
2: okay.
1: คุณไทยซันนี่บอกบรรยากาศหลอนมากเลยนะครับ เวลาในสนามไม่ขึ้นครับหมายถึงมุมจอบอก โอ้คุณอะไรเนี่ยคุณ my name is นะฮะ707100เรื่องเวลาเดี๋ยวทีมงานน่าจะกำลังแก้ไขอยู่นะครับรอสักครู่นึงนะฮะ
0: เดี๋ยวเราเรื่องของเวลาเราพยายามจะบอกเรื่อยๆ
1: เรื่องสกอร
0: ์กับสกอร์นะครับก็ตอนนี้28นาทีผ่านนะครับทั้ง2คู่นะครับโครเอเชียกับกาน่าแล้วก็ปานามาอังกฤษยัง 0-0 นะจ๊ะ
1: ครับแล้วก็มีทักทายเข้ามานะครับไลฟ์ใหม่ขึ้นแล้วครับหน้าดำเหมือนเดิมไม่คงไม่ดำแล้วแหละเพราะว่าไฟมาแล้วคุณผู้ฟังถ้าดำเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะคุณจุ่นโดนของ
0: เราตากแดดกันเยอะครับผมแค่นั้นเอง
1: ผมขยับมาทางนี้นิดนึงก็แล้วกันนะที่เมื่อกี้เนี่ยขยับไปกลางเนี่ยเพราะว่าเรามองจากโทรศัพท์อยู่นะครับ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเรากำลังลื้อ

0: คือสายนะฮะกระชากสายออกมาจากข้างหลังนะฮะเอากรรไกรตัดสายแลนนะเอาฟันกัดเพื่อที่จะเชื่อมเน็ตใหม่ว่าตอนนี้นี่ภาพหาดูยากขอถ่ายไปดูหน่อยวะ
1: ทีมงานเราตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่กับทางจอทีวีส่วนอังกฤษได้คลอบอลอยู่ตรงกลางสนามนะครับฝากออกมาทางซ้ายมาคัตแลชฟอร์ด
0: เป
1: ิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดทิ้งออกมายังเก็บบอลได้ครับอังกฤษเกฮีเอเลียตแอนเดอร์สันออกซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งครับแลชฟอร์ดโยนเข้าไปอีกครั้งคราวนี้ก็ยังลึกเกินเลยครับเลี้ยวไปเข้ามือมอสเกลล่าค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับทางฝั่งปานามาสุดท้ายพอโดนบีบมากๆนี่ก็ต้องพยายามตวัดเคลียร์ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับซึ่งด้านบนก็ไม่มีใครแล้วครับบอลลึกไปถึงจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยอังกฤษเอาบอลกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง
0: ตอนนี้ยืนยันนะครับว่าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับเข้าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับไปตำหรือไปตำ
1: ไปตามกัน
0: ได้ไปตำ
1: เอาไปตำเอาไว้รุ่นสับไ
0: ว้รุ่นไว้รุ่นไปตำกันต่อได้ที่YouTube นะครับไลฟ์ใหม่แล้วส่วนใน Facebook FM 99 Active Radio เดี๋ยวผมเปิดดูก่อนมาแล้วไลฟ์มาละมาละต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับไลฟ์เนี่ยค้างอยู่ตั้งแต่นู่นเลยช่วง3ทุ่มนะต้องขออภัยด้วยนะครับ
1: ครับผมจอห์นเทอร์รี่มาดูด้วยนะครับเกมวันนี้ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซ
0: ีย์ดูดีๆนะจอห์นเทอร์รี่มากับภรรยาตัวเองหรือเปล่าภรรยาตัวเองไหมฮะคุณจูนดูดิ
1: ผมก็จำหน้าภรรยาเขาไม่ได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ซาวเราก็ไม่มีด้วย
0: แล้วคุณจำภรรยาเทอร์รี่ไม่ได้จำภรรยาตัวเองได้ไหม
1: ตัวเองจำได้ครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนโลกนี้ในสายตาของผมครับ
0: โอ้โหอยากจะอ้วก
1: แม้ตอนนี้มันอาจจะหลับอยู่แต่เผลอเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาฟังพอดีครับจบสามมันตื่นง่ายด้วยพอแก่แล้วมันตื่นง่ายซะด้วย
0: ครับทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐจากทาง Facebook ไลน์นะครับคุณเจริญบอกสว่างแล้วฮะคุณธิพัฒน์ดีขึ้นแล้วครับเสียงอยู่ใสขอซาวหน่อยตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ปัญหาอยู
1: ่ครับ
0: นะครับคุณกัดกะชะมนแก้วเรืองสวัสดีครับนะฮะคุณธิพัฒน์บอกอย่าลื้อสายเลยฮะเดี๋ยวจะไม่ไปต่อ ไอ้ผมไม่รู้ว่าทีมงานตอนนี้ที่กำลังแก้ไขเนี่ยคือแกล้งลื้อไปเพื่อหลอกเราวะ คุณจุน
1: อุ้ยแต่เหมือนว่าโครเอเชียอีกหนึ่งสนามขึ้นนำ 1-0 นะครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวผมไปดูโครเอเชียก่อน
1: ประตูจากเปตาซูชิชนะครับยิงให้โครเอเชียออกนำ1-0ครับมิดฟิลด์จากทางอินเตอร์มิลาน
0: ยืนยันนะครับเป็นประตูขึ้นนำของโครเอเชียนะครับนาทีที่31นะครับเปตาซูชิชใช่ไหม
1: ครับผม
0: โครเอเชียตอนนี้เนี่ย
1: จะกลายเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไปเลยนะครับถ้าจบด้วยสกอร์ตรงนี้นะครับโอ้โห
0: บอกพี่กีดยางอยู่ครับพี่นะไม่ได้ดูแต่ฟังนะฮะแล้วก็ไม่มีซาวด์แล้วพี่ๆอย่างเงียบนะครับเดี๋ยวมีเดทแอร์แล้วผมก็เหงาด้วยกลัวพี่บองด้วย พี่บองนี่ไม่ใช่กระบองเพชรนะฮะ
1: ครับผม
0: พี่บองไม่ได้เป็นอะไรกับน้องบองแต่เป็นพี่บองหลา อะไรมาพันแข้งพันขาอยู่เนี่ยสะบัดทิ้งให้ไกลเลยนะครับใครที่กำลังขีดยางอยู่บอกวัวไม่ขยับเลยมอร์นิ่งนะฮะจากน้องอาร์มซ่าครับทักทาย
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ส่วนที่คิดถึงวาวจรุวัฒน์นี่ต้องไปตามที่ไอที่เฟซเลยนะคร
1: ับ แต่ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เกมในกลุ่ม L 2คู่นี่โครเอเชียขึ้นนำกาน่า 1-0 นะครับ
0: ครับ
1: ปานามากับอังกฤษ0-0เรียลไทม์ตอนนี้อันดับตารางคะแนนเนี่ยโครเอเชียจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
0: ได้เลย
1: แล้วก็2จะเป็นอังกฤษ3จะเป็นกาน่านะครับซึ่งกาน่าถึงแม้ว่าจะอันดับ3แต่ว่าพวกเขาการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
0: ครับมีถามว่าอังกฤษเนี่ยนอกจากสมัยที่เป็นแชมป์โลกเมื่อปี1966แล้วเนี่ย สมัยอื่นๆดีสุดถึงเข้ารอบไหนก็มีปี

0: 99ไอ้90ถึงปีไอ้อิตาลี90ไปถึงรอบรองนะครับแล้วก็ไปแพ้อิตาลีก็ได้แค่ที่3
1: ใช่ได้แพ้ที่4ใช
0: ่โอ้วันนี้ทำไมเราสมองเราสับสนเหลือเกิน
1: โอ้โหแต่เมื่อกี้เอเลียนเนลสันเองก็ได้ยิงนะครับแต่ว่าก็ตรงตัวทางด้านของมอสเกล่านะครับ
0: ครับคุณวูดโมเดลที่บอกว่าขอซาวเนี่ยตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับทีมงานกำลังแก้ปัญหาอยู
1: ่อังกฤษนอกจากปี90ปี2018ก็ได้ที่4เหมือนกันรอบรองนะครับ
0: ชิงที่3แต่ได้ที่4
1: รอบรองเนี่ยไปแพ้โครเอเชียนะครับเพราะโครเอเชียไปเข้าชิงกับทางฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ไปส่วนอังกฤษนี่ไปแพ้รอบชิงอันดับ3กับเบลเยียมนะครับ
0: คือถ้าสกอร์จบแบบนี้นะครับโครเอเชียจะมี6คะแนนนะแล้วก็จะเป็นแชมป์กลุ่มส่วนอังกฤษจะจบอันดับ2นะครับซึ่ง 2L โอ้โหผมไปดูก่อน 2L
1: สลับไปเจอไหน
0: 2L เนี่ยเดี๋ยวก่อน
1: เจอไหม
0: 2L จะไปเจอ 2K
1: 2K คือกลุ่มโปรตุเกสกับพวกโคลอมเบียที่เข้าแน่ๆไปแล้ว2ทีม
0: ก็อาจจะเจอโคลอมเบีย
1: หรือจะเป็นโปรตุเกส
0: หรืออาจจะเป็นโปรตุเกส
1: แต่ว่าโคลอมเบียจะได้เปรียบอยู่นะครับพวกเขาเองนี่ก
0: ็แค่เสมอ
1: ขอแค่เสมอก็พอเพราะว่ามีอยู่6แต้มโปรตุเกสมี4คะแนนแล้วคู่นี้มาเจอกันด้วย
0: ครับผมคู่โครเอเชียยังเป็นโครเอเชียนะครับที่แม้ว่าสกอร์ขึ้นนำแต่ก็เดินหน้าบุกมากกว่านะครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าตลอดเลยนะครับกาน่านี่ก็พวกเขาก็เข้ารอบไปแล้วนะเป็นการการันตีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยกาน่าก็การันตีอันดับตรงนี้ไปแล้วนะครับ
1: ใช่คือถ้าจะจบอันดับ3ยังไงก็เข้ารอบนะครับ
0: ครับทีมที่ยังต้องกังวลอยู่เนี่ยนะครับทีมที่ต้องกังวลอยู่ในการลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะก็ยังมีทางอิหร่านนะผมว่าอิหร่านเนี่ยยังลุ้นยังพอได้ลุ้นแต่เกาหลีใต้ก็หมดลุ้นไปแล้วล่ะผมว่าหมดน่าจะหมดแล้วล่ะคุณจุนไม่น่าได้ลุ้นแล้ว
1: ก็ยังมีโอกาสอยู่
0: เตรียมเลยฮะที่สนามบินของเกาหลีเนี่ยเตรียมโดนเอาท็อฟฟี่คว้างฮะ
1: สกอตแลนด์ก็ยากมากนะครับที่ชัวร์ๆว่าอันดับ3แล้วไม่ได้แน่ๆแล้วคืออุรุกวัยนะครับที่ตกรอบไปแล้วชัวร
0: ์ครับสกอตแลนด์เนี่ย3คะแนนแต่ลบ3ผมว่ายังไงก็ไม่น่าย
1: ากมากอ่ะตามทฤษฎีมันยังมีโอกาสนะครับเห็นว่าภาคปฏิบัติยากมากแล้ว
0: คือคู่อย่างแอลจีเรียที่จะเจอออสเตรียเนี่ยถ้าทั้ง2ทีมผลการขันมัน
1: เสมอกัน
0: มันลุ้นได้ทั้งคู
1: ่
0: คือต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะนะมันก็เรื่องนึง
1: เอาง่ายๆออสเตรียกับแอลจีเรียที่เจอกันเนี่ย
0: เสมอ
1: จับมือเข้าทั้งคู
0: ่ใช
1: ่ง่าย
0: ๆและแอลจีเรียก็จะมี4คะแนนแล้วก็จะเตะอิหร่านลงมาอีกหนึ่งอันดับไงแล้วเกาหลีมันก็ไปเลยไงคุณจุนก็ไม่รอดแล้ว
1: เพราะว่าสถานการณ์ของโครเอเชียตอนนี้ก็นำด้วย
0: ถูก
1: แต่ว่ามันก็ยังไม่จบไงอะไรมันยังเกิดขึ้นได
0: ้เฮ้ยคุณอย่าทำเป็นกัก
1: เอาเราก็ต้องพูดตามภาคความจริง
0: ความจริงก็คือเกาหลีตกแน่ๆอ่ะเชื่อผม
1: เอาว่าอ่ะคือโอกาสมันค่อนข้างยากแล้วแหละแต่ว่าตามทฤษฎีณถึงเวลาตรงนี้มันยังมีโอกาสอยู
0: ่เฮ้ยคุณยังเถียงผมอีก
1: เอาแล้วแต่ละกันเอาแล้วแต่ละ
0: กันแล้วแต่
1: เ
0: ออคุณจุ่นนี่ยังไงอ้าวคุณพากันเลยดิเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่พาก
1: ันก็ผมบัวจะเถียงพี่อยู่นั่นแหละจะดูพี่กระชวนน้องเถียง
0: เนี่ยก็เถียงอยู่ผมอีกแล้วเถียงผมอีกแล้วนี่ขนาดจัดรายการด้วยกันกับมันเนี่ยคุณผู้ฟัง
1: จัดด้วยกันกับทุกวันนะ
0: ขนาดจัดกับมันเนี่ยมันยังซัดผมเนี่ยครับหลังผมเนี่ยมันไม่แทงผมยับเลยเหรอเออว่าแต่วันนี้ตีสี่กว่าจะตีห้าละข้าวมันไก่ที่ไหนให้เรากินอีกไหมนะฮะนี่ถามโจอี้กาน่าลงไหมโจอี้กาน่าไปจับยุงอยู่นะฮะจ
1: ับ
0: ยุงเดินอยู
1: ่โอ้โหแต่นี่
0: สรุปเป็นที่อะไรฮะทีมงานผมบอกแล้วว่าน่าจะเป็นที่สา

พราะดูอาการแล้วมันติดๆดับๆอยู่พักนึงแล้วสาย HDMI ใช่ไหมก็อย่าเอากรรไกรไปตัดไงพี่เตือนแล้วไงเราก็โมโหอ่ะเราก็รุนแรงอ่ะทีมงานกรรไกรตัดสาย HDMI เลยเหรอ

0: เออกาน่าเกือบจะมีโอกาสได้ลุ้นประตูครับจากองตวนเซเมนโยแต่ว่าหือดูทีมงานบอกนิดเดียวนิดเดียวแฟนบอลบอกนิดเดียวนิดเดียวหูนี่หลุดเสาไกลไปนิดเดียวกันนะครับองตวนเซเมนโยยิงหลุดกรอบเสาไกลออกไปนะครับบอกว่าไม่เห็นร้องเพลงไม่อยากเป็นแปรงสีฟันเหมือนเจ๋งเลย
1: โอ้
0: เก่าแล้ว
1: ตีต้องระดับ30กว่าปีแล้วนะ
0: มุกปานามา
1: เนี่ย
0: มุกปานามาวงปานามาไม่อยากเป็นแปรงสีฟันนี่
1: ครับผม
0: เจ๋งไงตายเขา คือมุกไม่มีนึกอะไรไม่ออกร้องเพลงไม่ไหวส่วนข้อความที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยบอกว่าอังกฤษจะยิงกี่โมงนะครับคุณวุฒิโมเดลบอกรื้อห้องส่งเลยครับ
1: เหมือนเป็นคนมาต้านะครับกล้องจับไปด้านบนมาดูเกมนี้ด้วย
0: ตอนนี้ก็แทบรื้อแล้วล่ะทีมงานก็บอกโอ้โหไอเราก็รื้อทุกสายเลยนะฮะทีมงานท่านหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยประสบการณ์ยาวนานมากสัญญาณไม่เข้าบอกเฮ้ยเป็นที่นมหนูเปล่าหรือเป็นที่ขบู
1: นั่นรถหรือเปล่า
0: อะไรฮะอังกฤษเป็นยังไง
1: ก็ยังพยายามบุกอยู่นะครับโอ้แต่ว่าปานามาก็ยังต้านทานได้ดีครับ
0: ปานามาจะเอาแต้มแรกในบอลโลกให้ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นมาเนี่ยยังไม่ใช่แต้มแรกยังไม่มีชัยชนะในบอลโลกเลย
1: แต่ว่าอย่างน้อยก็จะขอแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับ2018เข้ามาก่อนหน้านี้นี่3นัดก็แพ้รวดนะครับโอ้แต่โดยรวมก็ถือว่ายังต้านทานทางอังกฤษได้ดีแล้วครับเกมรับของทางปานามา
0: คุณก็เปิดเสียงหน่อยได้ไหมเผื่อเสียงมันจะเข้าม
1: ันเอาอัสซามันไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าเข้าไปลิขสิทธิ์ไหมอ่ะผมไม่รู้นะ
0: เอาก็ขอแล้วไม่ซาวนี้ก็เหมือนกัน
1: อ๋อเหรอโอเคผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นไลฟ์สดมันได้ไม่ได้ไงเพราะมันต้องทิ้งไว
0: ้ไม่รู้ก็เราขอ
1: เพราะปกติผมจำได้ว่าถ้าไลฟ์สดอะซาวเวลาดูเนี่ยมันจะไม่ได้ยินซาวในไลฟ์สดนะพี่มันจะได้ยินแค่ในหูเรานะ
0: ไม่ไลฟ์สดไม่งั้นเขาจะถามขอซาวเหรอปกติเนี่ยได้ยินเพราะคุณเต่าเขาทำขอแล้ว
1: ชัวร์นะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ค้างอยู่ไว้หรือเปล่าไงพี่ไม่ได้แบบปิดเลยนะเอาชัวร์นะน้องไม่รู้นะ
0: ถามกูฟังปกติฟังทางYouTube เนี่ยมีซาวออกอากาศไหมมีสิ
1: ซาวในสนามนะ
0: ซาวในสนามมี
1: ก็ไม่กล้าไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะไม่นั้นอ่ะเขาไม่เอาหูมาให้เราไงพี่ถูกป
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาหูมาให้เนี่ยเพราะว่าผมวันแรกผมบอกพี่เต่าไงว่าจอก็อยู่ไกลแล้วซาวก็ไม่มี
1: โอเคโอเค
0: แล้วผู้บรรยายถ้าทีมที่มันไม่ค่อย
1: เอาง่ายๆว่า
0: ที่รู้จักเนี่ย
1: และยิ่งจับไปด้านบนอ่ะบางทีแบบพวกเซเลบพวกอะไรเงี้ย
0: ใช่เราต้องฟัง
1: ซึ่งเต่าออก
0: คุณเต่าก็เลยจัดมาให้เลยชุดมิกเซอร
1: ์ครับ
0: นะมีโซดาน้ำแข็ง
1: อันนั้นเครื่องดื่มครับ
0: ไม่ใช่เป็นหูฟังหูฟังซาวในสนามให้เราต้องขอบคุณคุณเต่านี
1: ่
0: ทุกอย่างตั้งแต่ผัดกับข้าวอ่ะยันดูแลเรื่องเบิกค่า
1: ดีมากนี่ขนาดคนฟังยังเถียงกันเลยว่ามีไม่มี
0: ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ในไลฟ์เนี่ยมันมีซาว
1: ก่อนหน้านี้นะ
0: ไม่ใช่วันนี้มีคุณจุนค
1: ุ
0: ณ
1: เอาชัวร์นะ
0: คุณไปดูไลฟ์เก่าเก่ามีแต่มันยังไม่มีคุณไม่เคยเปิดผลงานของช่องไงของ FM99 มันไม่อยู่ในใจคุณไง
1: อ๋อโอเคอ่ะถ้ามีก็ตามนั้นมีอะไรก็เอกิมสกุล
0: ทำไมเวลาคุณมาทำงานให้99คุณไม่โพสต์แบบดีจงดีใจอะไรอย่างงี้มั้ง
1: ผมไปที่ไหนผมก็ไม่ได้โพสต์ผมก็อยู่เงียบๆนะ
0: 99ดูแลคุณมากี่ปีแล้วเนี่ย
1: ผมก็โพสต์สำคัญผมก็โพสต์เอาเวลาจะมาแล้วก็ไอ้นี่ไง
0: แต่เวลาคุณไปภาคที่อื่นคุณโพสต์อ่ะ
1: ก็ไม่นะ
0: เอาล่ะ
1: เอาผม
0: โอ้ยเชียร์ยังนำการหน้าอยู่ 1-0 นะครับเหลืออีกนาทีเดียวจะจบครึ่งแรกส่วนอังกฤษกับปานามานะฮะอังกฤษมารอบนี้เนี่ยการหน้าใช้หมอผีให้อังกฤษไม่มีประตูนะส่วนเกมกับปานามาเนี่ย
1: ไหนบอกถอนแล้วไง
0: ที่ปานามามีหมอผี

0: เขาบอกว่าจริงๆอ่ะทางกาน่าเขาก็ถอนให้แล้วแล้วเหมือนทางฝั่งเปรู
1: เมื่อกี้
0: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันด้วยก็บอกแล้วมีข่าวว่าช่วยถอนให้แล้ว
1: ผมเห็นเลย
0: ว่า
1: เมื่อกี้บนอัฐจันทร
0: ์
1: ปารามาเนี่ยมีถืออย่างนี้อยู่
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็มีท่องมนอยู
0: ่เอาจริงไหมเนี่ย
1: จริง
0: อ๋อเหรออ
1: าคาซาเซโม
0: เอาข้าวสารเอาข้าวสาร
1: อาคาซาเซโม
0: เอาข้าวสารเซ
1: เอาข้าวสารเซมาน
0: ี่แหมเราได้นอนมาเต็มอิ่มนะดูท่าทางโอ้
1: ดูทุกดูเยอะ
0: ครับผมดูท่าทางจะหลายรอบด้วย
1: ดูไม่มี
0: เสร็จแล้วก็ปล่อยไหม
1: เสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วมันก็ปล่อยสิน
0: ี่ครึ่งแรกปานามากับอังกฤษทดอย่างน้อย3นาทีนะครับ
1: ครับนี่เห็นไหมเขาบอกว่ามีซาวทุกนักเคยม
0: ี
1: แต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าคุณจุนไม่เคยเปิดฟังผลงานของ FM 99ไม่เคยย้อนดู
0: ส่วนใหญ่ผมอยู่ที่บ้านผมก็นั่งดูทางทีวีไง
1: คุณไม่เคยย้อนดูงานของ FM 99ไง คุณถึงไม่เห็นสภาพตัวคุณเวลาผมจัดรายการคุณยืนคุณนั่งดึงผมคุณเล่นอย่าง
0: เงี้ยช่วงเนี้ยเอานอนก่อนขอนอนก่อน ขอนอนก่อนดีกว่าวันสองวันนี้แทบไม่ได้นอนเลยเนี่ย
1: ที่คุณไปบรรยายที่อื่นนะโอ้โหคุณขอบคุณที่ให้โอกาสดีใจมากๆเลยภาคฟุตบอลโลก
0: ไม่มีอ่ะ
1: มีไหม
0: ไม่มีนะ
1: อ๋อไม่มีเหรออ ่
0: า
1: ตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าระบบได้แล้วนะครับตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดเข้าไปปุ๊บกรุณาจ่ายเงิน
0: ปรากฏเข้าไปล่มเหมือนเดิมนี่ฮาเลยนะ
1: ไม่ล่มกำลังมาแล้วใจเย็นนะก็ยังดีนะครับต้องขอบคุณทีมงานมากนี่ขนาดตีสี่กว่าจะตีห้าแล้วซึ่งจริงๆน่าจะพ้นเวรเขาไปแล้วเขาควรจะได้ไปนอนกอดลูกกอดภรรยาเขาแล
0: ้
1: วเขายังนี่ไงมาแล้วไง
0: นะ
1: มาแล้วไง
0: โอเค
1: แต่ภาพตรงนี้ยังไม่มา
0: แต่ว่าตรงนี้มาดูก่อนอังกฤษได้ลุ้นฟรีคิกนะครับจากมาคัตแลชฟอร์ดนะครับ
1: ครับ
0: ระยะอาจจะเรียกว่าไกลสักนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเรดาร์ทำงานของทางแลชฟอร์ดได้นะครับ
1: โอ้โหทำไมในหูผมมันยิงแล้วอ่ะ
0: เอา
1: โอ้โหทำไมในจอคุณยังไม่ยิงอ่ะคุณ
0: ลูกนี้หลุดเสาขวามือไปนิดเดียว
1: เปิดทีวีพี่ด้วยเครื่องนี้มีทีมีหลายๆท่านบอกว่าขยี้คุณจุ่นนะ
0: โอเคมาละทด3นาทีตอนนี้เหลือ15วิทีวีเรากลับมาได้แล้ว
1: บอกโต๊ะไม้ข้างหลังได้กี่พันปีแล้วโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นไม้ตะเคียนที่เรา
0: เอ๊ะไม้ตะเคียนยังไงทำไมพี่ไอ้นี่ลอกได้สติ๊กเกอร์ลอกได้
1: ยืนบอก
0: น
1: ี่เป็นไม้ตะเคียนที่จมลงอยู่ใต้แม่น้ำแล้วเราไปขุดขึ้นมาอ้าวจบแล้วครับเกมพุ่งกีดครึ่งแรก
0: ครับผม
1: ยังไงคุณจูน
0: 0-0นะครับปานามากับอังกฤษแล้วก็อีกคู่หนึ่งโครเอเชียกับกาน่าอยู่ในช่วงทดเวลานะครับก็เป็นโครเอเชียนำอยู่1-0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากเปตาซูชิชนาทีที่31นะครับ
1: ครับผมข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าต้องตามเหน่งเม่งจ๋าช่างซ่อมคอมในตำนานมาช่วยไหมนะครับ
0: ดีนะแอร์เราไม่เสียไม่นั้นต้องตามช่างซ่อมแอร
1: ์ในตำนานใช่ไหม แล้วก็คุณยันป้องสีบอกขอ20หน่อยครับโอ้โหคุณสมศักดิ์นะฮะดูเดือดมากบอกเล่นแบบนี้อังกฤษจะเต็ง3อ้าวนะฮะแล้วก็ฟรีทีวีวันนี้ไม่มีถ่ายนะครับบอกอังกฤษจะเข้าที่1เจอใครเข้าที่2เจอใครถ้าเข้าที่2จะไปเจออันดับ2กลุ่ม
0: K
1: กลุ่ม K
0: กลุ่มพวกโคลัมเบียกับทางโปรตุเกสอะไรพวกนั้นนะครับเดียคองโกถ้าเดียคองโกเข้ารอบอ่ะนะ
1: ครับอะไรครับผมเป็นยังไง
0: ก่อนนะกลุ่มเมื่อกี้พี่เอกพูดถึงกลุ่ม L ผู้ชนะใช่ไหม
1: เฮ้ยอังกฤษไง
0: กลุ่ม L แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจออันดับ3ของกลุ่ม I J ไม่ก็ K นะครับ
1: บอกจุนลามปาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะคอมมีปัญหาน่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊ก
2: ผมว่าแล้วล่ะ
0: อันนั้นมันรถเปล่าปั๊มติ๊กมันเกี่ยวกับน้ำมันรถไม่ใช่เหรอ
1: เร่งไม่ค่อยขึ้นนะฮะบอกว่าถ้าทางจุนยังไม่ได้ภาคแล้วบอกเล่นมุกไม่พักเลยนะพี่เอกเอาคาซาเซมุก

0: ครับ
1: เซเลกโป้ย
0: อ่าน
1: ะฮะเสียงซามาแล้วครับอืมผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะหมอผีนะฮะน่าจะเป็นเพราะทูเคิลถูกต้องที่สุดทูเคิลอ่ะผมว่าชีวิตไม่มีความสุขแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: สองเกมศูนย์ถ้าจบกับปาธมาศูนย์ศูนย์นะ
0: คือสิ่งเดียวที่อังกฤษแล้วจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วทูเคิลจะไม่โดนด่าคืออาจจะเล่นดีมากๆเข้ารอบลึกแล้วแล้วไปแพ้จุดโทษอะไรเงี้ย
1: ก็โดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีผมว่าโดนอยู่ดี
0: แหละแต่จะน้อยลงหน่อยไงแต่ถ้าแบบยังฟอร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายโอ้โหตกรอบแบบอย่างเงี้ยด้วยฟอร์มแบบเนี้ยยับทูเคิลนี่ยับ
1: ยับ
0: อืม
1: คือเราเนี่ยอุตส่าห์ถอดร่างแกเลตเซาเกตบอลเซฟตี้บอลหน้าเบื่อไปหวังว่ามาเจอโทมัสซูเคิลเราจะได้เจอกับบอลเอนเตอร์เทนบอลบุก
0: ครับ
1: พอกันเลยนะฮะบอกบอลไม่สนุกขยี้ต่อจุดขยี้จุนต่อเลยครับ บอกขอคาถาทั้งเซตเลยครับเอกเป็นอาจารย์หน่อยจุนเป็นโจอี
0: ้ครับ
1: เหมือนจะชอบนะเหมือนจะชอบบอกมีมุกไอ้หนุ่มบางบ่อปลาสลิดของพี่เจ๋งอันนั้นมุกเก่าแล้วปลาสลิดนะ
0: คือบางอันเราที่เราไม่เล่นเพราะเรารู้สึกว่ามันผ่าน
1: จริง
0: ผ่านการอะไรโอ้โหน่าจะเกินพัน
1: คือมุกมาริโอปลาสลิดอะไรพวกนี้คือเราไม่เล่นแล้วอ่ะเราเจ๋งยังเก็บมาเล่นอีกของเราในวันนั้นน่ะเราพัฒนาไปเฮ้ยมีปลาสลิดมีเดคแคนไลท์เป็นข้าวไงกินกับข้าวเราไปอันนั้นแล้วเจ๋งยังปลาสลิดพื้นๆอยู่อ่ะไม่ไหวว่ะแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดติดทีมชาติไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้หรอครับ
0: แต่แรดฟอร์ดกับอังกฤษในรอบนี้ผมว่าโอเคนะยิงประตูได้ด้วยแล้วก็อย่างวันเนี้ยเขาก็ดูเป็นคนที่หาโอกาสให้อังกฤษได้นะ
1: บอกเถียงคำไม่ตกฟากนะจุนนะฮะบอกพี่จุนพี่เอกเพิ่งนึกได้เมื่อก่อนซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตมีแบบโทรเข้ารายการด้วยตอนอัปเดตผลบอลสดก็จุ่นมันก็นั่งอยู่ตรง
0: ฮอตสกอร์
1: ตรงนี้แหละฮอตสกอร์ไง
0: ครับผม
1: ฮอตสกอร์รีพอร์ตนะฮะแล้วก็โทรเข้
0: า
1: หลอกคนดูคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอหลอกคนฟังอ่ะ
0: ไม่เป็นไรผมได้ตัง
1: นั่งอยู่ข้าง
0: ตังก็พอแล้ว
1: นั่งอยู่หน้าเนี่ยบอลยิง
0: เขาก็รู้อยู่แล้ว
1: บอลยิงมันก็
0: จะไปอยู่ต่างประเทศได้ไงพอจัดพอฮอตสกอร์เสร็จช่วงต่อมาผมมาเข้าจัดรายการแล้วคนฟังเขาก็รู้อยู่แล้ว
1: เขาก็นึกว่าคุณ
0: เนี่ยมันต้องเดินบันไดขึ้นมา
1: เขาก็นึกว่าคุณอยู่ที่แอนฟิลด์อ๋อครับที่แอนฟิลด์มีประตูแล้วนะครับ
0: แอนฟิลด์อยู่คลองเตยยังมาไม่ทันเลย
1: บอกสบะสวัสดีครับรบกวนตามผลบอลนอร์เวย์ด้วยครับ
0: ได้ดี
1: บอลนอร์เวย์คุณจุนนะ
0: ได้คร
1: ับ บอกว่าถ้าปีเรียกผมว่าพิเศษผมชื่อพี่เอกนะฮะบอกพี่เอกถ้าปีนี้มีบอลแฟนทัพบอลโลกอีกจะไปมาไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยนะฮะแล้วก็บอกรูปเกมคองบอลสเปนรูปเกมคองบอลเป็นไงบ้างครับ2คู่อังกฤษคองบอลเยอะกว่านี่คองบอลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจู
0: เมื่อกี้50กว่าเปอร์เซ็นต์นะถ
1: ือ
0: ว่าขึ้นมาดีขึ้นนะเปอร์เซ็นต์การคองบอลของปานามาหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยอังกฤษมีไปช่วงเวลาถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
1: แล้วก็มีโอกาสทำประตู3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับอังกฤษนะครับ
0: ส่วนโครเอเชียกับกาน่าจริงเปอร์เซ็นต์การครองบอลไม่ห่างกันมากนะครับ54ต่อ 46% โดยโครเอเชียดีกว่าเล็กน้อย
1: บอกเทนแม็กควายนั่งอมยิ้มนะครับเมนูหลุดเลยบอลโลไม่มีโอกาสเลยนักเตะกาน่าคนไหนเป็นเด็กแรปนะองตวนซิเมนโยแมนบอกว่าอังกฤษจะได้แชมป์ไหมนะครับแล้วก็คนอะไรไปทุกสนามนะครับข้อความครบถ้วนช่วงนี้แล้วที่เราเก็บไว้นะครับ
0: เดี๋ยวผมสรุปนอร์เวย์ดิวิชั่น1ให้นิดนึงแล้วกันนะครับ
1: เชิญครับ
0: มีอาซานเนอร์ชนะเลนแฮม 3-0 นะครับเฮาเกซุนชนะคอร์สวิงเกอร์ 4-2 ลินแพ้ฮอต 1-4 แซนเนตชนะโลฟอส 3-0 สตาร์เบกชนะบราย 2-0 สตอมเมนชนะมอส 3-2 สตอมกรอสเซตเสมอออส 2-2 แล้วก็ซองดาวแพ้ทางเอเกอร์ซุนไป4-2ครับ
1: ครับผมเขาบอกว่าฟังจากจอแดนชัดแจ๋วเลยครับ
0: คร
1: ับ บอกจูนผมฟังจากประเทศจอแดนนะครับเดี๋ยวจอแดนยังมีเกมกับอาร์เจนด้วย
0: คร
1: ั้งสุดท้ายนะครับ
0: จอแดนตกรอบไปแล้วเนาะ
1: แล้วก็บอกว่าเอา PR มาเต้นตอนมีประตูไหมฮะผมอยู่โพไซดอนคือจริงๆเนี่ยเป็นกิมมิกดีนะ
0: ดีเอาเจ๊เต่ามาก็ได
1: ้
0: ถ้าหาไม่ได้นะผมว่าคนก็ชอบ
1: คนจะลงไลฟ์หมดเลยดิ
0: เจ๊เต่ามาเต้นก็ได้
1: เอา
0: จริงจริงนะถ้าเจ๊เต่ามาคู่แรกนะแล้วสมมติวันนั้นเล่นกันเล่นกัน6คู่ถูกไหมเต้นจนจบคู่6ผม

0: เขากำลังจะไปเข้ารับการดูแลละผ่าตัดแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อหรอ
0: เดี๋ยวจะสวยแล้วนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกคุณยุน
1: ครับ
0: เราขยับโต๊ะเนี่ยข้างไปข้างหน้าสักนิดนึง
1: ม
0: ีโต๊ะตัวกลาง
1: ดีเลยกระชุ่มกระชวยเลย
0: แล้ว
1: จะตีสามตีสี่เราก็ได้หมด
0: เอ้ย
1: คึกคักเลย
0: งบอ่ะ
1: คึกคักเลย
0: ตรงกลางมีน้องๆพริตตี้มานั่ง
1: เออขอแค่นี
0: ้ผมรับรองเกิน 2,000 ทุกไลฟ
1: ์จริง
0: ผมบอกเลย
1: จริง
0: แล้ว
1: พูดผ้านี่ไม่มีสลึมสลือแน่นอน
0: พวกผู้บรรยายเนี่ยไม่มีผมว่า
1: เผลอๆนะไอ้จ่าที่เกี่ยงลากันเนี่ยไม่เข้าเนี่ยโอ้เกี่ยงกันมาเลยอ่ะ
0: เฮ้ยคุณว่า
1: เขาเองเฮ้ยคุณไหวเปล่า
0: คุณแขวะใครไปเนี่ยเกี่ยงลา
1: ไม่มีผมหมายถึงเฉย
0: เฮ้ยทำไมคุณพูดเงี้ย
1: ไม่เกี่ยวเราที่หางานอีกแล้วหางานอีกแล้วนะ
0: ผมบอกเลยถ้ามีพิตตี้มานั่งตรงกลางตีสองตีถึงตีห้าผมก็ไม่ยากผมขอควงคิวคนเดียวผมไม่จะไม่แบ่งให้ใครเลย
1: ถ้าเป็นเมียพี่มาได้ไหม
0: เมียพี่คงนอนแหละเมียพี่คงนอนอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะเอาเป็นว่าเป็นน้องน้องพิตตี้ดีกว่า
1: ตรงเนี้ยหรือมันมีเรามีน้องเซลเป็นผู้หญิงไหมของเก้าเก้า
0: ไม่มี
1: เลย
0: โอ้น้องมิงก็น้องมิงก็เลยวัยสาวสะพรั่งไปแล้วน้องมีก็น่ารักอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นMC พิตตี้อะไรต่างๆนานแล้วเขาเคยทำงาน
1: มานั่งหน้าสวยๆก็พ
0: อ
1: มีไหม
0: ผมขอใหม่เลย
1: ได้
0: ไม่ใหม่เลยนะฮะมานั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำงบขอทีมงานไป
1: ดีมากอันนี้เป็นความคิดที่ดี
0: จริง
1: ไฟเนี่ยเอาจริงนะต่อให้มีน้องพิตตี้มานะมืดแค่ไหนคนก็ดู
0: ไฟตอนนี้สว่าง
1: สาวไม่ต้องมีก็ได
0: ้แต่ถ้าเป็นน้องพิตตี้นั่งนี
1: ้โอ้
0: ผมขอสลัว
1: เออนั่นแหละ
0: แล้วผมขอผ้าห่มผืนนึงขอยิงประตูเข้าปุ๊บเราจะมีกิมมิกเอาผ้าห่มคุม
1: ผมกลัวผ้าไปจะมีเสียงอื่นเข้ามาแทนอ่ะดิ
0: อ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
1: ครับ
0: แม่ตีห้าครับเวลาขอเบรกก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะเรากลับมาพูดคุยกันต
1: ่ออ
0: ย่าเพิ่งหายไปไหนจากไลฟ์นะเดี๋ยวครึ่งหลังอังกฤษมาแน
1: ่
0: ผมบอกเลยยิงแน่นอนนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวจ้า
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอส

0: มทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับปูนะจ๊ะนะจ๊ะอุ้ยเมื่อกี้นี้นะคะก็เข้าทางด่วนไงทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าทางด่วนเนี่ยถ้าเรามี Easy Pass เนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะไวมากเลยค่ะแต่เคยเห็นไหมบางทีเราขับมาเอ้าคันหน้าติดแงกถ้าอย่างนั้นน่ะต้องถอยหลังกันเป็นแถบเลยก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าตกลงเนี่ยติดแล้วมันดีตรงไหนหรือว่าเราติดผิดตำแหน่งหรือเปล่าเลือกตำแหน่งตรงไหนที่สัญญาณมันชัดๆไม่บังสายตาแต่ถ้าใครใช้ทางด่วนเป็นประจำจะรู้แหละว่าจะติด Easy Pass ตรงไหนเพราะมันเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารอคิวจ่ายเงินนะจ๊ะแต่บางทีขนาดของตัวบัตรมันก็อาจจะค่อนข้างหนาและใหญ่ค่ะถ้าเราติดไม่ถูกก็อาจจะเป็นจุดบอดทำให้คนข้างหลังด่าเราได้หาว่าอ้าวไม่มี Easy Pass เข้ามาทำไมจริงๆมีแต่มันเกิดอะไรขึ้นปูสังเกตหลายคนแล้ววิ่งแบบว่าจี้ไงจี้คันข้างหน้านะคะจี้คันข้างหน้าเสร็จพอไปถึงปุ๊บไอ้ Easy Pass มันอ่านไม่ทันคือพอคันข้างหน้าไปปุ๊บเขาจะต้องอ่านของเราเลยแต่มันถูกบังมันเร็วเกินไปหรือเอะอะจี้เข้าไปจนถึงไม้กั้นน่ะมันก็มองไม่เห็นหรอกเวลาใกล้ๆจะเข้าอีซีพาสต้องค่อยๆนิดนึงค่ะนะคะเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหรวดเร็วเหมือนกับต่างประเทศเขาต่างประเทศเขานี่เรียกว่าพอผ่านปุ๊บมันยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะแต่บ้านเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาขับไปถึงตรงไม้กั้นก็ค่อยๆเบาๆนิดนึงห่างจากตูดรถคันหน้าสักหน่อยอย่าไปจี้เขาแง่แต่เราก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าตำแหน่งที่เหมาะนะคะในการติดเนี่ยมันดีหรือยังจริงๆแล้วคือด้านหลังของกระจกมองหลังเลยค่ะแต่ต้องค่อนไปทางฝั่งซ้ายนิดนึงนะคะเพราะตำแหน่ง Easy Pass น่ะมันจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสมีปัญหาไปไม่ได้ถ้าเราติดหลังกระจกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้เจ้ากระจกหลังเนี่ยมันจะช่วยบังบัตร Easy Pass เอาไว้ตรงฝั่งคนขับก็ดูสะอาดตาไม่มีอะไรมาเกะกะเนาะแล้วมันก็รับสัญญาณได้แม่นค่ะแต่ถ้าเป็นบริวารกึ่งกลางกระจกด้านบนจะดีมากนะมันจะอ่านเซ็นเซอร์ได้ดีเลยนะเราควรจะทำความสะอาดแล้วแปะกาวให้ดีๆแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะฟิล์มเนี่ยบางทีฟิล์มหนาเกินไปเข้มเกินไปหรือมันมีคราบดำๆเคยเห็นไหมอันนี้ต้องตัดออกเลยนะคะอย่างปูเนี่ยเป็นฟิล์มใสแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นฟิล์มที่หนาหน่อยต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีกับ Easy Pass เลยค่ะนั่นล่ะค่ะถึงจะทำให้เราเดินทางบนทางด่วนได้อย่างราบรื่นลองสังเกตดูนะคันหลังเขาจะได้ไม่ว่าเรา

เอามาดู SMS ที่4689400กันมาส่องดวงกันนะคะเกิดพุธกลางคืนที่12มกราคม2509บอกเลยนะจ๊ะว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวแต่ถามเรื่องสุขภาพการเงินหลังเกษียณใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้60แล้วเนาะสุขภาพเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นคนที่บางทีกินอาหารเนี่ยนะคะชอบกินอะไรซ้ำๆไงใครเขาเบื่อแล้วแต่เราสามารถกินได้หรือบางทีก็กินอาหารแบบเดิมๆเก่าๆเก็บไว้นานอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราปวดท้องได้แล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่รวดเร็วเราทำอะไรเราช้ามากนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่เก็บเงินได้เก็บเงินดีเพียงแต่ใจเราดีมันก็เลยทำให้เราเก็บไม่ค่อยได้เท่านั้นเองหลังเกษียณเนี่ยนะคะถือว่าโอเคนะน่าจะเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งแล้วจะเอาเงินไปลงทุนหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างนี่ละค่ะเกิดวันพุธกลางวันอะไรเนี่ย2529เอามาแค่นี้เลยน้องแก้มยุ้ยยะลาไม่บอกเดือนไม่บอกวันที่เลยเนาะถามเรื่องอะไรเนี่ยเงินกับสุขภาพโอ้บอกได้อย่างเดียวเลยคือสุขภาพระวังหัวเข่าเท่านั้นเพราะบอกมาแค่พศกับวันเกิดคือพุธกลางวัน29ปีนี้เท่ากับอายุ40แล้วเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากนักเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนจ้า

ผู้ชอบบทความข่าวนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าประโยชน์ของน้ำสาวข้าวสารพัดประโยชน์ทั้งงานบ้านยันความงามอันนี้คือน้ำสาวข้าวนะจริงๆแล้วน้ำข้าวเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยปู่ทันนะคะคุณยายเนี่ยหุงข้าวสาวน้ำแล้วก็ตอนเรียนเนตรนารีเราก็ต้องหุงข้าวแบบนี้เหมือนกันก็คือหุงด้วยเตาถ่านแล้วก็เอาไม้มาขัดฝาหม้อแล้วก็เทน้ำข้าวออกซึ่งน้ำข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยอ่ะสมัยเนี้ยไม่มีน้ำข้าวให้กินแล้วเพราะเราหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้า

0: ก่อนที่เราจะหุงข้าวเราก็ต้องล้างข้าวสารก่อนตอนล้างนี่เขาเรียกว่าน้ำสาวข้าวใช่ไหมคะเราสาวข้าวเพื่อขจัดพวกรำข้าวสิ่งสกปรกออกส่วนใหญ่คนเขาก็ทิ้งกันแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆมันมีประโยชน์ไอ้น้ำสีขาวคุณๆเนี่ยมันมีประโยชน์สามารถเอามาใช้ในงานบ้านได้คุณแม่บ้านเขาบอกว่าน้ำสาวข้าวเนี่ยมีประโยชน์เพียบมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันธรรมชาติมีบริษัทชื่อบริษัทโมริไรซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรูปข้าวในประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าในน้ำสาวข้าวนั้นเต็มไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันจากธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมด้วยสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานบ้านทำสวนไปจนถึงเรื่องความสวยความงามเลยทีเดียวถ้าเราเอามาล้างจานเนี่ยมันก็ช่วยขจัดกลิ่นได้เพราะมันมีคุณสมบัติดูดซับความมันถ้าเราเอาไปล้างจานชามเครื่องครัวมันจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำยาล้างจานได้อย่างพวกกล่องพลาสติกนะคะมันจะมีพวกกลิ่นคาวกลิ่นอาหารแล้วก็ความมันติดแน่นมากถ้าเราแช่น้ำสาวข้าวไว้หนึ่งคืนมันจะช่วยบรรเทาพวกกลิ่นอาหารที่ติดเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วรู้ไหมด้วยความที่มันมีน้ำมันนะคะปนอยู่ในน้ำสาวข้าวซึ่งเรามองไม่เห็นแหละมันคือแว็กธรรมชาติเอามาถูพื้นพื้นก็จะมันแล้วสมัยโบราณเนี่ยนะคะรำข้าวกับน้ำสาวข้าวเนี่ยเขาถูกเอามาใช้ล้างหน้าทำเป็นโทนเนอร์ธรรมชาติค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นเคยมีโฆษณาเครื่องสำอางของญี่ปุ่นนะเขาทำจากข้าวหรือเขาให้สังเกตว่าคนที่ซาวข้าวบ่อยๆเนี่ยมือจะไม่ค่อยเหี่ยวอุ้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าอะเด้มาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: ฮัลโหลครับ
2: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: โก้ครับ
2: โก้โก้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บุรีรัมย์ครับพี่ถามพี่ปูเรื่องงานน่ะ
2: ว่า
1: คือพอดีน้องเขาคือหลานนะครับพอดีเขาชวนมาพอดีเขาเหมือนกับว่าเขาทำออนไลน์อยู่แล้วเขาก็อยากให้เราลองมาศึกษาตัวนี้ดูก็เลยว่าถ้าเรามาทางนี้มันจะเวิร์กไหมพี่ปู
2: ่เรารู้แล้วเรารู้ด้วยตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราไม่ถนัดแล้วก็ไม่เวิร์กแต่ด้วยความที่เรามันเหมือนว่าถ้าเราเรียนรู้เนี่ยยังไม่ได้เงินแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ถนัดถ้าทำเนี่ยไม่รู้เราจะควบคุมอารมณ์ได้บ้างหรือเปล่าอันนี้พี่บอกเลยนะ
1: ใช่ใช่นี่ผมก็วันอยู่เหมือนกัน
2: วันไว้เถอะพี่บอกไงวันไว้เถอะต้องดูแล้วกันว่าถ้ามันไม่มีอะไรทําเราก็ต้องหันมาดูแลอารมณ์ของตัวเองคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเขาก็ต้องกระสือกระสนดิ้นรนหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้ทําได้ซึ่งก็ทําได้ครับ
1: ตายใช่ไหมพี่ปุ๊บนี่ผมเป็นหวั่นมากเลยเนี่ย
2: คือทำได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเช่นสมมติว่าพี่โกรธเนี่ยพี่อาจจะใช้เวลาแค่5นาทีแล้วพี่หายโกรธแต่โก้เนี่ยอาจจะใช้เวลาวันอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้เพียงแต่เราอาจจะช้าคนอื่นหน่อยเราต้องพยายามนะโก้
1: ครับ
2: เราต้องหาเงินตังค์ไม่มีแล้วเราต้องหาเงิน
1: ใช่ปู่ช่วงนี้เราโอ้ยไม่ไหวตั้งแต่พอมาต้นปีมานี่แบบอะไรก็ไม่รู้แบบพอเพิ่งผ่านปีใหม่เพิ่งผ่านวันเกิดมาด้วยก็เลยยังไงอยู
2: ่จำไว้ว่าเราจะเอาชนะมันให้ได้หมายถึงชนะตัวเราเองให้ได้ชนะอารมณ์ของเราให้ได้แล้วโก้จะทำได้ครับ
1: แม่แกบดีจะติดเตียงไงครับจะติดเตียงแล้ว
2: ก็นั่นแหละมันทำให้เราอ่ะเครียดและเราต้องใช้เงินในการรักษา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเลยโก้ต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ให้ได้อดทนเรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้ถึงแม้เราจะไม่ถนัดเราต้องทำให้ได้โก้พี่เป็นกำลังใจ
1: ได้ครับพี่ปูครับยังไงขอบคุณมากนะครับพี่ปู
2: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: ข่าวนี้เป็นความรู้ดีมากคือหลายคนเนี่ยก็จะเอาพัดลมเนี่ยมาช่วยตากผ้าใช่ไหมยิ่งเปิดแรงมันต้องยิ่งแห้งเร็วถูกปะปรากฏไม่ใช่น่ะสิมันกลับทำให้ผ้านั้นเหม็นอับยิ่งกว่าเดิมทั้งที่ดูเหมือนแห้งแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้อยู่แค่ว่าแดดไม่มีแต่อาจมาจากความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในเนื้อผ้าค่ะหลายคนนะไม่รู้จนกระทั่งเกิดกลิ่นอับเชื้อราแบคทีเรียสะสมกันไงอ่ะแล้วทำไมเปิดพัดลมจ่อเข้าไปที่ผ้าแล้วผ้ายังเหม็นอีกคือจริงๆแล้วปัญหาเขาบอกไม่ได้อยู่ที่พัดลมนะคะมันอยู่ที่ความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในผ้าต่างหากล่ะยิ่งถ้าห้องอับเล็กๆอากาศไม่ถ่ายเทหรือเวลาเราตากผ้าซ้อนกันซะแน่นเลยนี่แหละความชื้นมันก็ยังคงสะสมอยู่ขนาดชื้นเล็กๆน้อยๆเองนะมันก็กลายเป็นแหล่งสะสมของกลิ่นอับและแบคทีเรียแล้วจ้าทีนี้ถามว่านั่นดิเราก็แบบว่าจ่อซะตรงเลยนะถ้าเราเอาพัดลมไปจ่อตั้งเป่ากองผ้าแบบใกล้ๆข้างนอกมันดูเหมือนจะแห้งเร็วจ้ะนะแต่ข้างในมันชื้นโดยเฉพาะพวกผ้าหนาๆผ้าเช็ดตัวผ้ายีนอะไรอย่างนี้แล้วถ้าตากในห้องที่ปิดถึงแม้เราจะเปิดพัดลมทั้งวันก็ตามอากาศในห้องมันไม่หมุนเวียนไงมันก็ชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะยิ่งไม่มีแดดปิดหน้าต่างตลอดยังไงผ้าก็เหม็นอับแล้วบางทีเนี่ยเรานานๆซักทีเราก็ตากแบบชิดๆติดกันเลยยิ่งแขวนแน่นๆลมมันก็เข้าไม่ถึงไงดีไม่ดีอ่ะมันก็ดูแห้งแต่อย่าลืมข้างในพวกตะเข็บรักแร้ขอบผ้ามันยังชื้นนี่แหละเวลาเราเก็บเข้าตู้เนี่ยมันก็จะเหม็นเอาเป็นว่าถ้าคิดอยากจะเปิดพัดลมตากผ้าไม่ให้อับเราก็ต้องเว้นระยะผ้าให้มีลมผ่านได้แล้วอย่าลืมเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทค่ะไม่งั้นก็ต้องอย่าเป่าตรงๆแต่ให้พัดลมมันส่ายไปส่ายมานะคะอย่าเป่าจุดเดียวเด็ดขาดโดยเฉพาะผ้าหนาๆต้องหมั่นกลับข้างเวลาตากด้วยและยิ่งต้องระวังก็คือผ้าหนาๆพวกเสื้อกีฬากางเกงยีนผ้าเช็ดตัวผ้าห่มผ้าเลยหนาๆเนี่ยค่ะถ้าคิดจะเปิดพัดลมช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นต้องให้อากาศถ่ายเทถ้าอากาศไม่ถ่ายเทผ้าซ้อนกันห้องมันยังชื้นอยู่ยังไงมันก็ไม่แห้งแถมยังเหม็นอับเอาไปเก็บแบบเหม็นๆอีกมาส่องดวงที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่22 พฤษภาคมพ.ศ. 2526ปีนี้อายุ43แล้วมันมีอยู่2เรื่องนะคะดาวที่ปรากฏในจังหวะชีวิตคือ 1. เป็นเรื่องของงานที่วุ่นวายและ 2. เป็นเรื่องของคู่ที่เข้ามามีอิทธิพลทำให้เราทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดวันอาทิตย์ที่10 มิถุนา 2544ถามเรื่องงานโชคลาภและครอบครัวปีนี้อายุ25เช่นเดียวกันเลยค่ะคืองานเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเราเนี่ยต้องทำงานเพียงคนเดียวเหนื่อยๆเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มกับเรื่องเงินส่วนโชคลาภเนี่ยถ้ามีมันจะกลายเป็นทุกขลาภและเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะคือพอเข้า25อายุ25เหมือนเบญจเพสเนาะมันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินและความรักน่าจะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักจ้ะอย่ามัวแต่บ้างานหาเงินจนลืมคนใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องนะที่เอามาทะเลาะกันจากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เกิดวันเสาร์ที่2 กรกฎาคม 2526ปีนี้

ายุ43เฮ้ย3คนที่ดูมานี่นะมีแต่ปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปัญหาเรื่องคนรักและเรื่องครอบครัวนะคะจากอะไรรู้ไหมจากการที่เราอ่ะเหมือนกับทำแต่งานทำงานมากเกินไปแล้วก็เลยลืมใส่ใจคนใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าทั้ง3คนที่พูดมาเนี่ยถ้าถอยคนละก้าวได้ก็โอเคแต่ถ้าถอยไม่ได้ก็ให้อยู่นิ่งๆเพราะยังไงมันก็มักจะมีปัญหาถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ปัญหามันก็จะเบาลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะอสุสุ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ังความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้จะรวบรวมนะคะสำหรับทางโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมาเมาเล่าให้ฟังสำหรับใครที่กำลังขับรถแล้วฟังอยู่นะจ๊ะถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโค้งทางแคบไหลทางน้อยบางทีป้ายเตือนก็ไม่ได้ชัดเจนสว่างไม่พออีกหรือบางทีลงเขายาวๆคนขับก็ต้องเบรกกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงพฤติกรรมคนขับเองด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะขับเร็วแซงในที่ห้ามแซงมัวแต่เล่นมือถือหรือง่วงแล้วขับเมาแล้วขับหรือไม่ชำนาญทางค่ะต้องไม่ประมาทเด็ดขาดมาจะรวบรวมให้ฟังนะคะจะได้ระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่ไปหลายๆพื้นที่เด้อทางโค้งเมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้สมาธิสูงใครที่ไม่คุ้นเคยอย่าใช้ความเร็วก่อนเข้าโค้ง

เด็ดขาดนะคะเพราะถ้าคุมรถไม่ได้แล้วก็อันตรายแน่ต้องใช้เกียร์ต่ำเมื่อลงเขาห้ามแซงในจุดอับสายตาและเว้นระยะจากคันหน้าให้ดีค่ะหรือโค้งผีเฮี้ยนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเขาบอกน่ากลัวมากตรงนี้ต้องอาศัยจังหวะการควบคุมรถที่ดีหากเบรกแรงกลางโค้งหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงโอ้โหเสียการทรงตัวง่ายต้องไม่เหยียบเบรกหนักขณะอยู่กลางโค้งค่ะและต้องตรวจสภาพยางให้ดีเลยอ่ะลงใต้บ้างทางโค้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะโอ้โหเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่มีเนินและโค้งต่อเนื่องใครไม่คุ้นชินมักจะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปต้องศึกษาเส้นทางให้ดีซะก่อนนะคะยิ่งถ้าฝนตกนะต้องลดความเร็วขับไปเลยช้าๆส่วนที่ระยองเขาเรียกว่าโค้งกรอกยายชาอันนี้ตรงเนี้ยเขาเป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมแต่มันมีรถหลายประเภทเข้าไปใช้ถนนไงทั้งรถส่วนบุคคลรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นทางโค้งและจุดตัดทางเข้าออกชุมชนเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงโดยเฉพาะต้องระวังรถบรรทุกขนาดใหญ่อย่าไปขับจี้ท้ายค่ะต้องเว้นระยะเบรกเอาไว้บ้างและที่ต้องระวังก็คือรถออกจากซอยจุดกลับรถด้านไหลทางหรือที่ชุมพรนะคะคือสะพานร้อยศพอำเภอปทิวนี่เขาบอกว่าใครที่ขับรถกลางคืนถ้าขับผ่านแถวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผีค่ะแต่ห้ามฝืนขับเมื่อง่วงและต้องเปิดไฟหน้าให้เหมาะสมพักทุก2ชั่วโมงห้ามแซงในจุดที่มองไม่เห็นเด็ดขาดไม่งั้นเขาไม่เรียกหรอกว่าสะพานร้อยศพมาอ่ะยังไงก็ระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่ SMS 4689400วันศุกร์ที่10มิถุนา2520ปีนี้ก็อายุ49แล้วเนาะวันศุกร์นี่คือมักจะเกิดปัญหาหรือทุกข์ใจจากเรื่องของคนอื่นมากระทบกับเราขนาดเราอยู่ของเราเฉยๆทำงานของเราดีๆเรื่องคนอื่นก็ยังทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบทำงานชอบเรื่องเงินคืออะไรได้เงินฉันทำหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้ใครยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนได้เห็นเราแก่งๆกล้าๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ใจอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยเกิดวันอังคารที่30ธันวาคม12ปีนี้เข้าอายุ56เต็มนะ56เต็มเข้า57ปีนี้ดีแล้วนะคะปีที่ผ่านมาอาจจะวุ่นวายเรื่องของครอบครัวแต่ปีนี้เรื่องงานดีก็ถือว่าถั่วๆกันไปนะเกิด22พฤษภาคม2520ปีนี้อายุเท่าไหร่49นะคะเกิดตอน10โมงเช้าแม่บอกว่าติดขัดเรื่องเงินคือพอเป็นเรื่องเงินเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบมองโลกไปก่อนข้างหน้าที่ไม่ค่อยดีอะค่ะเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายบ่อยเอางี้ดีกว่าจินตนาการไปแล้วคิดไปแล้วว่าไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันผ่านไปแล้วปีนี้มันน่าจะโอเคแล้วแหละเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะถ้าคิดว่าปีนี้ติดขัดปีหน้าเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่าปีนี้อีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่ะเตรียมความพร้อมบริหารจัดการเงินให้ดีก็แล้วกันจ้าก็จะได้รอด

0: ขอต่อยอดเรียกว่าเตือนนะเตือนสติคนที่ขับรถทางไกลกันหน่อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันมีทางโค้งอำเภอบางสะพานค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางไกลที่เราจะต้องขับแบบต่อเนื่องยาวๆเลยถ้าหากว่าเราเผลอหลับหรือว่าขับเร็วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเข้าทางโค้งแล้วก็เข้าเขตชุมชนกระทันหันเลยถ้าเบรกไม่ทันหรือเปลี่ยนทิศทางไม่ทันเนี่ยแย่เลยนะคะก็อย่าแซงเส้นทึบแล้วก็ตรวจลมยางให้ดีจ้าส่วนทางโค้งอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าใครขับรถมาไกลๆมันจะเริ่มล้าและต้องอาศัยสมาธิสูงเพราะมันเกิดเหตุฉุกเฉินได้ง่ายต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมาถึงกรุงเทพกันบ้างทางแยกตัววายถนนรัชวิภากรุงเทพนะคะคือตรงเนี้ยถ้าใครลังเลเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยรถมันจะชนกันเอาเป็นว่าถ้าเราจะมาแถวแถวนี้ต้องอ่านป้ายบอกทางล่วงหน้าแล้วเลือกทางก่อนถึงทางแยกอย่าไปปาดเลนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะซวยหรือถ้าเรามาถึงแถวหน้าศาลอาญารัชดาตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุเยอะมากเราจะเห็นว่ามีทั้งพวงมาลัยนะคะชุดไทยวางเพียบนั่นแหละค่ะเพราะแถวนั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนเลนกันบ่อยแถมมันยังเป็นโค้งอีกต่างหากรถก็เยอะนะเพราะฉะนั้นไม่เร่งไม่แซงบริเวณทางโค้งนะคะโค้งทางด่วนพระราม6ค่ะเส้นเนี้ยใครๆก็ใช้ความเร็วสูงแถมมันยังเป็นโค้งทางเชื่อมจุดเบี่ยงเลนอีกประมาทเพียงเล็กน้อยควบคุมรถไม่ทันเข้าโค้งจบข่าวเลยจ้าอ่ะมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: ลูกปุ๋ยค่ะชื่อเล่นค่ะ
1: เจลลี่ค่ะ
2: ลี
1: ่ใช่ค่ะ
2: อยู่ที่ไหนจ้า
1: ตอนนี้อยู่ดอนเมืองค่ะมีนา2544ค่ะ
2: 44ปีนี้เท่ากับอายุ25วันอะไรคะ
1: วันพฤหัสค่ะ
2: วันพฤหัสวันพฤหัสปีนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะหนูจะถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องความรักเหรออ
1: ุ๊ยไม่ตอนแรกก็จะความรักแต่ว่าจะถามเรื่องงานก่อนค่ะ
2: คิดว่าความรักมาก่อนเลยเรื่องงานนี่ไม่ต้องห่วงแล้วดิอะไรๆมันก็ดีความรักนี่หมายถึงว่าหนูมีอยู่แล้วหรือเพิ่งเจอ
1: มันมี2ประเด็นคือหนูเพิ่งเจอแล้วรักค่ะแล้วก็มีแฟนแล้วก็เหมือนเขาไม่ชัดเจน

0: ยู่เขาก็หายไป
1: คนใหม่หรือคนเก่าไอ้หายไปเนี่ย
0: คนใหม่ค่ะเขาดูการเคลื่อนไหวในโซเชียลเราทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ตอบแชทหรือว่ารับสายเราเลย
1: เราก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกันนะยะ
0: เราก็ดูอยู่แล้วค่ะมันต้องดูอยู่แล้วพี่ปู
1: เราเกิดกี่โมง
0: 7:37 ค่ะ
1: เวลาชอบใครรักใครเนี่ยเราอ่ะจะค่อนข้างหวงและห่วงและหึงมากเลยนะยังไม่ชัดเจนเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาแล้วเราห่วงเขาแหละแต่งานเนี่ยแกก็บ้าทำงานแล้วเวลาเลือกเนี่ยแกก็ชอบมองภาพภายนอกมากกว่าที่จะศึกษาแบบจริงจังเห็นเขาแบบโปรไฟล์ดีอะไรดีเอาแล้ว
0: ก็มีคนหนึ่งที่เจอแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเราก็เลยไม่รู้ไงค่ะคือหนูคิดว่าหนูจะออกแล้วกลับไปช่วยงานที่บ้านแต่ที่บ้านอยากให้สอบข้าราชการด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบ
1: หนูตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย
0: ใช่
1: ว่าหนูรักพี่เสียดายน้อง
0: ถูกต้องค่ะ
1: เหมือนกันอย่างแบบความรักหนูก็เหมือนกันงานก็เหมือนกันเลยตอนนี้
0: จะสัมภาษณ์ต่อเบอร์ใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่ใช่แต่มันตัดสินใจไม่ได้ไงลำบากใจ
0: ใช่ค่ะมากเลยค่ะ
1: แต่ตัวหนูเนี่ยตามวันเดือนปีเกิดหนูเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ทำงานเก่งมากใช้งานง่ายเป็นกรรมกร
0: ก็ถูกทำงานทุกวันนี้พี่ทุกคนแบบว่าฝากลงเวรแทนหน่อยลากเวรให้พี่หน่อยได้ไม่ปฏิเสธเลย
1: ค่ะหนูเป็นเช่นนั้นอีกของที่บ้านเนี่ยเขาก็อยากให้หนูไปทำจริงๆแล้วหนูไปช่วยเขามันก็ดีนะมันไม่ยุ่งกับใครดี
0: ถูกต้องเป็นงานที่ยุ่งกับใคร
1: แล้วหนูก็จะรู้สึกดีเพราะว่าตัวจริงๆเลยเนี่ยลึกๆเลยหนูเป็นคนที่ทำงานไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: พี่ว่าหนูได้ไปทำงานกับบ้านแน่ๆเลยเพราะมันแปลว่ารายได้หายไป
0: ใช่โอเคคือเนี่ยหนูมีความลังเลอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แค่แบบอยากยืนยันตัวเองสักนิดนึงเงี้ยแบบพี่ปูใจนิดเดียว
1: เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่บอกว่ารายได้มันจะหายไปงั้นแปลว่าเร็วๆเนี้ยหนูต้องไปทำงานกับที่บ้านแน่ๆ

0: ็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Farmit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Farmit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: เมื่อเรารู้ว่าเส้นทางที่เราจะขับรถไปเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดซ้ำๆหลายโค้งหลายถนนเลยเนี่ยนะคะมักจะกลายเป็นเรื่องเล่าแหมแต่ในมุมของการขับรถเนี่ยเวลาเราอยู่ทางโค้งเนี่ยเรื่องความเร็วความไม่ชำนาญทางพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะขับผ่านถนนที่มีชื่อเสียงเรื่องอุบัติเหตุหรือใช้ทุกวันก็อย่าประมาทก็แล้วกันเอาเป็นว่าลดความเร็วในจุดเสี่ยงเว้นระยะให้พอดีพักผ่อนให้เพียงพอเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวบนถนนน่ะมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละจ้าว่าเราจะระมัดระวังมันได้อย่างไรโดยเฉพาะทางโค้งที่บังตาหรือทางโค้งต่อเนื่องหรือทางลงเขายาวๆทางลาดชันหรือแม้แต่จุดกลับรถหรือทางแยกที่รถเปลี่ยนเลนกระทันหันส่วนใหญ่สมัยเนี้ยมักจะเจอตอนจุดกลับรถที่มันไม่ใช่จุดกลับรถเนื่องจากคนยุคนี้ค่ะจะดู GPS ไม่ได้ดูถนนละพอ GPS บอกว่าต้องเลี้ยวเอาเฮ้ยเลยกลับรถเลยไอ้รถคันหลังตามมาไม่ทันได้ตั้งตัวก็ชนตูดเอาสิคะนี่แหละต้องระวังมากๆไอ้จุดกลับรถทางแยกรถเปลี่ยนเล่นกระทันหันเนี่ยค่ะหรือถนนไหนที่ชอบมีรถบรรทุกหรือรถมอเตอร์ไซค์เยอะๆก็ต้องระวังยิ่งเป็นถนนแบบว่ามืดๆแสงสว่างน้อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนโอ้ยฝนตกผิวถนนลื่นเปียกๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะคุณพี่ไรเดอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมาก2

้อเท่านั้นไปเจอแบบว่าถนนเปียกๆทางลื่นเนี่ยโอ้ยอีถ้าขับเร็วแล้วก็โค้งเคิ้งมาล้มคว่ำก็แค่มาเตือนว่าอย่าขับเร็วเกินไปโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกเขตชุมชนอย่ามัวแต่เล่นมือถือเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิแค่ไม่กี่วินาทีก็พลาดได้ค่ะง่วงก็อย่าฝืนเมาก็อย่าขับนะเว้นระยะรถคันหน้าให้ดีที่สำคัญตรวจสภาพรถนะคะไม่ว่าจะเป็นยางเบรกไฟหน้าหรือที่ปัดน้ำฝนค่ะมองให้ไกลจับพวงมาลัยให้แน่นอย่าแซงในมุมที่เรามองไม่เห็นแค่นี้เราก็ปลอดภัยกลับบ้านแล้วจ้าส่องดวงกันที่468-9400กันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพ.ศ.2507ปีนี้คุณพี่ก็อายุเข้า62แล้วเนาะ62เนี่ยนะฮะก็ดีแล้วสิแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังลูกผีลูกคนอยู่โดยเฉพาะเรื่องคนใกล้ตัวทำให้เราทุกข์ใจก็น่าจะเป็นลูกๆหลานๆหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวพอเข้าใกล้เดือนเกิดชีวิตจะดีขึ้นค่ะอันนี้นี่ไม่บอกเดือนมาอีกแล้วดูสิเกิดวันอังคารแล้วก็มา2515เลยแล้วก็ไม่บอกอะไรมาเงี้ยนะปีนี้อายุเท่ากับ54เนาะเอาเป็นว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ก็คล้ายๆกันเลยจ้านะคะถ้าเราน้อยๆใจใครเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในตัวเขาและตัวเราด้วยถ้าเราหมดกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะไม่มีใครช่วยได้เกิดวันพฤหัสที่30มิถุนายน20ปีนี้อายุ49โอ้โหเป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกเงินล้วนๆบริหารจัดการให้ดีถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเก็บเงินได้แต่บางครั้งเราก็ใช้แบบไม่บัญญาบัญญังหรือว่าขาดสติในการใช้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเงินเลยจากขอเตือนวันจันทร์ที่14มิถุนายน14ปีนี้เท่าไหร่ล่ะ55แล้วเนาะ55วันจันทร์เนี่ยให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานค่ะอาจจะลำบากใจหน่อยและเราก็เป็นคนที่ทำงานซะด้วยนะคะมีความรับผิดชอบเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยถ้ามันจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าลำบากใจก็คงต้องหาที่ปรึกษาด่วนเลยค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะปีนี้ร้อนมากใจเย็นๆใจนิ่งๆผลัดวันประกันพรุ่งในการตัดสินใจได้จะดีมากเกิดวันศุกร์ที่10พฤศจิกา2521ปีนี้อายุ48เนาะโอเค48นะฮะวันศุกร์ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมงานมันหนักหนาสาหัสอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้เราเบาแรงลงนะคะแต่ยังไงด้วยลักษณะนิสัยของเราเราก็เป็นคนที่ชอบทำไงพอเราทำเนี่ยมันก็เลยเหนื่อยก็ไม่ต้องบ่นหรอกจ้ามีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะจ้าซื้อเวลาหมดแล้วเอาไว้สัปดาห์หน้ามาเจอกันนะจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: Wake up Thailand
0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย